0: อินและสลัดอเมริกาดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ต่อไปเสินทานฟังรายละเอียด
1: วันที่13พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการเงินสหายสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเจินกกเฟืองรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามรองประธานคณะกรรมการร่วมมือเวียดนามลาวพร้อมด้วยคณะในโอกาสนำพาคณะผู้แทนกระทรวงการเงินเวียดนามเดินทางเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวสหายสันติภาพพรหมวิหารได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบปะกับสหายเจินกวกเฟืองที่ได้นำพาคณะปู่เทนกระทรวงการเงินเวียดนามเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวเพื่อสุขอยู่บรรดาเนื้อในเพียงการหัวมือระหว่างทรงรัฐบาลลาวและเวียดนามตามจิตใจสี่นำของทรงนายกรัฐมนตรีและเวียดนามในกองประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการหัวมือระหว่างทรงรัฐบาลการเดินทางมาเคลื่อนไหวเหตุเวียกอยู่ลาวของสหายเจินกวกเฟืองในครั้งนี้เป็นการสุขยู่อันสำคัญเพื่อยินให้บรรดาเนื่องในแผนการร่วมมือของสองประเทศที่ได้ตกลงร่วมมือกันมีความคืบหน้าโซเข็นได้สาเหตุของปัญหาที่ยังคงค้างเพื่อมีมาตรการแก้ไขอย่างทันเวลาสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงและบรรลุตามแผนการที่วางไว้เป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองพรรคสองรัฐบาลลาวเวียดนามสหายเจินกวกเฟืองได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นสนิทสนมและรายงานผลกองประชุมคณะหัวมือสองคณะกรรมการหัวมือสองประเทศโดยได้ตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนการหัวมือระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามใน4เดือนต้นปีนี้พร้อมทางเสนอทิศทางการหัวมือในท้ายปีนี้ในวันที่12พฤษภาคมนี้สหายเจินกวกเฟืองรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามพร้อมด้วยคณะยังได้เข้าร่วมกองประชุมสุขยู่บรรดาหน้าเวียกร่วมมือระหว่างสองคณะกรรมการร่วมมือสองกระทรวงการเงินลาวและเวียดนามเวียดนามลาวทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงเลิกเปิกสหรือเกี่ยวกับการสั่งสัญญาร่วมมือระหว่างกระทรวงการเงินลาวและกระทรวงการเงินเวียดนามในระยะ5ปีปรับปรุงสองเอกสารคือข้อตกลงระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามเกี่ยวกับระเบียบการเงินและการคุ้มครองการนำใส่แหล่งทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลเวียดนามให้รัฐบาลลาวสำหรับปี2020และข้อตกลงระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามเกี่ยวกับระเบียบการจัดตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนก่อสร้างที่นำใส่ทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลเวียดนามซึ่งมอบให้ฝ่ายลาวเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโดยมีการประสานสมทบกับฝ่ายเวียดนามสำหรับปี2022นอกนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนสภาพการจัดตั้งปันขยายผลกองประชุมหัวมือสองฝ่ายครั้งที่48ระหว่างสองรัฐบาลประจำปี2026ระยะ4เดือนต้นปีและสภาพการล้มกวดกาบรรดาโครงการช่วยเหลือและโครงการลงทุนโดยกงของบรรดาวิสาหกิจเวียดนามอยู่ภาคกลางและภาคใต้ของเราก
0: ระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและธนาคารโลกปรึกษาหารือและรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารโลกเพื่อเฮ็ดให้แผนเวียกงานการหัวมือเดินแม่นแล่นสะดวกและได้รับมากผลอย่างสูงสุดวันที่12พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านทองสฤทธิ์มังหน่อเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานคริสเตียนเอโดหัวหน้าฝ่ายการศึกษาคงเขตอาเซียนตะวันออกและแปซิฟิกจากธนาคารโลกมีหัวหน้าองค์การหัวหน้ากรมพร้อมด้วยคณะจากธนาคารโลกและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมในพิธีสองฝ่ายได้ร่วมกันตีราคาผลสำเร็จของโครงการกองทุนหัวมือสากลเพื่อการศึกษาระยะ3ซึ่งมีมูลค่าการช่วยเหลือรวมหลายกว่า46ล้านดอลลาร์ผลงานพ้นเด่นในระยะผ่านมารวมมีการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างโดยการปลูกสร้างโรงเรียนกลุ่มพัฒนาเด็กในชุมชนได้ถึง172แห่งใน10แขวงเป้าหมายการยกระดับทักษะการสอนให้แก่ครูฝึกและครูสอนชั้นประถมอนุบาลในหลายห้อยโรงเรียนรวมทั้งการส่งเสริมอาหารเที่ยงในโรงเรียนเพื่อสร้างความพร้อมด้านโภชนาการให้แก่นักเรียนนอกจากนั้น ยังได้รายงานความคืบหน้าของโครงการใหม่โครงการนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อยกสูงขีดความสามารถของพนักงานในขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างทักษะให้ครูสอนสั้นปฐมใน40เมืองเป้าหมายและการจัดสรรพนักงานให้สมคู่กับความต้องการตัวจริงในเขตห่างไกลศอกลีกในโอกาสนี้ท่านทองสลิดมังหน่อเมฆได้แสดงความขอบใจและตีราคาสูงต่อการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากธนาคารโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสุขยูการปฏิรูปการศึกษาอยู่ลาวให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมกันนั้นท่านยังได้เน้นนักให้บรรดาข้าราชการที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่แก้ไขสิ่งท้าทายด้านการประสานงานและการบริหารงบประมาณเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ท่านคริสเตียนเอโดได้แสดงความสมเสยต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลลาวและยืนยันว่าธนาคารโลกพร้อมที่จะเป็นคู่หัวมือด้านวิชาการและงบประมาณเพื่อร่วมกันสร้างพื้นฐานการศึกษาที่เข้มแข็งให้แก่เด็กน้อยและเยาวชนลาวในอนาคตการพบปะครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญในการหัดแน่นความหัวมือระหว่างลาวและธนาคารโลกเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสำเร็จในระดับสูงขึ้นในโอกาสนี้ท่านทองสลิดมังหน่อเมฆยังได้เสนอให้ธนาคารโลกพิจารณาสืบต่อให้การสนับสนุนแผนงานบุรุษศิษย์ใหม่เป็นต้นการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญศึกษาจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 การปรับปรุงหลักสูตรสั้นประถมศึกษาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการใหม่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มโรงเรียนใน40เมือง3สร้างเพื่อยกสูงคุณภาพการเรียนการสอนการสนองอุปกรณ์ไอทีและเครื่องมือหับไซต์ที่จำเป็นให้แก่ขันท้องถิ่นเพื่อหันเป็นทันสมัยในการบริหารการศึกษา
1: ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปีท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าจุดสุ่มปี2026สำหรับเวียกงานน้ำประปาและสุขาภิบาลกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบโตสร้างนิติกรรมแต่กฎหมายเซ็นคนคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยน้ำประปาคนคว้าสร้างกฎหมายว่าด้วยเวียกงานน้ำเปื้อนคนคว้าห่างคำแนะนำว่าด้วยมาตรฐานการปรับใหม่ผู้ละเมิดเวียกงานน้ำประปาคนคว้าคำแนะนำมาตรฐานเทคนิคการออกแบบระบบโครงรางน้ำประปาขนาดน้อยคนคว้าคำแนะนำว่าด้วยการนำไส้คลังสะสมค่าลุยเฮียนทรัพย์สมบัติคงทีระบบโครงรางน้ำประปาคนคว้าสร้างคำแนะนำคุ้มครองระบบสุขาภิบาลแบบกับทีและการแก้ไขปัญหาสเลดอยู่โทน้ำและคนคว้าสร้างคำแนะนำเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเปื้อน
2: สืบต่อ 3. กฎหมายปรับปรุง 3. กฎหมายบริเวณน้ำประปาและกฎหมายบริเวณการคุ้มครองน้ำเปื้อนและบรรดานิติกรรมใต้กฎหมายจำนวนหนึ่งสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการน้ำประปาสุขาภิบาลอยู่15ตัวเมืองอยู่10แข้งและโครงการก่อสร้างน้ำประปาสุขาภิบาลสุขาอนามัยอยู่12ตัวเมืองอยู่4แข้งภาคเหนือรวมทั้งศึกษาควบเป็นไปได้โครงการก่อสร้างน้ำประปาร่วมกับผู้ห่วงพัฒนานิดาและสถาบันการเงิน AIIB โครงการน้ำเปื้อนศึกษาควบเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักเศรษฐกิจน้ำประปาอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศ
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเวียกงานน้ำประปาและสุขาภิบาลจะสืบโตคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติโครงการน้ำประปาสุขาภิบาลอยู่15เมืองคงโครงการอยู่10แขวงโครงการก่อสร้างน้ำประปาสุขาภิบาลและสุขอนามัย12เมืองอยู่4แขวงภาคเหนือโครงการส่งเสริมการขยายน้ำประปาในตัวเมืองน้อยระยะ3โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาเมืองปากแสงแขวงหลวงพะบางการก่อสร้างโรงงานบำบัดขนาดใหญ่อยู่นครเวียงจันทน์ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจน้ำประปาในขอบเขตตัวประเทศให้มีความเข้มแข็งสามารถก้มตนเองเทละก้าว
0: กองเลขาคณะกรรมการประสานงานกองทุนโลกหรือ CCM หวามกับศูนย์ไข่ยุงแมกาฟากและแมงไม้โดยการสนับสนุนจากองค์การ UNOPS ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือระดับชาติเพื่อกักเกียมห่างบ่เสนอขอทุนฮอบใหม่ ในการกำจัดพยาธิมาลาเรียสำหรับศก2007-2009ในวันที่13พฤษภาคมนี้ที่ยงแฮมลาวพลาซ่านาคอลุมิจันโดยการเป็นประธานของดร.ไพวันแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขทั้งเป็นประธาน CCM มีหัวหน้ากรมศูนย์ผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลคู่ห่วมมือพัฒนาและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมในกองประชุมดร.ไพวันแก้วประเสริฐได้ยกให้เห็นผลสำเร็จอันใหญ่หลวงของลาวที่สามารถลดพรผู้ติดเชื้อมาลาเรียลงแบบกระโดดขั้นคือตัวเลขผู้ติดเชื้อมาลาเรียได้ลดลงจากเกือบ 4,000 กรณีในปี2021เหลือเพียง269กรณีในปี2025แสดงให้เห็นว่าเชื้อมาลาเรียสนิท PF ใกล้จะถูกกำจัดให้หมดไปอย่างเด็ดขาดถึงอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งท้าทายที่ต้องได้สืบต่อแก้ไขเป็นต้นการเข้าถึงกลุ่มคนเขื่อนย่ายและผู้เฮ็ดเวียกอยู่ในป่ารวมทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณที่มีถ่ายอย่างหลุดลงนอกจากนี้ยังต้องได้เน้นหนักการเสื่อมสารเวียกงานมาลาเรียเข้าในระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการกลับคืนมาระบาดใหม่กองประชุมครั้งนี้ยังเป็นขบวนการที่สำคัญเพื่อสร้างเวทีเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเป็นต้นภาคส่วนวิชาการคู่ห่วมพัฒนาและองค์การจัดตั้งสังคมได้ห่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการตัวจริงจากภาคสนามทั้งเป็นการจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์อิงตามผลการทบทวนโครงการและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ2026-2030เพื่อหับประกันการนำใช้งบประมาณให้มีประสิทธิผลสูงสุด
1: การเต้าโฮมควบสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะภาคคณะนำแนวรับสั่งชาติแขวงเสียงขวางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเฮ็ดให้แขวงมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่อนดอนมณีที่นครเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงโซนคณะประจำพรรคประธานแนวร้องสั่งชาติแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวร้องสั่งชาติแขวงในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้ประชาชนรู้จักหักชาติมีน้ำใจสามัคคีปองดองสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
3: โดยเฉพาะมันแข่งเสียงของพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะมันการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่แล้วก็แผนพัฒนาเวียกงานขององค์การแนวราวสังสารอันสำคัญที่สุดมันพวกเขาได้แสดงผลงานอันที่สำคัญเป็นต้นมันพวกเขาได้นำเอาผลงานการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะมันการเต้าโฮมความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแข่งเชียงของพวกเขาได้นำเอาผลงานการเคลื่อนไหวเป็นการผลงานเอกอ้างอันหนึ่งแม่นพวกเขาได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเอามาติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายต่างๆลงสู่หักฐานลงผันขยายอยู่ในบรรดาหักฐานบ้านโดยเฉพาะแม่นอยู่บรรดาเมืองต่างๆถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้ผันขยายเสื่อมซึมมติต่างๆอันถือว่าเป็นขบวนการฟื้นฟู
1: ท่านเพชรสมรดาวงโสนให้ฮู้ตื่มว่าในตอนนั้นแนวราวสั่งสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมกันนั้นจะนำเอามติกองประชุมใหญ่แนวราวสั่งสาดทั่วประเทศครั้งที่12มาจัดตั้งพันขยายให้เป็นแผนงานโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวีซ่าเฉพาะให้มีผลสำเร็จในต่อหน้า
0: วันที่13พฤษภาคมนี้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบร่วมกับศูนย์ห่วมมือเวียกงานตำรวจลาวจีนได้มอบหับพวกถือหาที่เป็นคนสัญชาติจีนจำนวน485คนหญิง30คนกลับคืนไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ประเทศจีนในข้อหาก่ออาชญากรรมทางระบบโทรคมหรือคอลเซ็นเตอร์ให้บริการการพนันออนไลน์ ข้าออกเมืองผิดกฎหมายเฮ็ดเวียกบ่ถูกเป้าหมายตามที่ทางการกำหนดดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตและมีเจตนาลี้ซ่อนอยู่ลาวกลุ่มแก๊งดังกล่าวถูกกักตัวในวันที่6พฤษภาคมนี้จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้สมทบกับกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตมางกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่7จุดเป้าหมายคือรีสอร์ทโรงแรมและเฮือนพักอยู่แขวงสวรรณเขตพบเห็นคนต่างประเทศ605คนยิง81คนมี8สัญชาติคือสัญชาติจีนไทยกัมพูชีเมียนมาเวียดนามไต้หวันมาเลเซียและสัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมด้วยเครื่องของกลางเพื่อก่อการกระทำผิดจำนวนหลายรายการการมอบหับพวกถึกหาจัดขึ้นที่ด่านสากลบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำท้าในโอกาสนี้ผู้ต่างหน้าทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันเซ็นบทบันทึกมอบหับพวกถึกหาจำนวน485คนหญิง30คนโดยมีคณะหับผิดชอบทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและยาผ่านมารัฐบาลลาวก็คือกระทรวงป้องกันความสงบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สุ่มใส่สกัดกันและแก้ไขอย่างจริงจังต่อปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมอย่างเด็ดขาดปัจจุบันเจ้าหน้าที่วิสาสะพอพร้อมสืบต่อติดตามสืบสวนและดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องพร้อมนั้นประเทศลาวยังได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและองค์การสากลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในโอกาสนี้เรียกร้องมายังประชาชนลาวบรรดาเผ่าถูกสั้นคนในสังคมให้มีสติต่อกลอุบายของพวกกลุ่มคนบ่ดีพอปัจจุบันนี้ปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมมีรูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลายและมีวิธีป้องกันตนเองที่ทันสมัยนักธุรกิจและสาวค้าขายหรือผู้ประกอบการเฮือนเซาโรงแรมอพาร์ตเมนต์ห้องแถวต้องมีส่วนร่วมและให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บ่ให้กลุ่มคนบ่ดีมาสวยใส่สถานที่ของตนเข้าในการกระทำผิดกฎหมายต้องมีมาตรการเข้มงวดต่อผู้ใช้บริการถ้าหากพบเห็นมีการเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รายงานเจ้าหน้าที่อย่างรีบด่วนสำหรับสาวหนุ่มวัยหนุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนบรรดาเผ่าต้องศึกษาหาความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่เสมอและช่วยให้ความรู้ด้านดิจิตอลแก่ผู้อายุสูงในครอบครัวที่อาจจะขาดความเข้าใจบ่ระมัดระวังต่อการโฆษณาแอบอ้างเวียกงานที่ให้ไลฟ์หับสูงผิดปกติโดยเฉพาะตามสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจจะเป็นการดอกลวงหรือฆ่ามนุษย์สิ่งสำคัญห้ามบอกให้คนอื่นใส่บัญชีธนาคารของตนอย่างเด็ดขาดเพราะอาจถูกไปนำใช้ในการฟอกเงินโดยบ่รู้สึกตัวห้ามส่งข้อมูลส่วนตัวรหัส OTP หรือข้อมูลทางการเงินให้ผู้ใดผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์โดยที่ยังบ่ทันได้กวดสอบความน่าเชื่อถืออย่างละเอียดทั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกคนในสังคม
1: ฤดูฝนปีนี้ชาวเกษตรกรแขวงหลวงน้ำท้าจะสู่ซนปักดำนาปีให้ได้เนื้อที่ 15,000 กว่าเฮกตาร์ด้วยสมรรถภาพ4ตนต่อเฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะให้ได้ 60,000 กว่าตนนอกนั้นยังจะปลูกพืชฤดูฝนให้ได้ 17,000 กว่าเฮกตาร์และก็เกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนายนนี้เติมอีกท่านพิมพ์แก้วธรรมรศิลป์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท้าให้ฮู้ว่ามาฮอดปัจจุบันชาวเกษตรกรภายในแขวงพร้อมสุ่มใส่ห่างหากะเกียมสู่การผลิตฤดูฝนการกะเกียมดินแนวพันธุ์ยาปรับศัตรูพืชพร้อมทั้งฝุ่นปุ๋ยตลอดฮอดการซ่อมแปลงระบบชลประทาน TPP ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อต้านแรงต้านท่วม
4: พวกเขาก็ได้ห่างหากะเกียมการสุกยุงการผลิตฤดูฝนนี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันพวกเขาก็พร้อมแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการลงสุกยุงการผลิตอยู่ในแต่ละเมืองซึ่งในนี้พวกเขาก็ได้เน้นใส่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการบริบัติรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มน้ำใสน้ำในแต่ละกลุ่มหันเพื่อเฮ็ดได้ให้สลับประทานและก็ของเมืองสามารถน้ำใสและก็สนองน้ำเขาสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติและก็เร่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสลับประทานบาง จุดที่ยังบ่ทันสําเร็จที่ได้รับผลกระทบในจากภัยน้ําท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสระบทานน้ําท่าน3นี้ซึ่งสามารถฮดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์ฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสําเร็จคาดว่าภายเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สําเร็จในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี้การผลิตฤดูฝนนี้ต้นต่อก็จะได้ห่างๆกะเตรียมโดยเฉพาะแม่นแนวพันธุ์แล้วก็ปัจจัยการผลิตต่างๆปุ๋ยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเฉพาะการผลิตพืชฤดูฝนนี้ลงน้ําท่าเนี่ยมันพวกเฮาเน้นใส่การผลิตข้าวต้นต่อและนอกจากนั้นการผลิตพืชฤดูฝนเนี่ยโดยเฉพาะมันการปลูกอ้อยแล้วก็ประเภทมันต้นนอกจากนั้นก็จะมีพืชผักอื่นๆตามคาดหมายก็ยิงใส่แนวพันธุ์อื่นเมืองโดยเฉพาะแม่นแนวพันธุ์เอาอบกบและเข้าตาเครียดและเข้าทาดอกคํา11ทาดอกคํา5นี่ก็สะเลียผลผลิตนี่สูงสุดนี่ให้ได้4ต้นต่อเฮกตาร
1: ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท่าให้ฮู้อีกว่าการปลูกพืชผักในฤดูฝนปีนี้ชาวเกษตรกรจะปลูกอ้อยให้ได้ในแน่ที่ 12,000 กว่าเฮกตาร์มันต้น 2,000 เฮกตาร์พืชผักกินใบกินมากและกินหัวประมาณ 3,000 เฮกตาร์พร้อมกันนั้นยังจะกักเกียมเบี้ยไม้จำนวนหนึ่งเพื่อปลูกในวันที่1มิถุนายนหน้านี้ในนั้นจะปลูกไม้อุตสาหกรรมไม้ประดับเพื่อให้ธรรมชาติกลับคืนมาสีเขียวงดงามเพราะการปลูกไม้ในวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันหน้า
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
5: ความกดดันตามของอากาศร้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามังเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า25ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15หา18องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา31องศาที่นครหนองเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา34องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา36องศาสำหรับแขวงชิสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า45ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17หา27องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน
0: ์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่13พฤษภาคมนี้นครหลวงฮานอยท่านเจิงแทงเมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เป็นประธานเหตุเวียกร่วมกับคณะซีนำของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการหันเป็นดิจิตอลแห่งชาติและคณะซีนำการหันเป็นดิจิตอลของสภาแห่งชาติท่านเจนแทงเมินมีคำเห็นว่าการหันเป็นดิจิตอลบ่เพียงแต่ แม้นการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ระบบหรือพื้นฐานเทคโนโลยีเท่านั้นหากยังต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในรูปแบบวิธีเฮ็ดเวียกคุณภาพการเป็นเสนาธิการประสิทธิผลการเคลื่อนไหวการหันเป็นดิจิตอลบ่แม่นเป็นเพียงคำขวัญเท่านั้นหากต้องเฮ็ดแท้ทำจริงและนำเข้าใช้อย่างมีประสิทธิผลสำหรับการมุ่งใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระยะนี้5ปี2017ท่านเจนแทงเมินเรียกร้องให้สร้างระบบนิเวศการห่มมืออยู่ภายในและต่างประเทศเสื่อมต่อสภาพแห่งชาติกับบรรดารัฐสภาในโลกและประชาคม AI อยู่เวียดนามในระยะจะมาถึงนี้เวียดนามต้องหันเป็นดิจิตอลอย่างแข็งแรงหมุนใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างแท้จริงและดีกว่าเก่าถ้าเหตุสิ่งดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเวียดนามจึงจะแก้ไขบรรดาจุดอุดตันเกี่ยวกับระบบระเบียบการได
0: ้ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่13พฤษภาคมนี้ท่านเหอลี่เฟิงหองนายกรัฐมนตรีจีนหัวหน้าคณะเจรจาด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาและท่านสกอตเบเซนรัฐมนตรีกระทรวงการเงินสหรัฐอเมริกาหัวหน้าคณะเจรจาด้านเศรษฐกิจการค้าสหรัฐอเมริกาจีนได้จัดการเจรจากันอยู่สาธารณรัฐเกาหลีสองฝ่ายได้ถือเอาความหับหูที่เป็นเอกภาพกันระหว่างประมุขรัฐของสองประเทศเป็นทิศที่นำหยึดมั่นรักการเคารพซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันโดยสันติและต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ดำเนินการแลกเปลี่ยนที่มีลักษณะสั่งสรรอย่างจริงใจและลึกซึ้งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจการค้าที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและการเปิดกว้างการร่วมมือที่แท้จริงระหว่างสองฝ่ายเติมอีก
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อบุดมานีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรณีของอินโดนีเซียแจ้งให้รู้ว่าอินโดนีเซียมีแผนจะก่อสร้างสำรองน้ำมันแห่งชาติภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชิงเกาะสุมาตราเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสำรองของประเทศปัจจุบันโครงการดังกล่าวพร้อมอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้นอกจากผลประโยชน์ภายในประเทศแล้วอินโดนีเซียยังจะเฮ็ดหน้าที่เป็นศูนย์กลางในภาคพื้นสำหรับเครือข่ายสร้างสำรองน้ำมันของอาเซียนซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและบัตรลังทองเกียงคำสุนี้อัน

ออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน6แห่ม14ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันศุกร์วันที่15พฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศในตอนเช้าของมื้อนี้อากาศก็สบายๆถึงแม้ว่าฝนจะบ่ตกแต่มื้อแรงวานนี้ในเวลา 16:00 นกว่าๆมีฟ้าฝนสุรทาสืบต่อตกลงมาถึงแม้จะบ่แห้งแต่เขตอากาศเมื่อคืนนี้เย็นสบายๆในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านในตัวนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลาของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นไว้กำหนดพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญครบรอบ67ปีบรรเสนาภาพวงปิดล้อมของกองพันที่2วิรสนที่18พฤษภาที่จะมาถึงนี้และเคียงคู่กันนั้นวันที่19พฤษภาก็จะเป็นมือครบรอบ136ปีวันเกิดประธานโฮจิมินห์24พฤษภาครบรอบ66ปีวันแหกคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำ31พฤษภาวันงดสูบยาสากลก็คืองดสูบยาทั่วโลก31พฤษภาหักสวิตหลีกเว้นยาเสพติดบ่กินฟินบ่สูบซาบ่สูบยาบ่กินเหล้าเป็นสิ่งที่ดีพอแต่วิทย์เดือนพฤษภาไปท่องเฟเดกรอบก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนาเดือน6สากลนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนาพิรัตเป็นต้นไปครบรอบ102ปีวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ46ปีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่5มิถุนาครบรอบ54ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกนอกจากนั้น26มิถุนาครบรอบ39ปีวันต้านยาเสพติด18มิถุนาครบรอบ61ปีวันแพทย์ลาว30มิถุนาครบรอบ137ปีวันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสภารัฐสภาสากล IPU อันนั้นเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในระยะเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนาและในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อๆท่านมื้อนี้ท่านอาจจะฟังรายการจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอาจจะเป็นแปลกๆเนื่องจากว่าอิงใส่ทางด้านเทคนิคฟ้าฝนสุนทาฟ้าแผดฟ้าห้องเมื่อวานนี้ก็เฮ็ดให้มีการขัดข้องทางด้านเทคนิคบ่สามารถนำเอาหัวรายการมาบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังบ่สามารถไลฟ์สดบรรดาท่านได้ฮู้ได้เห็นและบ่สามารถนำเอาเพลงมาเปิดขั้นรายการบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเพียงแต่รายการของพวกเขาจะนำเสนอเนื้อในระยะ30นาทีจากเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ท่านผู้ฟังที่เคารพเนื่องจากว่าเองแท้ทางด้านเทคนิคของเครื่องทรงของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่มีการเทคนิคทางด้านเครื่องทรงเทคนิคทางด้านระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่างๆบ่สามารถนำเอาหัวรายการบ่สามารถนำเอาเพลงมาเปิดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังตามปกติแล้วหลังจากเบิดภาคข่าวก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังหลังจากนั้นก็เข้าสู่หัวรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคหรือว่าเวลาพวกเขาจะรายการไปก็จะมีเพลงมาสลับในรายการตัวเองใส่ทางด้านขัดข้องทางด้านเทคนิคเฮ็ดให้ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเนื้อหาจากรายการของพวกเราสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านในตอนเช้าของวันศุกร์วันที่15พฤษภาคม2026ในตอนเช้าของมื้อนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในขบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องเราอยู่ต่างประเทศนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังส่วนเนื้อในขบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องเราอยู่ทางต่างประเทศท่านเหี่ยมพรหมจันทร์หองประธานบ่อประจำการหัวหน้าคณะที่ปรึกษาเวียกงานพัวพันคนเสื้อสลาวอยู่ต่างประเทศศูนย์กลางในลาสร้างชาติได้ประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านเหี่ยมพรหมจันทร์ได้กล่าวว่าขบวนการฮักชาติหรือว่าขบวนการฮักบ้านเกิดเมืองนอนของพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศเนื้อแท้ก็แม่นขบวนการฮักเสื้อแผงชาตินั่นเองเพราะว่าคนลาวเฮา
ปลี่ยนสัญชาติได้แต่เปลี่ยนเชื้อชาติบ่ได้และก็มีแต่แผ่นดินแม่พื้นเดียวมติของประชุมใหญ่ผู้แทนราษฎรสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่11ได้ระบุกำหนด5หน้าเวียกใหญ่ของเวียกงานพอพันพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศของในราษฎรสร้างชาติดังนี้เสริมขยายบทบาทของที่ปรึกษาคู่ร่วมงานอยู่ต่างประเทศเป็นผู้เต้าโฮมความสามัคคีพี่น้องคนลาวเชื้อชาติลาวสร้างเงื่อนไขสะดวกในการไปมาหาสู่การดำเนินกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมกีฬาท่องเที่ยวการลงทุนคือการนำใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิควิชาการต่างๆเพื่อเป็นการประกอบส่วนสร้างสาประเทศชาติส่งเสริมให้พี่น้องเชื้อชาติลาวรักษามูลค่าทางด้านวัฒนธรรมภาษาของชาติสร้างมิตรภาพญาติแย่งอาวุธเหียนประสบการณ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถึงฮ้อนและวัตถุปัจจัยสนองข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเกี่ยวกับสภาพภายในประเทศตั้งหน้ารับฟังพิจารณาข้อคิดคำเห็นของเขาเจ้าอย่างสร้างสรรค์ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติกระบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศได้ให้การร่วมมือในคณะสถานทูตลาวเฮาไปเคลื่อนไหวได้มีกระบวนการศึกษาเผยแพร่วัฒนธรรมหยิดของประเพณีโดยผ่านการบูรณะสร้างสาวัดวาอารามจัดงานบุญประเพณีลาวองค์การพระสงฆ์ลาวเทระคารวาสอยู่ฝรั่งและอรบได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างเปลี่ยนทางการขบวนการสนุมเสื้อสัตว์ลาวเฮียนภาษาและศิลปวัฒนธรรมลาวกำลังแพร่หลายขบวนการโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมลาวโดยผ่านช่องโทรภาพหรือสื่อสังคมออนไลน์ของพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวโดยมีชีวิตชีวาฟื้นฟูขบวนการระดมทุนมาปลุกสร้างโรงเฮียนและพื้นฐานของร่างอยู่บ้านเกิดได้เพิ่มขึ้นหลายตามองค์การจัดตั้งทางสังคมของคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศได้ถูกปรับปรุงและขยายใหม่เส้นว่าองค์การสัมพันธ์คนลาวยุทธประเทศฝรั่งองค์การฮักบ้านเกิดเมืองนอนอยู่อเมริกาลูกหลานเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศได้สมัครใจแข่งขันกีฬาระดับสากลในนามสปป.ลาวอันนั้นถือว่าเป็นกระบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศทำฟรีกระดบเคียงคู่กันนั้นรัฐบาลก็ได้ผันขยายบรรดานโยบาย

ี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศที่มาร่วมเฉลิมฉลองวันสถาปนาสปป.ลาวครบรอบ50ปีอย่างคึกคืนพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวที่กลับมาอยู่บ้านเกิดก็ได้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตการลงทุนการดำเนินธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะแล้วหมายความว่าขบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศยังบ่ทันมีนิติกรรมครบสุดเพื่อเป็นบนเองจึงยังบ่ทันถูกจัดตั้งปฏิบัติในทั่วสังคมการส่งเสริมให้พี่น้องเสื้อสัตว์ลาวรักษาคุณค่าวัฒนธรรมภาษาของชาติสร้างมิตรภาพอยู่ต่างประเทศยังบ่ทันทั่วถึงและบ่ทันแข็งแรงเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นการเพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทหน้าที่และสิทธิ์ของคณะกรรมการพัวพันคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศและความเข้มแข็งของกองจักการจัดตั้งและบุคลากรรับผิดชอบเวียกงานพัวพันคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ตระแหน่งการและท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับเวียกงานนี้จะเฮ็ดให้กระบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศมีความสะดวกมีประสิทธิผลสูงขึ้นในตัวหน้าเพื่อเป็นการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติขบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศต้องได้สืบต่อยูแห่งการจัดตั้งปฏิบัติ4โครงการของศูนย์กลางในลาวสร้างชาติก็คือโครงการค้นคว้านโยบายต่อพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวเพื่อเสนอเป็นนิติกรรมมี2แผนเวียกโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศมี3แผนเวียกโครงการต้อนรับพี่น้องลาวจากต่างประเทศเข้าร่วมการสร้างสถาบันเกิดมี4แผนเวียกและโครงการสร้างความเข้มแข็งให้คู่ร่วมงานอยู่ต่างประเทศของศูนย์กลางในลาวสร้างชาติมี4แผนงานกระบวนการฮักบ้านเกิดจะผสมส่วนสำเร็จก็แม่นต้องมีความสามัคคีและร่วมใจกันอย่างแน่นแก่นดังพระบุรุษเฒ่าได้สั่งสอนไว้ว่าไม่ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยไผบ่พร้อมเปียงบานบ่เหืองดังนั้นจึงเรียกร้องมายังพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศจงเพิ่มทวีจิตใจฮักเสื้อแพงชาติจิตใจเพิ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองให้สูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งอันนั้นถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวกระบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศที่ทางรายการของพวกเขาได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสนอกับพวกเขาสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในสร้างควบคุมเสียงนำเอาเพลงขั้นรายการจากทางรายการและหลังจากนั้นอันนี้พวกเขาเองใส่กับการทักทอนทางด้านเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์แต่ว่าพวกเขาสามารถดึงเพลงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอาเพลงบวงเพลงบัวท้องสิสมบัตินำเอาเพลงขั้นรายการให้ท่านได้ติดตามรับฟังจากเพลงหนึ่งและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการ

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:42 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านได้ฟังผ่าน

ไทยก็คือขบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศที่ได้มีการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าหันหน้าเข้าสู่ปิตุภูมิก็คือแผ่นดินลาวในการประกอบส่วนสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก็คือดังทางรายการแนะนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเบื้องต้นเลยว่ามื้อนี้สำหรับห้องส่งของพวกเราว่าจะเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์หรือว่าทางสื่อสังคมออนไลน์บ่สามารถจะรายงานแบบลักษณะทานประกอบพิกัดเห็นเขาในรายการได้เนื่องจากว่าอิงใส่สภาพดินฟ้าอากาศและก็เหตุให้ขัดข้องทางด้านเทคนิคใครแต่ว่าเพลงที่พวกเขาดึงมาใส่นั้นก็เป็นเพลงที่มิวสิกอยู่ในซูเวอร์ที่พังบทท้องสีสมบัติเพื่อนได้มีความสะดุ้งไวนำเอาเพลงมาประกอบในรายการให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังทำฟันครบเวลาในรายการก็เหลือเพียงแต่17นาทีจะถึงเวลา8โมงในสุดที่2ของรายการนี้ทางรายการจะให้ท่านได้ติดตามรับฟังเนื้อในแต่การพัวพัน2ประเทศโดยเฉพาะ65ปีของ2ประเทศลาวจีนจีนลาวก้าวไปสู่ข้างหน้ายังมั่นคงและยาวนานตลอดระยะ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตของ2ประเทศจีนลาวลาวจีนโดยเส้นทางแห่งการพัวพันของ2ฝ่ายได้ก้าวไปข้างหน้ายังมั่นคงและยาวนานท่านนางฟังหงเอกราชทูตวิสามัญผู้มีหน้าเต็มแห่งสปจีนประจำลาวก้าวอยู่ในงานวางแสดงรูปภาพได้พิธีปาฐกถาเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนเมื่อบนดลมานี้จึงได้ยกให้เห็นการทบทวนคืนขบวนวิวัฒน์การพัฒนาสายพัวพันจีนลาวใน65ปีผ่านมาอันนึงก็หมายความว่ายึดมั่นความจริงใจและห่วมสุขความทุกข์นำกันจีนลาวมีบทบาทมิตรภาพการปฏิวัติที่แรกมาด้วยเลือดเนื้อเมื่อ65ปีก่อนประธานเหมาจื้อตุ๋งนายกรัฐมนตรีโจเอิ้นหลายกับประธานไกส่วนพรหมวิหารประธานสุพรรณวงศ์ได้กระนำหุ่นก้อนก็ได้ก่อตั้งขึ้นได้สร้างสายพัวพันมิตรภาพปฏิวัติอันลึกซึ้งได้กลายเป็นหักฐานอันนักแน่นที่บ่สามารถสั่นสะเทือนได้ให้มิตรภาพการบ้านไกลเฮือนเคียงอดีงามตลอดไปปัญหาที่2ก็คือยึดมั่นการซีนำและนำพาทางยุทธศาสตร์จากการนำขั้นสูงสาเหตุต้นต่อที่เฮ็ดให้สายพัวพันมิตรภาพกินแล้วสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่และบรรลุการบุกทะลุใหม่ในท่ามกลางการผันแปรไปของสภาพการใน65ปีผ่านมาก็คือการนำตระหุ่นของ2พรรค2รัฐยามใดก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลซีนำและนำพายุทธศาสตร์ด้วยตนเองโดยเฉพาะในซุ่มปีมั่วๆมานี้ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่ได้บรรลุความเห็นดีเป็นเอกภาพทางยุทธศาสตร์กับการนำสูงสุดของลาวในการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนและจีนลาวในปี2019และ2023ก็ได้ห่วมกับท่านบุญยังวรจิตเลขาธิการใหญ่และท่านธงรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่ในนามประมุขรัฐลงนามในแผนปฏิบัติสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวด้วยตนเองทั้งสองฉบับจึงได้กลายเป็นทิศทางรวมและแผนผังใหม่ให้การห่วมหอบด้านระหว่าง2ประเทศสุขยุสายพัวพันธ์2ฝ่ายให้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยด้วยความไว้สูงในวันที่11เมษายนที่ผ่านมานี้ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศจีนก็ได้พบปะกับท่านเสริมไสยกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคของนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการที่เดินทางไปเยี่ยมยามจีนในนามทูตพิเศษของท่านธงรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศอยู่ที่ปักกิ่งในการพบปะนั้นท่านสีจิ้นผิงได้ยืนยันความยังเป็นคืนว่าในจุดเริ่มต้นใหม่ของประวัติศาสตร์ของสองฝ่ายลาวจีนต้องสืบต่อยึดมั่นทิศทาง16ตัวอักษรและจิตใจสิดีโดยยึดอยู่บนอุดมการณ์ยุทธศาสตร์ที่ดีพัวพันกับสัตกรรมของสังคมนิยมเพื่อเป็นการเพิ่มทวีประสานงานอย่างใกล้ชิดลงเลือกการเชื่อมจอดทางด้านยุทธศาสตร์ขยายการร่วมมือการร่วมความจริงใจร่วมกันกับทั้งสิ่งท้าทายและเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงาน5ปีฉบับใหม่ในการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวให้ปรากฏผลเป็นจริงปัญหาที่3ก็คือยึดมั่นการเฮียนฮู้ซึ่งกันและกันและก้าวไปถึงข้างหน้าห่วมกันจีนลาวตั้งก็แม่นประเทศสังคมนิยมภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์มีอุดมการณ์อันเดียวกันมีระบบการเมืองคือกันมีขบวนการวิวัฒนาการที่คล้ายคือกันเฮ็ดให้2พรรค2รัฐจีนลาวลาวจีนเป็นเพื่อนห่วมที่ได้ใกล้ชิดที่มีอุดมการณ์อันเดียวกันและมีสัตกรรมผูกพันกันโดยธรรมชาติการยึดมั่นการนำพาของพรรคและทิศทางสังคมนิยมบ่เพียงแต่แม่นหักฐานอันสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติการฟื้นฟูและความผาสุกของประชาชนสองชาติเท่านั้นแต่ยังแม่นคุณลักษณะที่มีความหมายมีความสำคัญ
ที่สุดของสายพันธุ์ลาวจีนจีนลาวการเพิ่มทวีแลกเปลี่ยนความมือระหว่าง2พรรคจีนลาวมีความหมายตัวจริงอันล้ำค่ายิ่งในระยะผ่านมา2พรรคจีนลาวได้ลงเลิกการแลกเปลี่ยนบทเรียนในการสร้างสาพรรคและคุ้มครองรัฐอย่างตัวเนื่องโดยสุ่มไส้สร้างเขตสำคัญต่างๆเป็นต้นแม้นการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติการซักพรรคอำนาจการคุ้มครองหักฐานการต้านการสลัดบังหลวงการปฏิรูปและพัฒนาตลอดทอดการสร้างสาด้านในคิดจิตใจเพื่อถอดถอนเป็นบทเรียนสามารถมีมาตรการที่มีประสิทธิผลในการคุ้มครองรัฐที่สอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษของแต่ละประเทศช่วยยกสูงขีดความสามารถในการกับอำนาจและระดับการคุ้มครองรัฐแก้ไขปัญหาต่างๆในกระบวนวิวัฒน์ให้การสร้างสังคมนิยมที่ทันสมัยเพื่อเป็นการซุกยูภารกิจสังคมนิยมของแต่ละประเทศให้ขยายตัวอย่างมั่นคงปัญหาที่4ก็คือยึดบ้านการลงเลือกการห่วงมือและตั้งฝ่ายตั้งมีผลประโยชน์ตลอด65ปีผ่านมาฝ่ายจีนยามใดก็ยึดมั่นในทัศนะไกลสิทธิ์สนิทสนมจริงใจตั้งฝ่ายตั้งมีผลประโยชน์และกลมรวมพร้อมกันตีทางด้านทัศนะที่ดีและพิษเขวออกจากการเอิ้นว่าออกจากแนวทางอุดมการของพรรครัฐซึ่งที่บดีหมายก็ว่า2ประเทศได้ร่วมกันแก้ไขให้ถูกต้องโดยได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างสุดขีดในทุกระยะที่สำคัญของการสร้างสรรค์ประเทศชาติของเราซึ่งมีโครงการขนาดใหญ่จำนวนหลวงหลายที่ได้แลกเปลี่ยนโฉมหน้าทางด้านเศรษฐกิจสังคมของเราอย่างลึกซึ้งเช่นว่าทางรถไฟลาวจีนเป็นโครงการสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในการฐานะที่เป็นโครงการตัวแบบในการร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูงในเดือนเมษายน2026นี้ทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งผู้โดยสารสะสมถึง70ล้านเที่ยวคนขนส่งสินค้าทะลุถึง81ล้านตันต้นในนั้นมีสินค้าข้ามแดนหลายกว่า18ล้านต้นซึ่งรวมเอา19ประเทศและเขตแคว้นในปี2025ที่ผ่านมาปริมาณการขนส่งสินค้าบรรลุได้ถึง24ล้านกว่าต้นเพิ่มขึ้น 20% เทียบใช้ปีผ่านมาในเมื่อก่อนการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์หาแดนลาวจีนต้องใช้เวลา2วันแต่ปัจจุบันนี้ใช้เวลาเพียงแต่3ชั่วโมงไปก็ฮอดแล้วในเมื่อก่อนกาแฟมันต้นของลาวที่ส่งออกไปต่างประเทศได้ยากแต่ว่าปัจจุบันนี้สามารถส่งออกไปสู่ตลาดจีนและตลาดยุโรปได้อย่างโดยโครงผ่านขบวนรถไฟลานสร้างแม่น้ำของห้องหมอมโหสถหลังไม้ก็ได้มีโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีจำนวนเตียงน้อยหลายที่สุดและมีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดซึ่งได้สร้างผลประโยชน์โดยกงให้คนเจ็บลาวหลายสิบพันคนเขตพัฒนากวนรวมสายเศรษฐายุนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ดึงดูดวิสาหกิจ152แห่งจากจีนไทยญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆเข้ามาลงทุนซึ่งคาดว่าเมื่อเปิดดำเนินการทั้งหมดแล้วจะมีมูลค่าการผลิตหลายกว่า2ตื้อกว่าดอลลาร์ต่อปีและสร้างเวทีงานทำให้ถึง 17,000 กว่าตำแหน่งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวที่ลงห้อมือลงทุนระหว่าง2ฝ่ายก็ได้ครับสร้างตะข่ายสายส่งไฟฟ้าที่มีประสิทธิผลสูงและมั่นคงเพื่อรับไซการหันเปลี่ยนของเราไปสู่การศูนย์กลางพลังงานสะอาดที่ประกอบกับบอนตัมและยืนยงในวันที่20เมษายนที่ผ่านมานี้โดยการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์จากจีนลาวได้เปิดนำไซอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นขีดหมายบ่งบอกว่าความสามารถการเชื่อมโยงและช่วยเหลือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่าง2ฝ่ายได้รับการยกสูงขึ้นอย่างหลวงหลายฝ่ายจีนยังได้ช่วยเหลือลาวในการค้นคว้าและพัฒนาเอิ้นว่าโครงการปรับปรุงโครงพื้นล่างพื้นฐานโครงล่างขนาดใหญ่แห่งชาติที่ทางประชาชนมีเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI ที่เป็นของตนเองอย่างแท้จริงผลสำเร็จของการร่วมมือเหล่านั้นได้หันเปลี่ยนมาเป็นผลประโยชน์ที่ประชาชน2ชาติสามารถเบื้องเห็นและจับต้องได้อย่างแท้จริงปัญหาที่5ก็คือการยึดมั่นการประสานงานอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนซึ่งกันและกันสองฝ่ายลาวจีนจีนลาวยามใดก็ยึดมั่นในการเคารพซึ่งกันและกันปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ให้การสนับสนุนอย่างเด็ดเดียวในการปัญหาที่ติดพันกับผลประโยชน์หลักและความเป็นห่วงเป็นใยอันสำคัญของกันและกันสองประเทศลาวจีนเป็นประเทศบ้านไกลเฮือนเคียงที่มีสายภูสายน้ำติดจอดกันมีระบอบการเมืองและทิศทางการพัฒนาประเทศชาติที่คล้ายคือกันประชาชนสองชาติมีมูลเสื้อการพัวพันไปมาหาสู่กันแต่บูรณาการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีการพัวพันนำกันแต่ปี1959หลังจากนั้น2ปี2ประเทศก็ได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตนำกันในวันที่25เมษายน1961ประธานเหมาจื้อตุ๋งประธานไก่สนพรมิหารและบรรดาผู้นำหุ้นต่างๆล้วนแต่ได้นำพาเพิ่มพูนคนสร้างสายพัวพันร่วมมือระหว่าง2พรรค2รัฐและ2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวจีนให้ได้รับการขยายตัวเปลี่ยนก้าวๆมาอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟัง65ปี
สองประเทศลาวจีนก้าวไปสู่ข้างหน้าอย่างมั่นคงและยาวนานเท่าไหร่ก็ได้ที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเวลาในรายการเหลือเพียงแต่8นาทีตอนท้ายของรายการนี้ทางรายการจะให้ท่านได้มาเบิ่งเกี่ยวกับเรียกงานการเคลื่อนไหวภายหลังที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงหลายกระทรวงหลายกรมกองหลายท้องถิ่นก็กำลังเต้าโฮมบรรดาไอ้น้องพนักงานหรือว่าสำนักงานองค์กรเพื่อเป็นการเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือดังอยู่ที่สภาแห่งชาติได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมและผันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประกาศกงจักรการจัดตั้งประกาศพนักงานรับอุดหนุนบำนาญและประกาศแต่งตั้งตำแหน่งบริหารภายในสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านชัยสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคประธานสภาแห่งชาติมีคณะบริหารพรรคคณะพรรคหักฐานคณะหน่วยพรรคหักฐานคณะหน่วยพรรคสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรภายในสภาแห่งชาติของห่วมกองประชุมได้ผ่านคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการจัดตั้งเสริมและผันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคฉบับเรียกที02ครสพ.ลงวันที่30มังกร2026เผยแพร่โครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคเผยแพร่บทรายงานการเมืองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เพื่อเป็นการเผยแพร่กฎระเบียบสมัยที่12จากนั้นกองประชุมก็ได้รับฟังการผ่านมติตกลงให้พนักงานการนำขั้นสูงและขั้นกรมรับอุดหนุนบำนาญมติรับรองเอากงจักรของสภาแห่งชาติซึ่งประกอบมีสาวกรม57แผนกมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขั้นกรมพร้อมทั้งได้จัดพิธีรับมติตกลงให้พนักงานรับอุดหนุนบำนาญและมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขั้นกรมในโอกาสนี้ท่านชัยสมพรพรหมวิหารก็ได้ย่องยอสมเสยได้ตีราคาสูงต่อผู้ที่ได้รับนโยบายออกภาพการรับอุดหนุนบำนาญในครั้งนี้จำนวน30ท่านที่ล้วนแล้วแต่มีผลงานพ้นเด่นหลายด้านได้อุทิศสติปัญญาความรู้ความสามารถมีความเป็นแบบอย่างมีน้ำใจเสียสละได้มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมืองประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานของสภาแห่งชาติก็คือการเฮ็ดหน้าที่อันมีเกียรติของตนตลอดระยะผ่านมาสำหรับหัวหน้ากรมของหัวหน้ากรมที่มีการสับเปลี่ยนอยู่ภายในสภาแห่งชาตินั้นก็จะเป็นโอกาสได้ทดสอบพฤติกรรมตัวจริงอย่างหอบด้านให้มีความสำนึกสำนักงานในหลายเวียกงานเป็นการสร้างทันแถวพนักงานให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งมีเสถียรภาพมีการเคลื่อนไหวยังตั้งหน้ามีประสิทธิภาพสูงในกว่าเก่าปัจจุบันนี้ปัญหาที่หิบด้วนกระแมนตระคณะกรรมการและห้องว่าการสภาแห่งชาติจะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกก็คือการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตนให้มีความคล่องตัวเทศเฉพาะกับหน้าที่การเมืองที่ถูกมอบหมายด้วยการปรับปรุงทางด้านบุคลากรให้ไปตามวิสาการที่เฮียนมาเพื่อยกสูงประสิทธิผลของเวียกงานจะได้ออกนิติกรรมว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาแห่งชาติในระเบียบการดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติอื่นๆพร้อมกันนั้นก็ได้เอาใจใส่จัดตั้งผันขยายที่ทางแผนการ5ปีจาก2026หา2030ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่ได้กำหนดเอา9ทิศทางรวม7แผนเวียกและก็5แผนงาน25โครงการและสู้สนและปรับปรุงกฎหมายให้ได้ทั้งหมดประมาณ91ฉบับสร้างใหม่19ฉบับและปรับปรุง72ฉบับที่กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ได้รับรองเอาอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นกระบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องเราอยู่ต่างประเทศและ65ปี2ประเทศลาวจีนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยาวนานและทางสภาแห่งชาติได้มีการเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเวลาในรายการเหลือเพียงแต่4นาทีเท่านั้นท่านผู้ชมจะให้ท่านได้ฟังกุมัวกลมซื่นเนาะอิงใส่เพลงที่ผู้เฮาสามารถดึงออกมาได้เอาเพลงละมาแสนงามใส่บัวทองสีสมบัติเป็นเพลงที่6เนาะเพลงละมาแสนงามหลังจากนั้นบัวทองสีสมบัติได้สร้างควบคุมเสียงผู้ประสานทางด้านเสียงเพลงเข้ามาแสดงรายการให้มีสีสันสอบเพลงกำพักผู้ดำเนินรายการก่อนนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบพ่อกันไม่มือเศร้าอากาศขออภัยพบพ่อกันไม่ในตอนเศร้าของมือวันจันทร์ขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่าน

0: บันเหตุจะบ่เกิดถ้าทานบ่ละเมิดระเบียบจราจร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีแม่รายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยเฮาฟังรายการนี้ได้กระจายเสียงเป็นประจำ
1: เจ้าออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เฮาฟังได้ที่ FM 103.7 MHz และ FM 94.3 MHz
0: เจ้าหน้าเพจปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังเนาะมื้อนี้ต้องขออภัยหลายๆเนาะการรับชมแม่นบ่ได้แต่ว่าท่านสามารถรับฟังรายการของเฮาที่ออกอากาศผ่านทางคลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะส
1: ่
0: วนว่าบรรดาท่านที่อยากแนะนำเรื่องของการสัญจรก็แม่นเอาหน้าไม้หลังไม้0305787052
1: เจ้ามื้อนี้ก็วันศุกร์แล้วเนาะอนุรักษ์เนาะหลายบางท่านนี่อาจจะมีแผนว่าหลังจากเลิกเวียกเลิกงานอาจจะมีแผนในการเดินทางบ่ว่าจะเป็นการไปลิ้นไปเที่ยวบ่ทั้งต่างแขวงกะดีหรือว่าในนครหลวงจังหวัดกะดีเรื่องของการเดินทางคือที่เฮาฝากเตือนหรือว่าว่าเรื่อยๆก็คือการมีสติการให้เกียรติซึ่งกันและกันการใช้ความไวนี้ยิ่งสำคัญให้ผู้ฟังไปฮอดจุดใดที่ว่าเฮาคิดว่ามันบ่ปลอดมันมีความเสี่ยงแล้วหรือว่าเป็นเขตชุมชนนี่นะใกล้ห้องเฮียนหรือว่าเขตซานเมืองก็ดีได้บางครั้งอาจจะไม่เป็นสัตว์เลี้ยงบ่ลูกหลานพ่อแม่ประชาชนอาจจะออกมาใช้ความไวนี่ก็ต้องได้มีสติเช่นเดียวกัน
0: เจ้าใช้ความไวหลายบ่ได้ได้มีรายการเนาะต้องเบิ่งจุดใดที่มันเหมาะสมเขตชุมชนจังซี่หลุดพ้นความไวลงก็เป็นการดีฮะแหละถ้าว่าเป็นเขตนอกจักสัตว์เลี้ยงจักเด็กเนาะเด็กน้อยหลายอ่านท่านผู้ฟังเนาะให้มีสติในการเดินทางที่เดินทางไปสายและยานี่สะดวกหรือบ่เพราะว่าฟ้าฝนสุนทาก็ลงมาแล้วเด้เมื่อวานนี่ก็หลายพื้นที่ได้ในนครหลวงเมืองจันทน์ปานทอกเทน้ำบางพื้นที่นี่ทั้งลมทั้งฝน
1: เจ้า
0: โอ้แห้งพอสมควรเนาะแต่ว่าบางพื้นที่เพิ่นว่าตกนี่ตกมารถบ่ย่านว่าซั่นแต่ย่านลม
1: เจ้าม
0: ันอันตรายมันเป็นตะยาน
1: แม่นแล้ว
0: ในเมื่อก่อนวันที่12หั่นก็มีต้นไม้หัก
1: เจ้า
0: หักล่มอยู่หลายจุดในนครหลวงจันทน์แต่ว่าบางจุดก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าบ่หุนแห้งปานใด
1: เจ้า
0: จะเกิดขึ้นอยู่น้ําเฮือนซานบ่แต่ว่าบางเขตนี่มันเกิดอยู่ตามแคมถนนหนทางได้หมดน้อง
1: เจ้าม
0: าสร้างความเสียหายแล้วก็การไปกันมาของยานพาหนะนี่มันไปบ่ได
1: ้
0: มันยุ่งยากย้อนต้นไม้หักล่มเป็นต้นแมนวันที่12พฤษภาที่ผ่านมานี่ท่านผู้ฟังหลังจากที่ว่ามีต้นไม้หักล่มเนาะแล้วก็ยังมีสิ่งเศษเหลือของต้นไม้นั้นกวมเอาสองทางของการสัญจรอยู่โดยเฉพาะแมนอยู่เขตวัดหนองบัวทองใต้หาดงปลาแหลมเมืองจันทบุรีนครเวียงจันทน์เห็นบ
1: ่
0: ภ
1: ั
0: ยธรรมชาติเกิดขึ้นเนาะนอกจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมขังแล้วก็ยังมีต้นไม้หักล่ม
1: เจ้าก็บ่เฉพาะแต่เขตที่อนุรักษ์แจ้งเนาะเขตใกล้บ้านบุญน้องคือเฮาแจ้งไปตั้งแต่วันพุธเนาะที่บุญน้องได้แจ้งออกอากาศก็คือเขตบ้านดงสวัสดิ์ก
0: ็
1: มีเป็นต้นมะม่วงนี่แหละล่มก็เป็นล่มจนฮากเลยอนุรักษ์คือสิแม่นจูบน้ำบ่อุ้มน้ำไว้เนาะแล้วก็ล่มหมดเลยแล้วก็ตันหนทางก็ไปมาก็มีความยุ่งยากหน่อยนึงเนาะแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้มีการตัดฟันแล้วก็เคลื่อนย้ายออกแล้ว
0: เจ้า
1: เนาะเสื้อว่าระยะนี้บางเขตบางพื้นที่อาจจะยุ่งยากแต่และท่านใดที่ว่าอาศัยอยู่ทางต่างแขวงใกล้เขตแม่น้ำสายต่าง
0: ๆ
1: ก็ขอให้มีสติระมัดระวังท่านผู้ฟัง
0: แม่นล่ะเนาะต้องได้ยกย้ายวัตถุสิ่งของสัตว์เลี้ยงไปไว้บนสูงบนที่ปลอดภัยติดตามค่าพยากรณ์อากาศเรื่อยๆและก็ยังมีผลกระทบจากน้ำท่วมที่ว่ามันเกิดขึ้นแบบกระทันหันเป็นน้ำท่วมเส้นทางที่บ่สามารถระบายได้ท่านผู้ฟังเป็นต้นแมนอยู่ทางเขตตลาดพระขาวนะ
1: แม่แล้ว
0: อันนั้นทุกปีเลยถ้าว่าเป็นอยู่เขตนั้นน่ะมันเอิ้นว่าระดับสูงเลย
1: เจ้าร
0: ถจักรนี่ก็ไปยากรถใหญ่ไปยากเงินสารอยู่แถวนั้นถ้าว่าอยู่เป็นพื้นที่ต่ำหน่อยนึงก็น้ำไหลเข้าพอแหละบนน้องแล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางดงโดกท่านผู้ฟังเนาะเขตอมแอมเมืองไซธานีนี่แหละการระบายของน้ำบางเทื่อมันกับบ่ทวงบ่ทัน
1: เจ้า
0: แต่ว่าการเอาขี้เหงื่อบ่หรือว่ามีสิ่งใดที่ว่าปิดตันห้องระบายน้ำ
1: เจ้า
0: เฮาบ่อยากเฮ็ด
1: แม่นแล้ว
0: แต่ว่าส่วนหลายปัจจุบันนี้หลายคนก็เข้าใจอยู่ดอกว่าบางเทื่อมันบ่ได้มาจากตัวคนเอง
1: เจ้า
0: บางเทื่อมันเป็นจากธรรมชาติมันเป็นขี้เหงื่อบ่มันเป็นขี้ดินมาเองมันก็เฮ็ดให้ตัน
1: เจ้า
0: ดังนั้นเขตใดที่ว่ามีเฮือนซานพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอยู่ใกล้แคมป์ทางถ้าว่าเฮาเห็นในกรณีที่ว่าเฮาเห็นเนาะก็ให้ไป จุก
1: อนามัยออกเน
0: า
1: ะอ
0: นามัยออกให้มันสะอาด
1: เจ้าเบื้องต้นก็เริ่มจากขอบเขตงานของเฮาก่อนเนาะเสื้อว่าถ้าแต่ครอบครัวแต่ละเพิ่นว่าหยัง
0: แต่ละครอบครัว
1: แต่ละครอบครัวเป็นเจ้าการเนาะเริ่มจากงานของเฮาหน้างานของเฮาช่วยกันในการอนามัยออกบ่ถึงคําให้ทุกมื้อดอกอนุรักษ
0: ์
1: ทิศละข้างก็ได้เนาะเป็นการอนามัยขี้เหยียดต่างๆหรือว่าขี้ดินที่มันสะสมขี้ดินตีนรถต่างๆที่ว่าขี้กายหน้าบ้านเฮาเนี่ยอนามัยออกปัดกวาดออกอันนี้ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกัน
0: แม่นๆจะเน้นใส่ฤดูฝน
1: เจ้า
0: หรือว่าก่อนจะฮอดฤดูฝนนี่ต้องได้คุณเขียวเพราะว่าเฮาสามารถช่วยกันได้เด
1: ้
0: บ่ให้ก็อิงแต่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ที่เพิ่นเฮ็ดหน่วยงานอนามัยบ่มาเฮ็ดให้จังซี่บ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะเฮาเป็นเจ้าการนำกันก็ได
1: ้
0: ช่วยกันก็เป็นทางนึงที่สามารถแก้ไขบ่ให้น้ำสามารถท่วมได
1: ้แม่นแล้วเนาะแล้วก็มีแจ้งเตือนเนาะสำหรับการเกิดอุบัติเหตุประจำวันที่13ของประจำวันที่13พฤษภาคม2026อนุรักษ์เนาะเป็นเหตุเกิดรถใหญ่เสียหลักต่ำเสาไฟฟ้าหักหนึ่งต้นอยู่เขตบ้านใหม่เมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งปัญหานี้ก็เฮ็ดให้หลายๆบ้านโดยเฉพาะแม่นหลายบ้านในขอบเขตเมืองสีโคตะบองนี่แม่นบ่สามารถนำสายไฟได้อนุรักษ์เพิ่นก็ได้แจ้งลงสื่อสังคมออนไลน์
0: เจ้า
1: ก็เห็นรูปภาพเนาะข้างหน้ารถนี่ก็ถือว่ามุนพอสมควรเสาไฟนี่ก็แม่นหักทับข้างรถ
0: เสียหายนักพอสมควรเม็ดรายการ
1: เนา
0: ะอันนี้อันตรายแท้ๆเนาะเวลากลางคืนที่ว่ามันเกิดขึ้น
1: แม่นแล้ว
0: เส้นทางอาจจะเปียวเดเป็นทางที่ว่ามันมืดเดตามที่เห็นแต่ว่าจุดไหนที่มีรายการเดินทางไปนะถ้าบำโบสำนิสำนานอิหลีก็ให้เรื่องของการทำไส้ความไวนี่หลุดพรลงเด
1: เจ้า
0: สิเล็งเอาตามใจนี่บ่ได้เน
1: า
0: ะเบิ่งความเหมาะสมเพิ่นเอิ้นว่าเบิ่งสภาพแวดล้อมของถนนหนทางพร้อมนี่แหละอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นถ้าว่าบ่เสียทรัพย์สินอันหายแห้งก็แม่นเสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราบ่อยากให้มันเกิดมีรายการก็ต้องได้ปฏิบัติระเบียบให้เคร่งครัดเลยก่อนจะขึ้นรถไปก่อนจะขับขี่รถยานพาหนะประเภทใดก็ตามให้คิดถึงระเบียบเป็นอันดับทำอิฐ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะทางรายการพวกเฮาฝากทุกท่านไว้และรายการพวกเฮามื้อนี้มีนัดสัมภาษณ์พันโทเด็กน้อยสิหาราชหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองหาดไซฟ้อง
0: เจ้า
1: ก็จะให้เพิ่นรายงานเติมสำหรับการเกิดอุบัติเหตุในระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเมืองหาดไซฟ้องของเฮาการเกิดเหตุน้อยหลายปานใดเบื้องของการเข้าออกรถบรรทุกเด้ปั
0: จ
1: จุบันนี้เป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่เพิ่นมีมาตรการในการควบคุมขึ้นได้
0: แ
1: ล้วก็แผนในการลงโฆษณาปลูกที่สำนักงานผู้ขับขี่บอกว่าจะเป็นระยะที่ผ่านมาหรือว่าแผนในตอนหน้าเน
0: า
1: ะเขาจะได้หามเพิ่นคืนไปเพราะว่าปัญหานี้มันก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวเวียนกับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนี้
0: เจ้าทุกอย่างมันติดพันกันท่านผู้ฟังวันนี้มาเบิ่งอุบัติเหตุอยู่ทางต่างแขวงตื่มเนาะมีรถบรรทุกเสียหลักต่ำขอบเพิ่นเอิ้นว่าขอบขวาอันนี้เฮ็ดให้รถนั้นแออัดเนาะอยู่จุดนั้นอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังเนาะอยู่เขตบ้านคำขี่ไก่เมืองท่าแขกแขวงคำมวน
1: จ้ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่บ่มีไผปรารถนาดอกเนาะแต่ว่ามันเป็นรถที่ขนาดใหญ่แล่นเข้าขวาอาจจะเสียหลักบ่หรือว่าด้วยสภาพเทคนิคอันใดก็ตาม
1: จ้ะ
0: แต่ว่ามันก็สร้างความเสียหายไปแล้วยานพาหนะเด้ขวาเด้
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ต่อมากับแม่นเรื่องของการเสียเวลา
1: ก
0: ็เฉพาะแต่บุคคลที่ว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุผู้ที่ใช้ถนนห่วมมาแล้วก็เสียเวลาบ่ได้ไปแต่การเสียเวลาของผู้ที่รอท่านั้นอาจจะบ่ปานใดผู้ที่เกิดอุบัติเหตุนี้ทั้งเสียเวลาทั้งเสียทรัพย์สิน
1: เจ้าอันนั้นเป็นเหตุเกิดของแขวงคำมวนเน
0: า
1: ะแล้วเราจะรายงานในขอบเขตทั่วประเทศ
0: เจ้า
1: ของอุบัติเหตุประจำวันที่13พฤษภาคม2026ซึ่งในขอบเขตทั่วประเทศเกิดเหตุ10รายอนุรักษ์
0: เจ้า
1: ในนั้นพาหนะเปเพ17คันเปเพเล็กน้อยอีก6คันเปเพสมควร12คันส่วนคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด15คนบาดเจ็บเล็กน้อย7คนบาดเจ็บสมควร7สาหัส1และเสียชีวิตอีก3สำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนครหลวงเวียงจันทน์เกิด3รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำกับรถใหญ่ทั้งแขวงบริคำไซอีก2รายแขวงหลวงน้ำทา1แขวงเวียงจันทน์1เสียชีวิต1รถจักรต่ำรถใหญ่แขวงสวรรณเขตอีก1เสียชีวิต1รถถีบล้มเองและแขวงสละวัน1แขวงจำปาสักอีก1
0: เ จ้าเจ้านั่นก็คืออุบัติเหตุทั่วประเทศมีรายการมานี่มาเบิ่งใกล้ๆนี่ก็คือในนครเมืองจันอยู่ทางเมืองเศรษฐาประจำวันที่14วันที่14นี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1รายเนาะเป็นรถกระบะรถกระบะตามกับรถกระบะอยู่เขตไฟอำนาจพลสะอาดรถไปเพสมควรใน2คันผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนาะละกาดำเนินตามขั้นตอนอันนี้ก็คืออยู่ทางเมืองเศรษฐา
1: เจ้า
0: แล้วก็แจ้งมีรายการตื่มสำหรับผู้ใดที่เดินทางผ่านทางตั้งแต่เขตหลัก21ไป
1: เจ้า
0: พวกเขาได้แจ้งตั้งแต่เพิ่นได้เริ่มลงมือในการขูดหน้าทางบ่เลยว่าซ่อมแปลงทางขึ้นใหม่นั่น
1: เจ้า
0: แจ้งตื่มเนาะตั้งแต่หลัก21เนาะหากิโลเมตรที่26มันว่
1: าเจ้าก
0: ำลังลงหินแล้วก็จะเริ่มปู่ยางท่านผู้ฟังกำลังจะเริ่มปู่ยางใน4-5วันข้างหน้านี้
1: จ้าเพื่อกันเน้นใส่ว่าให้แล้วก่อนฝนเน
0: า
1: ะ
0: แม่นให้แล้วก่อนฝนเพราะว่าถ้าฝนตกลงมามันก็ยุ่งยาก
1: แม่นแล้ว
0: ยุ่งยากทั้งผู้ก่อสร้างแต่ยุ่งยากทั้งผู้เที่ยวทางพร้อม
1: จ้าเพราะว่าเส้นทางนี้เฮาก็ได้แจ้งไปว่าเพิ่นได้มีการก่อสร้างซ่อมแปลงโดยเฉพาะแม่นเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71เมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็จะสืบต่อแจ้งให้มิตรรายการได้รับฟังเป็นแต่ละระยะไปตามข้อมูลข่าวสารที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นได้ส่งให้กับทีมงานพวกเฮาเนาะเพิ่นมีการซ่อมแปลงจุดใดให้หลีกเลี่ยงจุดใดเติมพวกเฮาก็จะรายงานให้ประธานได้รับฟัง
0: เจ้าไปวันเสาร์แล้วนี่เขตไฟแดงหลัก21เพิ่นก็ขูดหน้าทางอย่างสิแหละปุ้นเน
1: า
0: ะแต่ว่าเพิ่นแบ่ง2ทางให้สัญจรเพียงแต่ก้ําเดียวให้ส่วนกัน
1: เจ้า
0: เป็นบางระยะเท่านั้นทําไปฟังเนาะแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องของป้ายห้ามป้ายเตือนเรื่องของจวยดิเพิ่นมีให้ครบ
1: เจ้า
0: อย่างแต่เฮาสังเกตเอาเบิ่งเอาหลักการสัญจรนี่ถ้าว่าไปฮอดจุดนั้นผัดเปลี่ยนกันได้เพราะว่าให้สัญจรฟากเดียวต้องได้คอยด้วย
1: ก็สิตามรูปภาพเนาะที่เพิ่นถ่ายลงมาเนาะก็เห็นรูปภาพก็อาจจะมีความยุ่งยากแดแต่ก็ต้องได้เปลี่ยนเพียนกันไปแท้คันในกรณีที่ว่าเฮาไปบืนไปทั้ง2ฝ่ายอันอาจจะได้ยุ่งยากเนาะอาจจะได้ผู้ใดผู้นึงต้องได้เสียสละในการถอยกลับคืนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือเฮาแจ้งว่าต้องได้เปลี่ยนเพียนกันไปเนาะอดใจก่อนในระยะที่เพิ่นมีการซ่อมแปลงแบบนี้
0: เจ้าทางจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมีรายการเจ้านายก็สะดวกดอกเนาะอดทนเอาคือกับหลายๆเส้นทางในนครหลวงจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งตัวอย่างมันเขตหนองแตงด้วย
1: เจ้า
0: ระยะต้นก็รู้สึกว่าอ้าวคือว่ายุ่งยากสับสนแท้ปานนี้ทางสำเร็จและหลายคนก็ดีใจสมใจได้ปกติ
1: เจ้าก็ฝากบรรณาธารไว้เนาะสำหรับมิตรรายการที่อยากจะโอรมสนทนาเพราะว่าจะเป็นสายนานไม้หรือหลังไม้ในมือนี้เนาะยินดีท่านผู้ฟัง030-5787052
0: เจ้ามิตรรายการที่หาฟังอยู่ทางต่างแขวงหรือว่าหาฟังในนครหลวงวิจารณ์กระตาบเนาะมีส่วนร่วมในรายการของพวกเราได้เน้นเรื่องของการสัญจรเน้นเรื่องของการเดินทางในมื้อนี้และกะหลายๆวันที่ผ่านมาสามารถแชร์ประสบการณ์นํากันได้เพราะว่าการเดินทางของมีรายการมื้อนี้อาจจะยุ่งยากบ่หรือว่าสบายแตกต่างกันคือแนวใดแต่ว่ามื้อนี้โดยรวมในนครหลวงวิจารณ์เนาะเช้าวันศุกร์ก็รู้สึกว่ามันโล่ง
1: เจ้า
0: แต่ว่าโรงเรียนนี่เริ่มสอบสิงดังที่พวกเขาแจ้งตอนต้นอาทิตย์แล้วเน
1: า
0: ะแล้วก็ผู้ที่ยังสัญจรอยู่ผู้ไปผู้มาให้ปฏิบัติระเบียบอย่างเข้มงวดเริ่มค่ำคืนที่ผ่านมาเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นต้นแมนอยู่เขตไฟอำนาจหอประชุมแห่งชาติเมื่อคืนนี่แหละบนน้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือซีเมนต์เพิ่นสามารถไกลเกลี่ยกันได
1: ้
0: เป็นรถใหญ่ต่ำกันอยู่จุดนั้นแต่ว่าเบื้องของการสัญจรอยู่จุดนั้นถ้าว่าเป็นกลางคืนไปมันก็บ่ได้ยุ่งยากปานใด
1: เจ้า
0: อาจจะแม่นนําไส้ความหมายบ่หรือว่าบ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเป็นจุดไฟอํานาจเด้
1: เ
0: ห็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้แต่ว่าทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นก็บ่ได้เอาลงบ่มีไผเอาลงบ่เห็นเน
1: า
0: ะหลังจากพวกเฮาก็ยังบ่ทันได้รับข่าวเทื่อแต่เห็นตามตัวจริงคือแนวนั้นก็เลยเว้าสู่มิตรรายการให้เฮาฟังเป็นการเตือนสติกัน
1: แม่นแล้วเนาะเฮาเตือนสติมิตรรายการเรื่อยๆโดยเฉพาะไปฮอดจุด3แยกหรือว่า4แยกต่างๆบ่ว่าจะเป็นจุดที่มีระบบไฟอํานาจหรือว่าบ่มีก็ตามเนาะ ขอให้ทุกคนไปใกล้สิฮอดแล้วก็แม่นลดผ่อนความไวลงโลด
0: เ
1: พราะว่าบางจุดนี่หลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นโมกลางคืนนี่นะรถบ่หลายบ่ค่อยสามารถไปได
0: ้
1: เพราะว่าความเป็นจริงแล้วถ้าคันว่ามีไฟอำนาจที่ว่าปฏิบัติตามอนุรักษ
0: ์
1: มันบ่ฮอด2นาทีแต่ละเบื้องแต่ละก้าวนี่นะถ
0: ้
1: าบ่ฮอด2นาทีเนาะคันว่าเฮาโอ้ใจก่อนหรือบางคนนี่อาจจะปฏิบัติได้ดี
0: เฮา
1: การเฮาก็สมเสริแต่ว่าท่านใดที่ยังมีพฤติกรรมที่มักง่ายยังประมาทยังมักง่ายในการพาไฟแดงนี่นะให้เปลี่ยนพฤติกรรมเกิดใหม่สนับสนุนผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่นะมันล้วนแล้วแต่สร้างความสูญเสียเสียหายหลายๆอย่างบางครั้งบ่มีคู่กรณีเฮาเจิดไปใส่เสาไฟอำนาจเองบ
0: ่
1: ไม่ว่าไปตำมันอื้อนี่นะล่มเองก็มีเพราะว่าใช้ความไว้เกิดเด็กอนุรักษ
0: ์แมนๆ
1: ฉะนั้นก็เริ่มจากตัวผู้ขับขี่บ่ว่าท่านจะขับขี่รถจักรกะดิหรือว่าขับขี่รถใหญ่ก็ตามเนาะ
0: เจ้าขี่รถจักรรถใหญ่ก็เป็นผู้ขับขี่น้ำกันต้องมีความปลอดภัยทุกคนเนาะรวมถึงผู้ย่างพร้อมวันนี้อยู่ทางต่างแขวงถ้าว่ามีรายการเดินทางไปพวกเฮาอยากให้มีรายการแจ้งมาตื่มเนาะเส้นทางเขตภูเก้าหลักเป็นคืนเท่าไหร่กะสีเมืองนานเนี่ยเป็นคืนเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้กับวันศุกร์มื้ออื่นวันเสาร์วันอาทิตย์บางคนอาจจะมีแผนเดินทางอยากให้แจ้งกันเตือน
1: เจ้า
0: เนาะถ้าว่าได้เห็นการประชาสัมพันธ์หรือว่าได้ยินการประชาสัมพันธ์ได้เห็นทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงก็เป็นการดีได
1: ้
0: อันนี้บางคนอาจจะบ่ทั่วบ่ถึงในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ต้องกระจายหลายช่องทาง
1: เจ้า
0: ทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาเดรายการของพวกเฮาแจ้งพร้อมหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์อื่นที่สามารถแจ้งได้แต่ว่าข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่มีความจริงได
1: ้แม่นแล้วเนาะก่อนจะไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งเติมเนาะให้ผู้ฟังเฮาก็แจ้งมาแต่เดือนมีนาโดยเฉพาะเป็นแจ้งการจากทางแผนกอุทยานการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็เรื่องการให้ฮีพ่อในการพัวพันเอาค่าสุดเสยโดยเฉพาะแม่นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินตามแนวทางเส้นทางรถไฟลาวจีน
0: เจ้า
1: ซึ่งก็จะมีน้ำกัน4เมืองอนุรักษ์เน
0: า
1: ะสำหรับเมืองนาไซทองประกอบมี4บ้านก็จะมีบ้านดงเสียงดีบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาซับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านส่งขวากลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านส่งเปื่อยเหนือบ้านส่งเปื่อยใต้บ้านโพนคำบ้านโพนม่วงบ้านนาคาบ้านนางาบ้านบัวแล้วก็บ้านหนองซะบ้านศรีวิไลแดแล้วก็บ้านโพนใสบ้านโพนทองบ้านโพสีแล้วก็บ้านนาดี
0: เจ้าเมืองเศรษฐีมี8บ้านบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนหนุนบ้านไซบ้านดงสั่งเห็นแล้วก็บ้านโคกใหญ่
1: เจ้าสำหรับเมืองไซเศรษฐากันมี9บ้านมีบ้านซกใหญ่บ้านซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านพูนทองบ้านดุงบ้านนาไห่บ้านไห่คำบ้านนาควยบ้านนาควยกลางแล้วก็บ้านนาควยใต้
0: เจ้าเมืองหาดไซฟองมี2บ้านเนาะบ้านดงโพนแห่แล้วก็บ้านดงโพสี
1: เจ้าดังนั้นจึงแจ้งมายังประธานเพื่อรับทราบโดยเฉพาะแม่นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดิน
0: เจ้า
1: ที่ถูกตามแนวทางรถไฟลาวจีนเนาะให้ฮีพ่อในการมาพัวพันเอาเพราะว่าหลังจาก10กาย18มิถุนายน2026เป็นต้นไปภัยทีบ่มาพัวพันเอาก็จะเพิ่นจะได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของรัฐเนาะก็ถือว่าสละสิทธ
0: ิ์
1: ดังนั้นเฮาจึงแจ้งให้ประธานได้รับฟังบางคนว่าค่อยอยู่บ้านดงโพนแห่หรือว่าดงโพสีแต่ว่าบ่ถือตามแนวทางไปพัวพันเอาก็บ่ได้เนาะเฮาแจ้งให้ประธานได้รับทราบคือแนวนั้น
0: จ้าๆมื้อต่อไปเลยว่าอาทิตย์หน้าพละจึงจะแจ้งเตือนเนาะมีรายการส่วนว่ามื้อนี้คือกันเนาะท่านที่เดินทางบ่ว่าจะเป็นจุดใดเขตใดในนครหลวงเวียงจันทน์และการในขอบเขตทั่วประเทศเลยอากาศได้มีผลกระทบต่อการเดินทางบ่แจ้งมาเติมเพราะว่าเมื่อเช้านี่ก็พื้นที่ใดที่ว่ามีฝนตกก็รู้สึกว่ามีน้ำท่วมขังหลายอยู่ได้มีรายการเนาะส่งแสงมาได้แจ้งมาได้เพื่อว่าพวกเราจะแจ้งให้สังคมได้รับรู้เติมและก็การปฏิบัติระเบียบของผู้ขับขี่เด้อยากช่วยกันเว้าอยากช่วยกันว่าคือแนวใดคอยเตือนกันท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็อิงใส่ความจำเป็นของหลายๆคนต้องเดินทางแต่ว่าสภาพเทคนิคของรถของทานนะเวลาที่ทานเดินทางกลางคืนพวกเฮาย้ำเติมเด้อให้มีความพร้อมกลับคืนมาอีกครั้งนึงเมื่อคืนนี้ไฟตารถของบางคนนี่บ่มีบนน้องรถจักร
1: รถจักร
0: แต่ว่าขี่ในเบื้องเดียวกันกับอนุรักษ์อันนี้เห็นอยู่เห็นเพิ่นเพราะว่าเฮาสาดไฟใส่จะเห็นมันเป็นสะท้อนตารถนะแต่ว่าไฟหงหันบ่มีเห็นละโอ้รถจักรคันข้างหน้านี่บ่มีไฟตา ตาไทย
1: เจ้าในกับบางทีในเมืองปกติ
0: เจ้าเจ้าอาจจะด้วยเหตุผลอะไรเขากับบูฮูเนาะว่าเงินไขยังบูทันได้ไปแปลงบ่หรือว่ามันหาก็ขาดบางที่นี่นะเขากับบูฮูเนาะแต่ว่าท่านผู้ฟังต้องกวดเสียงยานพนาทุกครั้งก่อนออกเดินทาง
1: แม่นแล้วท่านผู้ฟังตาไฟรถยิงอันตรายเนาะขับขี่รถในเวลากลางคืนนั่นมาขี่ตอนเว้นอีกอะบ่เป็นหยังเนาะแต่ว่ามาขี่ตอนกลางคืนนี่อันตรายเพราะท่านผู้ฟังเพราะว่ารถที่ว่าเฮาขี่สวนมาถ้าว่าบ่ตั้งใจเบิ่งอีหลีเนี่ยมันบ่เห็นได้ต้องได้ตั้งใจเบิ่งแท้เพราะว่าบุญน้องเคยเห็นเคยถือกับตัวเองระยะที่ผ่านมาแต่บ่ได้ไปเกิดอุบัติเหตุแต่ว่ากะเพิ่นว่าหยังหลีกได้เจ้าแล้วก็ขี่มาตามทางปกติแล้วก็เป็นทางบ้านทางเขตบ้านที่บ่มีไฟเยี่ยงทางต้นไม้ก็หลายเด้อนุรักษ์มันก็เป็นป่ามืดสินะแล้วก็ขี่รถจากนี่แหละตาไฟรถบ่มีโอ้ยอันตรายคันว่าบุญน้องขี่ไว้นี่ก็อาจคิดว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าบ่ได้ขี่ไว้นอกจากนั้นก็บอกกันตื่มแล้วก็อันนี้ในกรณีที่เพิ่นบ่มีเนาะแต่มาอีกกรณีที่เพิ่นมีนี่เห็นเป็นรถถีบรถถีบมันจะบ่มีตาไฟแต่ว่าเพิ่นจะใส่เพิ่นจะเอาเป็นโคมไฟบ่อนุรักษ์เอามาใส่แต่ว่าบ่แจ้งหลายได้เป็นเพียงแต่สะท้อนแสงให้เอาฮู้น่ะเป็นรถที่มีทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังบุญน้องก็ตั้งสังเกตเบิ่งนี่แหละอู้รถถีบเพิ่นก็ใส่เพราะว่าปกติรถถีบมันจะมีข้างหลังเนาะข้างหลังสีแดงอะนะเวลาขี่กลางคืนรถไปสะท้อนใส่มันจะเห็นแต่ว่าข้างหน้ามันจะบ่มีแต่ว่าอันนี้เพิ่นเอาใส่เองแต่ว่าบ่ได้เป็นว่าบ่ได้แจ้งบ่ได้แจ้งเกินแต่มันจะเป็นพอดีที่ว่าสามารถเบิ่งเห็นได้อันนี้ก็สมเชยแล้วนี่เพิ่นเอามาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นขับรถในเวลากลางคืนได้ก็ประมาณ 19:00 น. 20:00 น.
0: นี่แหละท่านผู้ฟังเนาะเห็นความสำคัญความสำคัญต่อความปลอดภัยของตัวเองเจ้าย่านตัวเองบ่ปลอดภัยแต่ย่านหมู่บ่เห็นแต่ย่านหมู่มาต่ำพร้อมเจ้าอันนี้แหละถ้าว่าการดัดแปลงเล็กน้อยที่ว่ามันบ่ผิดต่อระเบียบนะมันเฮ็ดให้เฮาปลอดภัยกับเฮ็ดเม็ดรายการโดยเฉพาะแม่นรถถีบที่ว่าบ่มีไฟตาแต่ว่าเฮ็ดให้มันมีไฟตาเพราะว่าต้องได้ถีบในเวลากลางคืน
1: เจ้าเพราะว่าการขับขี่รถในเวลากลางคืนหรือว่าบ่แต่ขับขี่รถหรือว่าผู้ที่ไว้ย่างเนี่ยอนุญาตย่างในเวลากลางคืนเพิ่นก็มีระเบียบแจ้งเด้ผู้ย่างก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีสิ่งที่ว่า
0: เป็นสะท้อนแสง
1: เป็นสะท้อนแสงบางทางที่บ่มีเสื้อสะท้อนสีสะท้อนแสงนี่นะก็ให้มีเป็นไฟสายที่บ่แจ้งจนว่าถึงขั้นรบกวนผู้ขับขี่รถเอาไฟสายที่ว่าสามารถเป็นการแสดงให้เห็นว่าอันนี้มีคนย่างให้ฮู้ว่าจุดนี้นี่เป็นคนเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่นได้แจ้งโดยเฉพาะมันนอนในระเบียบกฎหมาย
0: เจ้า
1: ระเบียบจราจร
0: เจ้าตามระเบียบก็แม่นเสื้อสะท้อนแสง
1: เสื้อสะท้อนแสง
0: เจ้าอาจจะบ่แม่นสีตามระเบียบก็ได้แต่ว่าเป็นสีขาวนี่ก็เห็นได้อยู่ละกะเรื่องของโคมบ่หรือว่านี่นะไฟสายโทรศัพท์นี่นะมีรายการเนาะใส่ได้คือกันเนาะการย่างในเวลากลางคืนแต่ว่าการย่างที่ถูกต้องมีรายการย่างเบื้องซ้ายเด้ออย่าไปย่างเบื้องขวามือเด้อย่างกลางเว้นกลางคืนก็ตามถึงว่ามันสิเป็นขัดๆก็อย่าลองฝึกเบิ่งดูเพราะว่าตามระเบียบเพิ่นระบุไว้คือแนวนั้นลองย่างให้ถูกต้องลองเบิ่ง
1: จ้
0: าแต่ว่าประมาณ90ส่วน100หรือว่า99ส่วน100นี่บ่เห็นนะส่วนหลายก็ไปเบิ่งขวามือหั่นแหละ
1: จ้า
0: เพราะว่า
1: ไปตามทางรถ
0: แม่นๆเฮาจะฝึกกันคือแนวนั้น
1: จ้า
0: แต่ว่าตามระเบียบเพิ่นบ่ได้แนะนำคือแนวนั้น
1: จ้าแม่นแล้วเนาะให้เพิ่นให้ย่างกงกันข้ามกับเบื้องทางรถเพื่อที่เฮาจะได้เห็นรถในบางกรณีที่ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าปัจจุบันนี้บางคนที่ว่าย่างอนุรักษ์กันย่างไปเบื้องรถอยู
0: ่
1: แล้วก็เพิ่นบ่ให้ย่างเป็นแถวขนาดเป็นแถว
0: หน้ากระดาน
1: เพิ่นให้ย่างต่อแถวกันเนาะค่ะผู้ฟังแต่บางคนก็ยัง 3-4 คนก็ยังย่างเรียนกันเพื่ออยากจะร่วมสนทนากันบ่หรือว่าแนวใดแต่ว่าการย่างแบบนั้นนึงมาก็ผิดระเบียบ2มาก็มีความเสี่ยงหลาย
0: เจ้าๆตั้งแต่2คนขึ้นไปก็บ่เป็นตะย่างเฮียงกันเนาะย่างน้ำหลังกันเอาถ้าว่าฮอดจุดที่ว่ามันปลอดภัยของร้านของการเฮาบ่สำนักงานของการเฮาจึงล้มกันก็ได
1: ้
0: ตอนย่างนี่ตั้งใจย่างให้มันปลอดภัย
1: แม่นแล้วเนาะแล้วก็อีกปัญหานึงที่อยากจะนำเสนอเติมโดยเฉพาะกับแม่นเรื่องของการจอดรถที่อยู่ใกล้เส้นทางม้าลายอนุรักษ์เนาะบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจอดเลยโดยที่บ่จงซองวางให้ผู้ที่ย่างข้ามทางเพราะว่าทางม้าลายก็คือทางที่ไว้ให้ผู้ที่จะย่างข้ามทางเนาะแต่ว่าการสังเกตเห็นหลายเป็นประเภทรถจักรแดรถใหญ่แดแต่เพิ่นก็มีดำรัสว่าด้วยการปรับใหม่ระเบียบจราจรออกมาได้อนุรักษ์โดยเฉพาะแม่นนอนในฉบับเลขที่568/ร.บ.นี้ ซึ่งบุญน้องจะแจ้งให้บุฟังสำหรับมาตรการเนาะที่เพิ่นได้แจ้งออกมารถถีบหรือว่ารถโมเปดที่ว่าไปจอดเหยียบเส้นทางม้าลายก็จะถูกปรับใหม่ 15,000 กีบส่วนรถจักรนี่มันจะถูกปรับใหม่ 40,000 กีบสำหรับรถ3ล้อติดเครื่องจักรหรือว่ารถไถนาทุกประเภทนี่มัน 70,000 กีบสำหรับรถเก่งกระบะจิปและรถตู้มัน 100,000 กีบสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารและรถสินค้าและสินค้าขนาดน้อยมัน 100,000 กีบรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดกลาง 150,000 กีบและรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดใหญ่มัน 200,000 กีบ
0: เจ้านี่ก็คือระเบียบการหรือว่ามาตรการปรับใหม่ถ้าว่าทานผิดก็คือจะเว้าตามผิดเด้อมีรายการถ้าว่าผิดไปแล้วบ่ให้ทุกเถียงคืนทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลแล้วถ้าว่าทานเป็นเหตุในการผิดระเบียบผลตามมาก็คือการใส่โทษการปรับใหม
1: ่ที่บุญน้องนำเสนอแจ้งมานี่แม่นโต1ครั้งเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นพบเห็นจะมีการปรับใหม่ตามที่บุญน้องแจ้งไปตามแต่ละประเภทของรถเริ่มแต่รถถีบเป็นต้นไป
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะพวกเขาจะสืบต่อแจ้งให้ประธานได้รับฟังแต่ละมาตราไปในแต่ละมื้อถ้าว่ามีรายการอยากฮู
1: ้
0: แต่ว่าผู้ใดที่ว่าได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วเนาะพวกเขาก็สมเสยอีหลีให้ศึกษาด้วยตนเองตลอดไปและก็แนะนำเติมผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ศึกษาเทื่ออ่านมื้อละเล็กละน้อยก็ได้เนาะเสิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้มีคือกัน
1: เจ้าหรือว่าอยากจะฮู้เพิ่มเติมเนาะสามารถส่งมาทีขอความสั่นของรายการขับขี่ปลอดภัยผิดเป็นภาษาลาวก็ได้นะพวกเราจะส่งข้อมูลข่าวสารให้เติม
0: เจ้ามาเบิ่งเวียกงานของแผนกโยธาธิการและขนส่งท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแมนในระหว่างวันที่10หาวันที่11พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาเนาะท่านเหล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะและก็เพิ่นนี่ได้ลงติดตามการพัฒนาพื้นฐานโครงรางอยู่ทางแขวงสัญญาบุรีโดยเฉพาะแมนโครงการก่อสร้างต้านต่อฟังเจือนตามสายแม่น้ำโขงเรียบตามชายแดนลาวไทยและโครงการก่อสร้างต้านเจือนเรียบสายน้ำเหืองเมืองบ่อแตนและเมืองแกนเท่าซึ่งว่าเวียกงานป้องกันต้านเจือนและน้ำท่วมได้สำเร็จการสำรวจออกแบบป้องกันต่อฟังเจือนน้ำเหืองและน้ำโขงได้ทั้งหมดนี่แมน 14.11 โครงการเมืองบ่อแตนนี่มี3โครงการเมืองแกนเท่า5โครงการเมืองปากลายนี่3โครงการซึ่งว่าเวียกงานนี้เพิ่นก็ได้ลงติดตามสุกยู่โดยเฉพาะเพิ่นได้ลงติดตามขัวข้ามน้ำโขงเมืองปากลายซึ่งก่อสร้างการต้านเจือนอยู่เขตเทศบาลเมืองปากลายขัวมิตรภาพอยู่ด้านน้ำเหืองและบรรดาโครงการก่อสร้างต้านตะฟังเจือนอยู่เมืองแกนเท่าโครงการต้านเจืองอยู่ต้านเจือนอยู่เมืองบ่อแตนเพิ่นได้ลงติดตามแล้วก็สุกยู่ในเวียกงานนี้เป็นประจำท่านผู้ฟังเนาะละกะพวกเราก็ต้องได้ติดตามน้ำกันเติมว่าเวียกงานนี้จะสำเร็จขึ้นเท่าไหร่โดยเฉพาะแมนพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางแขวงสัญญาบุรี
1: แม่นแล้วเนาะละกะอนุรักษ์แจ้งไปเป็นการ
0: เคลื่อนไหว
1: แม่แล้วการเคลื่อนไหวทางเมืองทางแขวงสัญญาบุรีเนาะส่วนนครหลวงจังของเฮาโครงการก่อสร้างมีต้งเสริมเล็กก็มีเส้นเดียวกันเนาะแล้วก็ยังมีโครงการก่อสร้างตาฟังเจือนเส้นเดียวกันบุญน้องจะแจ้งสำหรับโครงการก่อสร้างตาฟังเจือนก่อนค่ะผู้ฟังก็จะมีน้ำกัน4โครงการเนาะก็จะมีเขตบ้านอ่างใหญ่ระยะที่1เขตบ้านอ่างใหญ่ระยะที่2แล้วก็เขตบ้านทิมเพียเมืองหัดไสฟองแล้วก็เขตบ้านทาแขกเมืองหัดไสฟอง
0: จ้า
1: อันนี้เป็นโครงการก่อสร้างป้องกันตาฟังเจือน
0: เ
1: ฉพาะนครหลวงวิ่งจันทร์ของเฮาก็มีเมืองสีโคตะบองแดงเมืองหาดไซฟองแดง
0: เจ้าเป็นโครงการเป็นเวียกงานที่ดีเลยท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าระยะที่ผ่านมาถึงยามฤดูฝนก็มีน้ำโขง
1: เ
0: พิ่มขึ้นแล้วก็ท่วมเฮือนซานพ่อแม่ประชาชนท่วมพื้นฐานโครงรางอยู่เขตนั้นหลายมันก็สร้างความเสียหายทั้งนี้กับเวียกงานนี้ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จโดยไว
1: เจ้า
0: ผู้ที่อยู่แคมป์ของหรือว่าจุดใดที่เพิ่นมีการก่อสร้างซ่อมแปลงก็ให้การร่วมมือแน่นอนว่าทุกอย่างถ้าว่าเฮามีการร่วมมือกันแล้วมันก็จะสำเร็จโดยไว
1: แม่แล้วเนาะก็ฝากไว้เติมและสำหรับ15โครงการในการก่อสร้างเบตงเสริมเล็กก็จะมีเริ่มแต่เส้นทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านหมักเหียวหาบ้านหมักหนาวใต้เมืองปากเงิมนครหลวงเมืองจันทร์แล้วก็จากทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านหมักหนาวใต้หาบ้านโดดเหนือเมืองปากเงิมแล้วก็จากทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านโดดเหนือหาบ้านนากุ่งเมืองปากเงิมเช่นเดียวกัน แล้วก็จากทางเทศบาลเมืองฮอบจากทางเทศบาลฮอบในเมืองหาดไซฟองและก็วงแหวนฮอบนอกเมืองหาดไซฟองและทางเสียงควนหนองแปนจอมสีและขวาขาบน้ำหมักเหนียวเมืองหาดไซฟอง
0: เจ้าพวกเขาจะพักไว้เท่านี้ก่อนเนาะจะสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วจะสืบโตให้มีรายการได้ครับฟังเติมตอนนี้พันตีแดงน้อยสีพันโทแดงน้อยสีหาราชวานากงห้อยจราจรเมืองหาดไซฟองอยู่ในสายแล้วสบายดี
1: เจ้าสบายดี
2: เจ้าสวัสดีรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าเจ้าโอกาสดีที่ท่านห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยเมื่อนี้เป็นแนวใดฟ้าอากาศอยู่ทางเมืองหาดไซฟองฝนตกอยู่บ
2: ่เจ้าเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างอยู่ขอบคิดน้องเขาเมื่อนี้ได้เห็นว่าปลอดโปร่งดีเนาะ
0: เจ้า
2: อากาศที่อากาศดีระบบขึ้นบ่อย่างเราไปนิ่งเดียดหรอ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: สภาพอากาศเจ้าคิดน้องเขา
0: เจ้าอากาศดีคือแนวนี้การสัญจรบ่แออัดบ่ทันการสัญจรเป็นขึ้นเท่าไหร
2: ่เจ้าเนาะครับเจ้าก็สิรายงานเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตเมืองอาจจะพอมึงเอานอนในอายามมื้อนี้ก็เห็นว่าการสัญจรมีความลงเรียนดีเนาะพาหน้าที่เรียนตามเส้นทางก็เห็นว่ามีความสะดวกสบายเนาะเห็นว่ามีความการไปมาของพาหน้าหรือผู้ขับขี่ใส่รถใส่ถนนก็คิดว่ามีความสะดวกสบายเป็นมาสะดวกสบายที่กันเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าโดยรวมก็แม่นสะดวกสบายเนาะ
2: แม่นเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าและจุดห้องเฮียนในทานจุดใดบ่ที่ว่ายุ่งยากเพราะว่าระยะนี้ก็คุณเขียวในการสอบเสียงอยู
2: ่เจ้าเกี่ยวกับจุดห้องเฮียนเนาะที่พวกเฮาได้ลงระบายการสัญจรก็เห็นว่าการเป็นมือแดดออกที่สภาพพื้นอากาศก็ตรงปลอดโปร่งก็เห็นว่าอยู่จุดท้องเฮียงกันบ่มีความแออัดเน
0: า
2: ะเราพวกเราได้เอากำลังลงระบายกันเข็มจ้อน
0: เจ้า
2: ถ้าเมื่อใดมีอากาศป้าคึ้มป้ามืดอันนี้จะเห็นว่าอยู่จุดทางเก่าก็เห็นว่ามีความแออัดย้อนมาปลูกขับขี่ที่พ่อแม่รักเงี้ยเอารถใจไปรับลูกกันเน
0: า
2: ะจะเห็นว่าในรถมีความแออัดเกิดขับชนในเมื่อนี่อะถ้าอากาศคึ้มบ่
0: เจ้า
2: แต่ว่าอากาศโรงเรียนอากาศเป็นแบบนี้ก็เห็นว่าการมีความโรงเรียนดี
0: ครับ
2: แต่มันมีความหนุนยากมากครับการงานนั้นเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าก็ถือว่าฟ้าอากาศนี้เป็นปัจจัยในอันหนึ่งที่ว่าเหตุให้การสัญจรสะดวกหรือว่าหนุนยากเนาะท่านเนาะเจ้าวันนี้มาเว้าถึงเวียกงานโฆษณาในปัจจุบันนี้เนาะเวียกงานโฆษณาไปฮอดใส่แล้วทางเมืองหาดไซฟองของพวกเฮา
2: เจ้าเกี่ยวกับเราเรื่องสภาพสินค้าเนาะอยู่ขอบเขตเมืองอาจจะคงเขาเนาะจะเห็นว่าสภาพสินค้าก็มีความสะดวกสบายสินค้าว่าเราสินค้ายางสินค้าเบตง
0: จ้า
2: บางจุดบางบอนแต่มีไฟยังค้างแต่บางจุดบางบอนแต่มีไฟยังค้างก็ยึดให้ว่าเรื่องความบ้านนั่นเนาะก็ไม่ได้หรือว่าบ่มีความเป็นอันตรายตอนมีไข้ติดเชื้อแต่ย้อนตัวลายและมีสินทางมืดต่อ

0: เทศแต่ท่าน
1: เกี่ยวกับพวกหาเห็นว่าปูละเมิดชนลายกับนี่เน
0: า
1: ะชนลายละเป็นประเภทรถพิวตักเนาะรถแต่งชนลายละนี่หนึ่งเหลือโมซึมโมกันกระทบ
0: เจ้า
1: เนาะและอันที่สองละเอาเรื่องใบหน้าขับขี
0: ่โอ้เจ้าเจ้า
1: บางคนอย่างนี้
0: เจ้า
1: อันที่ส
0: ามส่วนหลายจะเป็นรถจักรเนาะ
1: อันที่สามประเภทรถมันรถบรรทุกเนาะ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ครับผมเห็นนะ
0: เจ้า
1: ถึงประเภทว่าอันนึงน่ะโปโปพา
0: อ
1: ื
0: ม
1: สองแปดอันน้อย
0: เจ้า
1: พวกเขาก็ได้เมื่อเห็นแล้วนั่นพวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบครับหนึ่งกับอีกสามของวันที่สองกับเป็นใบช่างเพื่อปรับใหม่มาเชียร์ค่าปรับใหม่อยู่ของการ
0: เจ้าเจ้าในเมื่อทานรายงานคือเดี๋ยวนี้พวกเขาก็สนใจเลยเรื่องของการปลูกผ้าบาทนี่นะได้สอบถามเพิ่นบอกว่าย้อนสาเหตุอย่างเพิ่นบ่ปลูกหรือว่าเพิ่นบ่มีบ่หรือว่าขี้ข้านขึ้นแล้วใดเนาะท่าน
1: เจ้าเกี่ยวกับรถเป็นพวกปลูกผ้าบาทเนาะ
0: จ้
1: าอันนี้ก็ถามพวกเขาสอบถามตอนพวกเขาขวดกาเนาะอันนี้ก็ส่วนหลายเป็นว่าอันหนึ่งก็คิดว่าเขาตอบยังไงล่ะซะคิดว่าปลูกปุ๋ยเจ้าหน้าที
0: ่โอ้เจ้า
1: แล้วนี่สองก็คือว่าไปใกล้ๆเราจะปุ๊บก็ได้นะ
0: อัน
1: นี้จะถึงอันหนึ่งที่มีความหนึ่งแน่เลยสองเปลี่ยน
0: เจ้าแต่ว่าผู้ที่ละเมิดท่านเป็นผู้เก่าบ่ท่านหรือว่าผู้ใหม่ผู้หน้าใหม่ตลอดบ
1: ่ส่วนหลายจะเป็นผู้ใหม
0: ่โอ้เจ้า
1: ผู้ที่เขาได้ติดตามผมได้เขียนไปทั้งแล้วก็เป็นการปฏิบัติส่วนหลายก็เป็นผู้ใหม่หลายกว่า
0: เจ้าก็เสริมเสริมทางเจ้าหน้าที่เนาะในเวียกงานนี้ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติวันนี้มาเว้าถึงอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองหาดไซฟองในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเกิดขึ้นหลายๆเป็นใดทาน
1: เจ้าเกี่ยวกับสภาพอุบัติเหตุเนาะค
0: ือ
1: ในเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นอันดีเป็นอันที่สันสมเชยเนาะ
0: เจ้า
1: ในหนึ่งที่ผ่านมาแต่ว่าบุ้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะ
0: เจ้า
1: ครับเป็นศูนย์มาจ้ะ
0: เป็
1: นสมเชยแต่ว่าภายในคลิปนี้จะยังบ่มีเพื่อ
0: ยังบ่มีรายงานเนาะ
1: อยากให้เป็นศูนย์ด้วยเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: จะเสียนั่งอยู่คงปีตลอดนี่แหละ
0: เจ้าเจ้า
1: อยากให้เป็นที่ตลอดเวลาบ่ให้ทุกที่เกิดขึ้นเรื่อย
0: เจ้าบ่เฉพาะแต่ทางเจ้าหน้าที่ดีใจเนาะทีมงานของพวกเฮาก็ดีใจคือกันได้ยินคือแนวนี้ตัวเลขเป็นศูนย์บ่มีอุบัติเหตุอาทิตย์นี้ก็ขอให้ปลอดภัยเน
1: า
0: ะก
1: ็
0: อยากให้มีเช่นเดียวกันตอนท้ายนี้อยากให้ท่านฝากตื่มเนาะผู้ขับขี่ผ่านเมืองหาดไซฟองหรือว่าผ่านในขอบเขตทั่วประเทศปฏิบัติระเบียบคือแนวใดท่าน
1: เจ้าเนาะครับพระเจ้าต่างแนวของห้องจราจรมหาดไซฟองเขาก็คือจราจรเราก็หลงจันทร์แต่ก็คือจราจรทั่วประเทศเนาะฝากถึงผู้ขับขี่อยู่ใต้รถใต้ถนนอยู่ตามเส้นทางเนาะขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรเนาะเป็นต้นในเวลาขับขี่รถถ้ามีดื่มชิมเมาแล้วก็บ่ยังขับขี่เ
0: จ้า
1: ด้านที่สองในเวลาขับขี่รถก็ต้องได้มีสติการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ต้องได้รับประกันต้องเปิดไฟสัญญาณรับประกันเพื่อให้รถที่มาน้ำหลังหรือรถมาที่สวนทางมาตับปุ้งว่าเขาขี่มุ่งจุดประสงค์ชีวิตเอาบ่
0: เจ้า
1: ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่นะด้านต่อไปเนาะในช่วงระยะนี้ช่วงฤดูฝนเนาะจะบ่กลายเป็นได้ส่วนลายจากว่าฤดูฝนที่แห่งนี้เกิดขึ้นก็ขอให้ผู้ขับขี่เลยได้รถแท้หนอนนั้นให้มีสติในการขับขี่การเมื่อเห็นคนตกแล้วก็อยากให้คนเอาไม้ลงหรือว่าจอดก็ได้เนาะเป็นอันดีที่สุดเนาะ
0: เจ้า
1: อยากเห็นผู้ขับขี่ได้รถแท้หนอนนั้นเนาะขอขอบใจเน
0: าะเจ้าต้องขอขอบใจพันธุเด็กน้อย45 ล้านหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองหาดไซฟองหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาห่วมรายการครับขี่ปลอดภัยวันนี้ขอขอบใจท่าน
2: เจ้าขอบใจหลายโชคดี
1: เจ้าขอบใจโชคดี
0: เจ้ามีรายการได้ยินแจ้งบอเนาะเพราะว่าโทรศัพท์วันนี้สัญญาณอยากขัดข้องหน่อยนึงเน
2: า
0: ะการโอลมกะบอบต้นเนื่องปันไดแต่ว่ากับพยายามเข้าใจเนื้อในที่พวกเราสนทนาอยู่แต่ว่าผู้ที่หาฟังอยู่เป็นข่าวดีอีกอันนึงก็คือทางเมืองหาดไซฟองบ่มีอุบัติเหตุท่านผู้ฟัง
2: เจ้า
0: ตัวเลขนี่อยากให้เป็นอย่างซี่ตลอดไป
2: เป็นแล้ว
0: ได้ยินแบบนี้ทุกทิศทุกทิศผู้สมเสยเลยสมเสยทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สมเสยทั้งการปฏิบัติระเบียบของผู้สัญจร
2: เจ้าก็ขอให้สืบต่อเน
0: า
2: ะในการ เข้าสู่ระเบียบค่อยไปค่อยมาแล้วก็ช่วยกันเสื้อว่าถ้าผู้ขับขี่

0: นเข้าสู่ระเบียบตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะแต่ทางเมืองหาดไซฟองเมืองอื่นๆหรือว่าทั้งแขวงอื่นๆในขอบเขตทั่วประเทศเนาะก็จะคอยลดลงอย่างแน่นอน
1: เจ้าแต่ว่าการตั้งจุดกวดกานี่เพิ่นลงประจำอาทิตย์เลย
0: เจ้า
1: บ่อยากระบุว่าอยู่จุดใดเส้นทางใดย่านมีรายการลีกหลีกในที่นี้ผู้ที่บ่มีใบขับขี่ผู้ที่เอกสารบ่ครบบ่จังซี่เพิ่นหลีกได้บ่น้องถ้าว่าเพิ่นฮู
0: ้
1: แต่ว่าถ้าเฮามีเอกสารครบมีความเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วไปโลดท่านผู้ฟังเห็นตำรวจแห่งอุ่นใจตัวมีตามสายทางนะบางคนมาหลบหลีกย่านนั้นย่านนี้ถ้าว่าทานผิดก็ไปเข้าไปหาเพิ่นโลดถ้าว่ามีการปรับไม้ก็ตามระเบียบการหั่นแหละ
0: เจ้า
1: ต้องได้เข้าใจนํากัน
0: แม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเชื่อว่าท่านใดที่มีใบเพื่อมาอย่างใบขับขี่ถูกต้องหรือว่าเอกสารรถครบถ้วนเห็นเจ้าหน้าที่ตั้งจุดอยู่ใส่กระยาเขาจะบอยานขี่เข้าไปเลือกทักทายสบายดีเพิ่นเพราะว่าส่วนหลายคนที่ยานหรือว่าคนที่เลี้ยวกลับเนี่ยก็เป็นผู้ที่เอกสารบ่ครบถ้วนหรือบางกรณีอาจจะเป็นรถที่เพื่อมาอย่างรถบ่ถูกระเบียบเนาะรถที่ซื้อมาโดยที่บ่ถูกต้องตามระเบียบท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ท่านใดที่มีเอกสารครบแล้วก็บ่ต้องยานเพิ่นอยู่จุดใดก็เข้าไปรถเพิ่นบ่ได้กวดตดกวดปึ๊ดเดียวเอกสารเฮาครบเพิ่นก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็บางจุดอาจจะมีการเอ่ออย่างตั้งจุดกดการการใช้ความไวคันว่าใช้ความไวเกินเพื่อก็จะได้ปรับใหม่เช่นเดียวกันได
1: ้
0: แต่คันเฮาขี่รถในความไวที่ว่าเหมาะสมความไวที่บ่ไวเกินก็ไปปกติเพิ่นก็ปล่อยไปอนุรักษ
1: ์
0: เน
1: าะจับความไวอยู่เขตนอกอยู่ทางต่างแฝงก็มีหลายๆจุดท่านผู้ฟังเนาะให้ใช้ความไวให้เหมาะสมหั่นแหละบ่แม่นไปเขตนอกละสิเอาเต็มที
0: เจ้า
1: อย่าคันเร่งเต็มทีก็บ่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละจุดมันก็มีการกำหนดความไวอยู่แล้ว
0: เจ้า
1: ถ้าว่าท่านละเมิดก็ต้องได้เว้าไปตามความผิดหั่นแหละ
0: แม่นแล้ว
1: บ่แม่นผิดละสิเถียงเอาแท้เอาว่าทุกอย่างมันมีข้อมูลดิ
0: แม่นแล้ว
1: มันเกิดขึ้นจริงถ้าว่าท่านผิดเพิ่นมีหลักฐานดิสิไปเถียงจังใดเนาะดังนั้นก็ยอมรับเถือนาก็บ่ให้เฮ็ด
0: เจ้าระยะที่ผ่านมานี่ก็แม่นแขวงเวียงจันทน์เนาะก็จะเขตทางไปบ้านเกิดเนาะก
1: ็
0: จะมีเจ้าที่เพิ่นประจำในการจับความไว
1: ้ครับ
0: ปัจจุบันนี้บุญน้องสวัสดิ์คือสิบ่มีหายการใส่ความไว้เพราะว่าทางเป็นบวกเป็นคุมเนาะเพราะว่าหลายจุดที่ว่ามันเป็นคุมที่ว่าบ่ได้แม่นคุมน้อยอนุรักษ์มันจะเป็นคุมอ้าวเลิกแดงเนาะแต่เพิ่นก็แจ้งมาว่าจะมีการไปรุดเกตเนาะ
1: แม่น
0: แต่เฮาก็ยังบ่ได้ไปเทื่อหรือว่าท่านใดทีนําใช้เส้นทางนั้นเป็นประจำก็รายงานมาเบิ่งคืนเติมเนาะว่าเพิ่นรุดเกตไปมามีความสะดวกสบายและบ่หรือว่าฝนตกที่มื้อที่ผ่านมานี่มันเป็นคืนระบบได้ได้เนาะก็รายงานมาได้
1: แม่นแล้วเสาร์อาทิตย์บุญบังไฟเขตนั้นก็อ้าวหลายได้มีรายการเน
0: า
1: ะ
0: ยามนี่แน่น
1: อนยามประเพณีบุญบังไฟและยามนี่ผู้ใดที่เดินทางไปเขตนั้นก็แจ้งมาเติมมื้ออื่นเด้อยู่เขตใดบุญบังไฟแจ้งมาได
0: ้
1: เพื่อว่าให้ทุกคนนั้นมีสติจะไปจุดนั้นจุดนี้ได้ทางเปเพยุ่งยากสับสนเว้นเด้อจังซี่ทุกคนก็สามารถเว้นได้แต่ว่าหลายคนไปก็บ่ค่อยจะบอกกันดอกส่วนหลายมันจมในหมู่เดียวกันจมแล้วแล้วก็แล้วไปแต่ว่าสิบอกหมู่กูต่างๆนี่ยาก
0: เจ้าก็หรือว่าท่านสามารถถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเน
1: า
0: ะหรือว่าส่งเป็นรูปภาพมาสู่รายการพวกเฮาก็ได้พวกเฮาก็จะนําเสนอให้ผู้ที่ว่านำเส้นทางหรือผู้ที่ติดตามเฮาฟังรายการเรื่อยๆเนี่ยได้รับรู้นำกันก็เป็นการเตือนสติบอกกันว่าทางนี้มันยังเปเพบอกเลยว่าทางนี้ไปมาได้ปกติแล้วก็จะได้เตือนกันไปเพราะว่าระยะนี้ก็เพื่อเที่ยวฮู้ก่อนข่าวพรรษาอนุรักษ์ก็จะมีหลายงานบุญศิลป์กินทานต่างๆหรือว่าคืออนุรักษ์แจ้งมาเป็นบุญ
1: บังไฟ
0: บุญบังไฟบอกหรือว่าบุญพระเวทยังมีอยู่บอกระยะนี
1: ้ผ่านมาแล้วเฉพาะปีนี้ผ่านมาแล้ว
0: หมดแล้วเนาะบุญพระเวทเป็นบุญบังไฟแล้วเจ้าอาถรรพ์ฟังฉะนั้นหลายบุตรหลายงานเชื่อว่าบางครอบครัวนี่อาจจะหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็คือการดื่มสิ่งมึนเมาพบปะสังสรรค์กัน
1: เจ้าดื่มในปริมาณที่ว่าพอดีน้อยที่สุดปฏิเสธได้ถ้าเพิ่นเอิ้นว่าเครื่องดื่มเนี่ยเครื่องดื่มมึนเมาเนี่ยค่ะว่าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธซะเน
0: า
1: ะบ่ให้มันเข้าสู่ร่างกายเฮาแหละเฮาบ่ต้องดื่มมันจังได๋มันจะสิกินเฮาคืนได
0: ้
1: อันตรายมีรายการเนาะบางคนว่าคือส่งคลิปวิดีโอมาหั่นบ่ย้อนเมา
0: แม่แล้ว
1: อันนี้ขี่รถจักรมาด้วยความไวไปตามเอาคู่กลางทาง
0: คู่กลางทางที่ว่ามีเสาไฟยังทางตัวคันบ่มีถ้าคนบ่ตามเอาเสาไฟยังทางก็จะเป็นฟงไป
1: บนอีกเลน
0: อีกเลนหนึ่ง
1: เจ้า
0: ทั้งสองคนเลยค่ะอนุรักษ
1: ์
0: บุญน้องเบิ้งทับ
1: อ
0: ิดบุญน้องคีรามันผู้เดียว
1: ที
0: ่จริงแล้วมัน
1: สอง
0: คน
1: เจ้า
0: ซ้อนสองมาแล้วก็เมา
1: เมา
0: เมากันแต่บ่ขัดบ่ฮู้ว่า ผู้ขับนี่เมาบ่หรือว่าหรือว่าเฉพาะผู้ซ้อนแต่เพิ่นได้เขียนลงว่าเมาบ่ควรเฮ็ดแบบนี้ซื้อลืมซื้อร้ายเพื่อการลุกขึ้นมาโอ้ยรถกันเป็นฟงไปอีกเบื้องนึงแต่ว่าคนทำมันไปต่ำเอาเสาไฟยังทาง
1: จ้านี่คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการมึนเมาท่านผู้ฟังวันนี้มาสืบต่อว่าสุมิตรการได้ฮับฟังใน15โครงการบนนองว่าไปแล้ว6โครงการเน
0: า
1: ะมาต่อที่7โครงการที่7กันแม่นทางเลขที่13เหนือจากบ้านนาคุณจากบ้านนาคุณน้อยหาทางรถไฟเมืองนาไซทองทางรถไฟเมืองนาไซทองหาทางเบตงบ้านทางงอนเมืองไซธนีจาก3แยกบ้านวังสายหาบ้านขามงอยเมืองไซสิทธาจากบ้านโพนสว่างเสื่อมโตไซถนนโพนต้องหลวงดกเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์จาก3แยกบ้านแสงสว่างบ้านสมสง่าเมืองหาดไซฟงจากหอม11บ้านหนองแตงใต้บ้านหนองบึกเมืองสิโคตะบงจากทางเลขที่13เหนือบ้านดงหลวงบ้านผังแห้งเมืองนาไซทงเส้นทางสายหลักในเทศบาลเมืองหาดไซฟงจากถนนหนองบึกถนนสีทองถนนปากทางบ้านปากทางเนาะเมืองสีโคตะบองนี่ก็คือ15โครงการทางเบตงเสริมเหล็ก
0: เจ้า
1: แต่ว่าผู้ใดที่ล้อท่าอยู่โอ้ถึกทางบ้านข่อยบ่มีบ่มีรายการก็แสดงความดีใจนำเน
0: า
1: ะในระยะทางหลายกิโลได้นี่แต่ละเส้นทางนี่จะได้รับการปรับปรุงทางเบตงเสริมเหล็กถ้าว่าเพิ่นสร้างให้แล้วเฮาก็ต้องช่วยกันปกปักรักษาน้ำกันโดยเฉพาะแมนการนำไส้รถที่ว่าบ่ไส้น้ำหนักเกินไปอันนี้เตือนกันไว้ล่วงหน้าเลยก่อนที่จะมี
0: แมนแล้วเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดี
1: ท่าน
0: ผู้ฟังที่เพิ่นจะได้มีการซ่อมแปลงก่อสร้างโครงการต่างๆและเส้นทางใดที่ว่าสำเร็จแล้วโดยเฉพาะเส้นทาง13เนี่ยอนุรักษ์เนาะสำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนลดพรการใช้ความไวลงเด้มื้อนี้อยากเน้นไปเบื้องของการใช้ความไวอนุรักษ
1: ์
0: เพราะว่าเขาเห็นสภาพน้ำกันทางเส้นทางใดที่ว่ามันสำเร็จแล้วหลายคนนี่ใช้ความไวเกินเชื่อว่าทางดีภัยก็จะขี่ไวแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเขาต้องคิดว่าในเวลาที่เขาขี่ไวนี่มันจะเกิดอุบัติเหตุหุนแหงถึงขั้นสาหัสหรือบางครั้งอาจจะเสียชีวิตก็มี
1: แมนแมนเนาะดังนั้นผู้ใดที่เคยเล็งไว้เรื่องขี่ไว้นะขี่ซาบ่เป็นหั่นนะต้องได้ปรับเปลี่ยนคืนใหม่เด้บางเทื่อเฮาเบิ่งเขาเจ้านี่นะป้าคือมาขี่ไวแท้แต่เขาเจ้าเบิ่งตัวเองเขาเจ้าขับเวลาเขาเจ้าขับนะเขาเจ้าน่าจะคิดว่ามันบ่ไว
0: เจ้า
1: เป็
0: นอาจเป็น
1: เรื่องเป็นเรื่องปกติของเขาเจ้าแต่ว่าอันตรายย่านว่าเฮาไปสิมีสิ่งกีดขวางบ่สิตามนั้นตามนี้บ่สินะ
0: เจ้า
1: หาเบิ่งแล้วก็เป็นตาญาณ
0: สำหรับตัวบุญน้องเองนี่แม่นทางใดแห่งทางดีนี่แห่งบ่กล้าขี่ไว
1: เจ้า
0: ขึ้นทางด่วนก็เส้นเดียวกันขึ้นทางด่วนนี่ก็ย่านบ่กล้าขี่ไวหลายกับไวในจุดที่ว่ามันเหมาะสมเพราะว่าขึ้นทางด่วนขับไปซ่าหลายก็บ่ได้เด้แต่คันสิไวเกินคือรถคันอื่นเนี่ยก็บ่กล้าย่านอีหลี
1: เ
0: นาะก็อยากให้ผู้ขับขี่ผู้อื่นคิดแบบนี้คือกันให้คิดย่านไว้ก่อนบางครั้งเขาคิดว่าทางด่วนเขาสามารถไปได้บ่มีอุปสรรคดอกแต่ในกรณีที่ผ่านมาให้บอกอนุรักษ์มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในอุโมงค์และก็ขี่รถไว้โดยที่บกเพิ่นคิดว่าทางด่วนน่ะภัยสิไปจอดอยู่ในหั่นแต่มันกรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปตามต่อซ่อนกันอยู่ในอุโมงค์เห็นป่ะ
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่ภัยที่ก็บ่คาดคิดแล้วก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือการมีสติก่อนจะเข้าไปในอุโมงค์บ่ก็ต้องได้ลดพรความไวลง
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากฝากเตือนตื่นบ่อยากให้มันเกิดขึ้นอีก
1: บางคนนี่เข้าอุโมงค์นี่ตื่นเต้นเอาแท้เอาว่า
0: ก่อนสิฮอดบ่ก็เล็งเลย
1: เ
0: ห็นป่ะ
1: เจ้าเข้าอุโมงค์ไปแล้วบ่ฮู้ว่ามันสิมีอุปสรรคบ่เน
0: า
1: ะบางเทื่อมันมีเหตุสุกเสริญอยู่ในหันเด็กมันบ่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถได
0: ้
1: มันก็มีกรณีหนึ่งที่ว่ามันอยู่หันแล้วเฮาก็ต้องได้หยับลีกหรือว่าเบิ่งว่าม ีอุปสรรคบ
0: ่แล้วก็ย่านแหละอันเห็นคลิปวิดีโอที่เพิ่นถ่ายลงเนาะมีคนไปยืนนําเด้คนยืนแบบว่ายืนโบกรถตัดรถแต่ว่าย่านกรณีที่คันขี่ไว้ไปตามเอาคนเติมนี่นะ
1: เจ้า
0: อันนี้มันเป็นสิ่งที่เฮาบ่อยากให้เกิดอีหลี
1: เจ้าเวลาตามทางรายการหมดแล้วท่านผู้ฟังก็ต้องขอขอบใจประธานที่ติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยสำหรับมื้อนี้เช้าวันศุกร์อนุรักษ์และบุญนองลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
0: สบายดี

0: องไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงเจ้านครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญทานฟังข่าววันที่11พฤษภาคมนี้ทานกีแก้วไข่ค้ำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์ที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศพร้อมด้วยคณะอยู่ศูนย์กลางนรสังศาสตร์ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนนรสังศาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12คณะกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์คนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศนำโดยท่านจุ่มคำหลวงวันกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์ประธานสัมพันธ์คนลาวอยู่ประเทศฝรั่งและได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวของเวียกงานสัมพันธ์คนลาวอยู่ต่างประเทศโดยโย่ให้ประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ได้รับทราบในโอกาสนี้ประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ได้แสดงความชมเชยและจิตราคาสูงต่อผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานนรสังศาสตร์โดยได้เน้นหนักให้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองเสริมขยายความสามัคคีเป็นปึกแผ่นพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12และจะตั้งปฏิบัติให้ได้รับมากผลเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งในการเต้าโฮมความสามัคคีตามพระบทบาทของนรสังศาสตร์ให้ได้รับผลสำเร็จตามคำควรกองประชุมใหญ่วางไว้ประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ยังได้เน้นหนักให้คณะกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์ที่เป็นตัวแทนคนลาวอยู่ต่างประเทศสืบโตเหตุหน้าที่ปลุกระดมคนควายพี่น้องคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศของพรรคซึ่งถือว่าคนลาวอยู่ต่างประเทศแม้นพรรคส่วนหนึ่งที่แยกออกบ่ได้ของวงคณะญาติแห่งชาติลาวเต้าโฮมกำลังแห่งทั้งหมดประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้หลายขึ้นกว่าเก่าประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ยังได้มอบใบย่องยอสรรเสริญให้กรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์อยู่ต่างประเทศสมัยที่11จำนวน10ท่านที่มีผลงานการเคลื่อนไหวประกอบส่วนเขาในเวียกงานของนรสังศาสตร์ตลอดระยะ5ปีผ่านมาเติมอีกดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

นอนสลับหลับตาอีลาว่าไงแม่สิไปเขียนไฟเดือนงายล้มผู้เบามูเพื่อนล้างเถือได้พอนามาเลี้ยงให้ใหญ่สูงมูเพื่อนได้กินปลาข้าวโตทอหัวเหือได้กินปลาเสือโตทอหัวสร้างบัดโตได้กินแต่ปลาขาวก้างทั้งซ้ำเพิ่นให้กินสั้นแล้วสุขสบายดีมีเลยกันสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าอาวอาทุกทุกท่านอยู่ดีกินดีสุขสบายใจทั้งกายและใจทั้งภายในและภายนอกเข้าสู่รายการลองเล็ดลองในทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโคศกบ่าวไทยขวัญใจมาสนคนเก่าคนเดิมนะมาฮอดจอดถึงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ที่9โมงจนถึง11โมง2ชั่วโมงนะอยู่กับบทเพลงมวนๆอยู่กับสาระดีๆสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพประสานสมทบกับการออนไลน์นามใหม่นะกับเพื่อนมิตรแฟนรายการที่มีเวลาได้ฟังเพลงฟังข่าวฟังวิทยุหรือว่าติดตามทางโซเชียลทาง Facebook ก็เข้าเบิ่งมื้อนี้ก็ไลฟ์สดเช่นเคยนะทางเพจแห่งสารลาวก็ติดตามได้เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะจันทร์ถึงเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ถ้าว่าระบบบ่ขัดข้องก็แม่นได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจซึ่งเพจของทั้งแห่งทราบลาวของเฮาก็ถือว่าผู้ติดตามหลายแสนเนาะเกือบล้านละในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเข้าไปเบิ่งได้นะทางเพจแห่งทราบลาวฝากไลฟ์ฝากแชร์กดติดตามติดตามทาง Facebook เบาไทยนำนะ TPU Thai Music เป็น Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อนแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการเพื่อนมิตรสหายที่เป็นเพื่อนทาง Facebook โคซกก็เข้าไปเบิ่งไปชมนะไลฟ์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันในภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบให้มันสำเร็จหน้าที่ในแต่ละมือเนาะเมื่อนี้ก่อนจะเข้ารายการอย่างเต็มห้อยในอีก2ชั่วโมงทางหน้านี่แหละมันต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนขอบใจบริษัทลองลิสการค่าลองลิสการค่าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและสรรสร้างรายการทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านปิ้งแบ้ซอยนิยมหรือว่าปิ้งแบ้แซบซอยนิยมเด้อขอบใจห้านเท่าพันโมบายฟูนครับซ่อมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำสุขความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้สมใส่กับเทียนผึ่งแท้ 100% จากธรรมชาติมาหลอมใส่ใส่เทียนขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบ2ไอ้น้องกระเปียกแซบสำเร็จรูปใน2สูญญากาศพกพาเคลื่อนที่หับประทานง่ายแก้ไขสะโพกนะกับกระเปียกแสบ2ไอ้น้องขอบใจตัวให้จำหน่ายอาหารเสริมห้านขายานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วดงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการและตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของทางบริษัทลองลิสการค้าพวกเขาในปัจจุบันนี้สบายดีเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งสารลาวเขาเบิ่งสบายดีทั้งอันนาทานทำไมวงพระจันทร์นะสบายดีเด้อทานคำไมวงพระจันทร์สบายดีอีตาโคศกว่าสันจาก FC ทั้งเมืองเฟืองเด้อไอ้บ่าวเด้อว่าสันบ้านจัดสรรโอ้สบายดีนะอันนี้น่าจะเป็นประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพิ่นเนาะอ้าวก็ให้เจริญรุ่งเรืองได้ยินดีเข้าร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์เด้ออาจารย์ใหญ่เพิ่นเด้อมีหยังก็โอ้ก็ล้มกันได้เนาะทั้งทานคําใหม่อาวงพระจันทร์เพิ่นพดเพลงหยังก็ขอมาเด้อทั้งอาจารย์เพิ่นเด้อเพลงซาเพลงไวเป็นลําถอกลําเดินลํายาวก็มีหลายๆแนวนะมีฮอดลําเรื่องพุทธจําปา4ต้นก็มีเรียกเท่ากํากระดําก็ได้เนาะ
สบายดีทั้งบ่าวเคียมไสยศาสตร์สบายอีตาโคซกว่าซั่นได้สบายดีจ้าแต่ว่าบ่ได้ขอเพลงหยังเอามาคอมเมนต์หยอกกันว่าซั่นก็เข้ามาแล้วนะทาง Facebook โคซกคนว่าจังได๋แหน่สบายดีสาวพุทธเมืองหาดเสือฟองบ้านสารคำก็สบายดีสาวๆสบายดีทั้งบ่าวจอยเจริญศิลป์คนศิลปินในหัวใจสบายทั้งนางสาวกุมภาอมราคำนะอันนี้ก็เป็นน้องๆลูกหลานเป็นอัญญวสนที่ศึกษาแต่ว่าติดตามวิทยุทาง Facebook เป็นประจำอันนี้ก็คือช่องทางในการเข้าเบิ่งเข้าชมของรายการของเราบ่จำกัดเพศบ่จำกัดวัยฟังได้ถามได้กินได้มวนได้นะเพราะว่ามันเป็นรายการบ่ได้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ย่อท้ออยู่แล้วนะเอาเข้ามาได้เด้อน้องๆเฮาเด้อ FC แฟนรายการอัญญวสนอนุสนปัญญาสนเข้ามาชมมาฟังมาเบิ่งนะมีข้อมูลมีสาระดีๆมาตอนมาฝากบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความรู้รอบตัวนะแล้วก็บางครั้งบางทีก็มีเคสสัมภาษณ์ผู้ป่วยนำนะมาว่ากันในแต่ละมื้อเด้อแล้วก็เฉพาะหน้าไม้เฮาเนาะมีรายการที่สนใจต้องการอยากฟังเพลงเด้อทักทายสบายดีทั้งหน้าไม้อยากลมกับโคสุกแบบสดๆเลยกำมาไรเนาะที่เบอร์030 5787052เด้อ5787052นี่เป็นเบอร์ประจำห้องสูง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในตอนนี้แบบสดๆกันเลยตอนนี้ได้เข้ามาได้นะเบอร์โทรศัพท์เราเสนอไปแล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็เบอร์ห้องการที่อยากได้อาหารเสริมหลายๆท่านก็ติดตามรายการก็อยากซื้อมี6ประเภทอาหารเสริมในปัจจุบันนี้เนาะเลือกเอาเด้อมักกินประเภทใดก็ว่ากันไป020 9829 4228 9829 4228นี่มันเบอร์สั่งอาหารเสริมบำรุงสุขภาพกดไปเลยนะพนักงานพอพร้อมรับสายของทานอยู่จัดส่งฟรีทั่วประเทศเด้อเฉพาะอาหารเสริมเนาะแล้วก็ท่านใดที่ว่าสั่งซื้ออาหารเสริมในสมองที่โคโซกจัดก็คือเก่านะมีโปรให้เนาะจ้าสบายดีโอ้เอานี่เป็นน้องพ่อดิเนาะเอ้ยเนาะสบายดีสบายดีเจ้าสบายดีทั้งสาวดาตันเออเพลงเพลินเพลงเพลินมาเลยเจ้าแม่นผู้ดูเออเจ้าเจ้าโดยขายปลาเข่งน้อยแม่เนาะโอ้กับหมักตัวใหญ่ๆแล้วมันจึงซีนหลายเนาะเออว่ามีแม่อย่างเนี้ยได้เผยแม่วอนเนาะเจ้าเออเจ้าเออก็ดีแล้วแหละมันยังใหญ่ยังตุยยังพีอยู่ปลาเข่งขนาดอืมแม่ละบ่ดันว่าปลาเข่งมันเป็นเบาหวานฮะดอกสะดอกเออว้าเออขอบใจตู้ขอบใจเด้อเจ้าเจ้าได้แน่นอนเจ้าขอบใจ

0: สบายดีอนาเมตตู้เผยนะเมตตู้เผยตู้ไผ่ตู้วอนตู้สอนตู้เจ้ยตู้เจิงนะกระตู้งามนะเป้ามีแต่ซื้อคักๆเลยทีมงานพิทักษ์บรรณาตานสบายดีทั้งสาวสบายดีท่านจอมมณีสนามไซเจ้าสบายทั้งเพจแห่งชาติและสบายดีเจ้าท่านจอมมณีสนามไซสนามไซเนาะสบายดีเจ้าท่าสบายดีท่านเคียมไสยพรอันเบาเคียมว่าคอเพลงนี่เด้อว่าสั่นอยากฟังห่วมฟังห่วมกับโมพอบริษัทกับพอตะโมพอตะโมพอตีพอทัดอ๋อเพิ่นฝากให้เจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็ท่านจอมมณีอยากฟังเพลงของอาจารย์วันไชยสมสุขสาวผมท้องว่าสั่นได้นะได้ๆจะจัดให้เด้อแล้วก็ยังมี FC ทั้งอัตตปือเด้อโอ้เจ้าสบายดีพี่น้องทั้งอัตตปือเจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดีบ่าวนะเสียงบ้านอลุง
0: โอ้สบายดีพ่อสบายดีเจ้า
1: ขอฟังเพลงนะเด้อ
0: ขอเพลงอย่างพ
1: ่อสาวขายหอย
0: สาวขายหอยได้มีเจ้ามี
1: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้า
1: เจ้าเจ้า
0: เจ
1: ้
0: าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: แม่นาตานพี่ขวนแม่ไผเด้อแม่ไผเพิ่นนี่
0: เจ้า
1: ครับคุณจันทร์ก็เงินสุดๆเบาไทยจังหวัดหัวมือเ
0: ด้อโอ้ยขอบใจหลายพ่อเอ้ย
1: ใจสบายดี
0: สบายดีเนาะอันนี้ก็มันอีพ่อภูมิพี่น้องทั้งบ้านหนองเหนียวเนาะไปฟังเพลงกันก่อนเป็นรายการเฮาเอาจัก1บทเพลงกันซะก่อนเนาะเพลงนี้แม่นตามคำขอเลยเด้พี่น้องทางบ้านนาตาลว่าเมื่อนี้มีปลาเข็งใหญ่ขายว่าสัตว์ก็เลยว่าจวดจ้าได้ผลสักก่อนเอาขายปลาเข็งก่อนสตาร์ทกันนะท่านอยากจะขายอยากจะว่ากันมาที่ขายปลาคอขายปลาดุกก็เสนอมานะ FC แฟนรายการเฮาในตอนนี้สตาร์ทกันพี่นี่ก่อนขายปลาเข็งม้วนๆกันจ้ะ

0: ไข่ปลาเข็งไข่ปลาเข็งมาๆมาซื้อปลาเข็งสวยเด้ว่าซั่นเออก็ยาวให้พี่น้องทางพูนพี่น้องทางบ้านนาตาลเด้อขอกันเข้ามานะก็ให้อยู่ดีมีแฮงลูกค้าอย่ามองใน3บรรณาแม่นาตาลนี่ก็เป็นลูกค้าอย่ามองของลองฤทธิ์พวกเฮาเนาะทั้ง3ขนาดขนาดใหญ่ก็ 65,000 ขนาดกลาง 35,000 ขนาดน้อยสุด 25,000 กีบเด้อยามองดีมีคุณภาพนะเป็นยาสามัญประจำเฮือนเอาไว้ทาถูทาถูไว้นวดไว้คั่นเป็นวินเป็นเวียนหมดแมงมันกัดมันต่อยเหมาะสมที่สุดอย่าไปปะไปวางเอิ้นใส่เอิ้นหาสั่งได้พอจัดส่งฟรีทั่วประเทศหับตัวแทนจำหน่ายเส้นกันเนาะกดไปที่เบอร์020-982-94-228เด้อว่าเรื่องแม่ค้านะแม่ค้านี่ก็เป็นโอ้ก็ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวมีอยู่มีกินเลยอันนี้บ่ประมาทเลยแม่ค้าแม่ขายนี่ก็ได้เก่งเนาะเก่งเก่งไปหลายด้านเก่งทั้งคิดไรเก่งทั้งปากทั้งเว้าเก่งทั้งสายหูสายตาเก่งทั้งทุกเรื่องนะเพิ่นนี่สลาดลักแหลมนะเป็นแม่ค้ามันต้องไวต้องทันกับเหตุการณ์โอ้ยก็ทันบ่ทันหมู่แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีให้แก่ครอบครัวและก็สร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกคำว่าแม่ค้าก็คือผู้หญิงที่มีอาชีพซื้อมาขายต่อเนี่ยนะซื้อสินค้ามาขายต่อโดยเป็นการนำสินค้าของกินของใช้เครื่องบริโภคต่างๆจากโรงงานจากผู้ผลิตแล้วเอามาส่งต่อให้ผู้บริโภคซื้อคือผู้บริโภคและผู้ซื้อนะโดยตรงเลยนะดำเนินการด้วยทางผ่านทางหน้าห้างผ่านทั้งตลาดทางทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆคือการโพสต์ขายนะเพื่อวัตถุประสงค์ก็เพื่ออยากให้มีรายได้เข้าเงินเข้าสารพอได้กินได้อยากนั่นแหละอาชีพนี่ก็ถือว่าดีขอชมเชยนะแม่ค้าทั่วประเทศเลยที่เป็นตลาดน้อยตลาดใหญ่ขายอย่างก็ตามซื้อสัตว์ขายซื้อเป็นตัวขายกันเป็นกิโลแม่ค้าผักสดแม่ซ่าขายปลาแม่ค้าขายเสื้อผ้าอย่างก็เป็นอาชีพที่ดีนะแต่ว่าหลีกเลี่ยงในสิ่งที่บ่ดีผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองกันได้บ่แนะนำนะสมเสยแล้วก็ยาวๆกันไปแล้วก็สนใจต้องการหลังจากไปขายเครื่องขายปลาเข็งมาแล้วเม็ดเมมเมภายหน้าตาลมาได้เงินมาบางทานก็เอาไปใส่หลักไปประกอบอย่างซื้ออาหารมาประกอบอาหารกันกินในตนแรงๆออกตลาดตะลีมาเฮ็ดสู่ลูกสู่ผัวกินบางทานก็ได้เงินมาแล้วไปใส่หลักไปในทางที่มึนเมาในหนึ่งก็แจมๆก็ได้อันนั้นก็บ่ว่ากันผักสดได้เงินมาแล้วเอาไปอย่างเอาไปในทางที่บ่พึงประสงค์ก็คือเปลี่ยนการพนันบ่เอาไปเฮ็ดในบ่ดีก็บ่แนะนำอีกอันนั้นก็ได้เด้ออ้าวก็ถือว่าเป็นข้อคิดชีวิตจะดีขึ้นถ้าเฮาปฏิบัติตามสิ่งที่มันบ่เฮ็ดให้ครอบครัวพังนะอันนี้ก็ถือว่าสมเสยสำหรับแม่ค้าที่ดีเนาะส่วนทางเพจแห่งสั้นแล้วเฮาว่าจะได้เนาะพี่น้องทางอาทานจอมมณีจักหน่อยเด้อสาวผมทองเพิ่นว่ายกปูมาแล้วฉันขอบใจเด้อไอ้เบาโคศกและสวัสดีทั้งสาวชื่อย่างแด่พี่น้องทางอันเผ่าม่วงเฮาเนาะก็ติดตามรายการหลายเด้หลายชนชาติชนเผ่าหลายอันมาติดตามทั่วประเทศเลยเนาะพอรายการเฮานี่เป็นอยู่สถานีศูนย์กลางใหญ่ของประเทศเลยแหละเนาะกระจายเสียงทั่วทุกเขตในมุมมองทุกมุมทุกแจทั้งทุกแข่งแล้วก็ว่าแม่นนะยกเว้นว่าเครื่องหับบางบอนมันหับสัญญาณบ่ดีฟังบ่อยากแจ้งก็ต้องขอโทษขออภัยนําเด้อก็แจ้งกันเข้ามาได้มีรายการเฮาจุดใดฟังบ่แจ้งบ่ทันก็โทรเข้ามาได้เดี๋ยวโฆษกจะเอาเบอร์เพิ่นโทรกลับว่าอยู่เขตใดบ้านใดเมืองใดไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเก่าอีกคักกว่าเดิมนะมีรายการเฮาเด้อมื้อนี้มีรายการอาจจะบ่ได้ฟังสปอตสัมภาษณ์สปอตโฆษณาบริคังเคสสัมภาษณ์ย้อนหยังย้อนว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ของเฮามันเข้าบ่ได้เนาะก็เลยว่าบ่ได้เปิดให้มีแต่ฟังโฆษกอธิบายเอาก็ได้เนาะในเรื่องของอาหารเสริมในเรื่องของสรรพคุณต่างๆเนาะราคมราคาหรือว่าเครื่องสําอางต่างๆมันเดี๋ยวโฆษกจะเว้าให้ฟังก็ได้นะบ่ได้ยากเพราะว่าบางทีก็มีต้องมีตัวขัดเวลาแดแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้เปิดเพราะว่าระบบเฮาขัดข้องน้อยนึงเดี๋ยวเพิ่นกําลังแก้ไขให้เนาะรับสารเอาไว้ก็ต่อจากสบายดีเจ้า
1: โดยสบายดี
0: สบายดีโอ้เจ้ามาตามหลังแล้วบ่ทันแม่เผยแล้วเจ้าเออ ได้ได้ได
1: ้อ่าขอมอบเด็กขอมอบไผ่ปอคำเด็กที่ประวงแม่วันเมืองเฟือง
0: เจ้า
1: แม่มณีลาแม่วอนปอวอนแม่ไผ่โพสิงบ้านหลบปัญญาสาวน้ำเพชรบ้านลองแท้สาวตัดสีสาวนางและกับแม่พิงวังเวียง
0: เจ้า
1: สาวแพงบ้านนนท์แก้วซื้อสาวบัวสาวกล้วยก็ทุบพร้อมเด้อหางเงินนะครับมันหมัน
0: เจ้า
1: เด้อเ
0: จ้าขอบใจเจ้าทางเบาเล่สบายดีเบาบุญสวงสบายดีทั้งเบาพี่น้องทั้งหนองแตงทั้งเบาสายสนสายแท้บุมิขีหินแห่เกี่ยมว่าสันสายยาเพิ่นบ่ธรรมดากะติดตามรายการแต่บ่ได้โทรเข้าหน้าใหม่เพิ่นว่าคันแขวให้มีตู้เผยกับตู้ไผว่าซั่นเมื่อกี้ได้จัดเพลงให้เพิ่นน่ะเพิ่นมักฟังเพลงจะได้จัดเพลงเอาเป็นเพลงสวนมอญล้ำลึกให้เราดอกเพิ่นมักเพลงนั้นเนาะสวนมอญแห่งนี้จัดแต่เพิ่นทั้งเบาสายสนก็ได้แล้วก็บทเพลงที่มีรายการขอกันเข้ามาโฆษกได้จดไว้ละบันทึกและส่งเข้าไปในห้องควบคุมเครื่องพลเรือนเดี๋ยวปล่อยให้แต่ละระยะระยะเนาะไปฟังเพลงนี้เติมแล้วจะค่อยเข้ามาสู่เนื้อหาของอาหารเสริมเฮาสาวผมท้องกันซะก่อนจากมลังอาจารย์อาคมสมหวังนะตามคำขอเอาให้แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจขอมาเนาะ

0: าวผมทองโอ้เพลงนี้ก็ถือว่าออกมาดนเลยเนาะมีรายการเฮาก็ได้หลายๆท่านก็สิเคยได้ฟังได้ยินกันว่าสาวผมทองก็ถือว่ามีเนื้อหาที่ดีการแต่งองค์ทรงเครื่องสภาพสุภาพบุรุษสภาพสตรีเปลี่ยนแปลงสีดำให้กลายเป็นสีทองสีดำให้กลายเป็นสีขาวสีดำให้กลายเป็นสีเหลืองก็มีเอาเลยหลากหลายสีแล้วแต่แฟชั่นการแต่งตัวแต่ว่าอย่าลืมนะว่าการย้อมผมดุๆหลายนี้มีผลกระทบฮอดผิวหนังเนาะเพราะว่าน้ำยาย้อมผมนี่เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการกัดเนาะอย่างแห้งเลยมีส่วนผสมตัวผู้แล้วก็ตัวแม่เนาะเอามาผสมใส่กันแล้วก็มากัดสีผมเฮ็ดให้ผมนี่มันอยู่ทรงอยู่สีบ่หลุดง่ายได้เป็นเดือน2เดือนเป็นปีก็ยังบ่หลุดผู้ใดตัวมันยี่ห้อดีๆเด้ออย่าชั่วเอาดุหลายเพราะว่ามันจะเป็นผลกระทบให้แก่ผิวหนังนางหัวของสุภาพสตรีสุภาพบุรุษทั้งหลายนะเกิดอาการห้อนแสบในเวลาถูกแดดถูกอย่างมันย่อมดุพดนะจะได้อักเสบผิวหนังมาแล้วมันติดเสื้ออีกโอ้ยเป็นนางหัวลอกมิดขี้รังแคอยู่ตลอดเวลาเลยนะจะได้ว่าไปอาบน้ำอาบยังไปถูกแดดก็แสบหัวผมก็ล้นไปน้ำนะทำลายเส้นผมมันธรรมชาติมันเดชมันฝืนธรรมชาติโดยการปรับแต่งก็ทำลายไปอีกทำลายทั้งผิวหนังทำลายทั้งเส้นผมเบิ่งแล้วมันสวยสดงดงามแต่ผู้บริโภคผู้เบิ่งทั้งนี้มันงามแต่ว่ามันแอบแฝงไปด้วยผลห้ายจะตามมาขันย่อมกันย่อมนำเทศกาลบ่ปีใหม่บ่งานนั้นงานนี้ออกงานอีบอกอีเวนต์บ่ตะต่างก็เฮ็ดไปบางครั้งบางทีแต่บางท่านนี่เป็นอาจินเลยเป็นอาเกินมาติดแหงนะทิศหนึ่งนี่สามเทือก็ยังมีบ่ได้ก็เตือนกันไว้สันดอกยันว่ามันสิบ่สบายในต่อหน้าไปคันที่ว่าเรื่องผิวหนังนะลองฤทธิ์ของเฮานี่ก็มีนะบางท่านก็สิมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ก็เทือมอบให้แก่พักข้าวทองเด้อมีรายการเฮาโมตินาพักข้าวทองนี่ก็เป็นอาหารเสริมอีกประเภทนึงในการดูแลป้องกันไวรัสต่างๆโรคผิวหนังนี่สะเก็ดเงินสะเก็ดทองต่างๆกับท่านเองที่เคยท่านได้เป็นในปัจจุบันนี่แหละนะหลักการอาการเป็นพื้นเป็นคันนะที่ว่าเป็นพื้นคันมันก็เป็นขี้กากก็มีได้บางท่านก็ได้แต่ว่าเพิ่นเรื่องขี้กากนี่หลายๆท่านนี่ผู้เฒ่าขึ้นใหม่นะมันมักเกิดเด้15 16ปีแต่ว่าแต่ที่จริงมันก็บ่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นผู้เฒ่าขึ้นใหม่หรอกมันเกี่ยวกับการอนามัยของผู้เกี่ยวนั่นแหละบ่สะอาดเองบ่มักอาบน้ําบ่มักเปลี่ยนเครื่องบ่มักเปลี่ยนกางเกงในบ่มักทําความสะอาดร่างกายมันก็เกิดเป็นแบคทีเรียสะสมน้ําหูผิวหนังเฮานี่แหละกลายเป็นตุ่มกลายเป็นพื้นคันแล้วก็คันแล้วก็ไปเกาๆแล้วก็ไปคันเป็นวงเป็นเวิ้งไปนะเป็นดาวเป็นบอนแดงบอนดำไปแพร่ลามไปตามงามขาและจุดซอเลนในห่างไกลบางท่านก็เป็นขี้เป็นเกี้ยนเนาะก็เกี้ยนก็เป็นขาวๆเนาะกันเถอะว่าเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเฮามีบอนนอนที่บ่สะอาดห่มเครื่องเสื้อผ้าห่วมกันใส่แพรเสื้อหน้าห่วมกันใส่อะไรที่มันอยู่ใกล้ๆกันแล้วมันมักติดกันผักส่วนนี้เด้อคันผักส่วนนี้เป็นแล้วต้องได้ระวังเป็นขี้กากขี้ฮิดขี้เหื่อนนี่มันติดกันง่ายที่สุดเลยอันตรายต้องได้ป้องกันแล้วก็ต้องมีเป็นของส่วนตัวผ้าเช็ดตัวนี่มันต้องโมเมนต์ผ้าเช็ดรวมเลยนะมันต้องเป็นผ้าส่วนตัวของไผของมันอาบน้ำแล้วกับของไผของมันอาบแล้วเราจะเป็นแลนเสื้อผ้าตัวเดียวกันเบิดเทือนนี่มันก็แน่นอนแล้วนะก็เป็นการป้องกันเพื่อบ่ให้มันติดไปโรคผิวหนังก็ได้นะบ่ได้ไปติดที่ลูกเช็ดเต้าติดที่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยากอีกรักษาคนทั้งภายในและภายนอกบ่อนอยู่บ่อนนอนก็คือกันได้เอาไปซักเอาไปกวาดไปยังให้มันละเอียดมีการฆ่าเสื้อนะเปิดประตูประตางออกให้แสงแดดเข้ามาให้มันมีการสว่างสังเคราะห์แดดจะได้เงินในสารก็ได้ใครมีเครื่องดูดฝุ่นก็ดูดฝุ่นเอาไปปั้นเอาไปซักให้มันทำความสะอาดใยแมงมุมต่างๆก็ได้ปัดได้แผ่วให้มันสะอาดนะให้มันเป็นย่อนเฮาบ่อนามัยนั่นแหละมันจะค่อยเป็นกีฮิตกีกากอันนี้เว้าความจริงนะหลังจากแล้ววันนี้เมื่อเป็นกีฮิตกีกากแล้วสภาพพวกเกี่ยวบ่คะล้ำแดนะ ส่วนลายนี่ขี้เฮ็ดขี้กากนี่ไปกินของดองหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มนี่ปลาแดกปลาล่าต่างๆนี่มันพิษอย่างใหญ่เลยเพราะว่าผักส่วนนี้บ่หมักประเภทเครื่องดองอยู่แล้วบ่หมักความซุ่มซื้นแต่ขนาดฝนที่ตกมันยังคันไปอยู่บนซุ่มซื้นนุ่งส่งเปียกแห้งบ่เว้าเลยเนาะยุบหยับผู้ใดอันนี้ประสบการณ์ตัวจริงคนก็เคยเป็นคือกันอย่าเว้าได้เนาะอันนั้นก็ย้อนเฮามีประสบการณ์แล้วจะค่อยได้เว้าได้คันผู้บ่เคยเป็นนี่ก็เว้าบ่อยากถูกไปได้เพราะว่าถูกแล้วถูกแน่นอนเลยเนาะถ้าได้เฮาต้องได้ป้องกันและก็ดูแลทั้งภายในและภายนอกคันภายในต้องอากาศกินอาหารเสริมประเภทสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแรงก็คือโมตินาผักขาวทองเป็นผลดีในระยะยาวเพราะว่าเฮารับประทานแล้วบางสิ่งบางอย่างที่บ่ปิ่นมันก็บ่เป็นเนาะเฮ็ดให้สุขภาพเฮาทั้งภายในและภายนอกมีภูมิสูงบ่มักเจ็บมักป่วยบ่เป็นหวัดเป็นไอเนี่ยอยู่นำกันร่วมกันอยู่เฮาก็ต้องได้ป้องกันแนะนำไปที่โมตินาผักขาวทองสมุนไพรพื้นบ้านเด้อให้พ่อแม่ผู้สูงอายุผู้ที่เป็นหวัดเป็นไอไก่ไอบ่เซาไอมีชีกับเธอมักเป็นผิวหน้าเขาเอิ้นว่าเป็นตุ่มมักเป็นภูมิแพ้เวลากินพิษก็เป็นเบื่ออาหารมักเจ็บท้องเจ็บไส้เที่ยวเข้าห้องน้ำนั้นบ่ได้ห่างกายอีพ่อยแม่ยามนี่แสดงว่าอ่อนเพลียแห้งแล้วภูมิคุ้มกันบ่มีแล้วมาออกกำลังกายกินน้ำพักผ่อนทำความสะอาดแล้วรับประทานอาหารเสริมเป็นประจำมันจะดีขึ้นมาอีพ่อเด้อแนะนำไปที่อาหารเสริมโมตินาผักขาวทองที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เออสบายดีเจ้า
1: สบายดี
0: สบายดีไอ้
1: เมื่อกี้ขายปลาเข่งเนาะ
0: เจ้าแม่แหละขายปลาเข่งได้เมื่อกี้นี
1: ่ขายปลาคอบัดนี
0: ้เอาขายปลาคอว่ะบัดนี้ขายอยู่ตลาดใดเนาะได้โอ
1: ้
0: ว้า
1: ทุกเสียงทุกสายทีมนั้นเก่าทีมเดิมของบอลเกตีหากาซาล่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นบอลเกตีป่ะนี
1: ่
0: อันนั้นเจ้ามีแฟนอยู่เมืองสังทองน้องดาวหันวะ
1: น้องดาวกับบอลเกตีสังทอง
0: เออสมมุติว่าน้อง

0: เออ
1: เ
0: จ้ามักลิ้นไก่บ่มักตีไก่เนาะจ้ะเนาะเออจะมักลิ้นมักตีไก่มักอันน่ะเอาไปตีกันเนาะไก่ฮะเนาะอือดีๆอ๋อเจ้าสบายดีเพิ่นนี่ก็ถือว่ามักกีฬาตีไก่นะตีแต่ไก่แล้วเพิ่นบ่ได้เคยตีเมียจักเทื่อหรอกบ่เคยปล่อยเคยด่าว่าหักเมียเออหักน้องดาวเมืองสังทองบ่ซั่นฝากเพลงกันตลอดอันไอ้เปาเลี้ยงไก่ตีกับเพิ่นนี่แหละว่าซั่นเอ้าไปฟังเพลงกันต่อจ้ะหน่อยพี่น้องสายมาเติมสบายดีเจ้า
1: สบายดี
0: โอ้เปลี่ยนสำเนียงไปทางปากเสสบายดีอัตปือบ่เอออัตปือเนาะพี่น้องทั้งไสเสถาเนาะสมัครขี้ไส้เออจ้าจ้าเพลงอย่างเนาะน้ำใจสาวลาวไต้เจ้าฝากเลย
1: เ
0: จ้าได้ได้ลูกชายบ่ได้เป็นคนขี้ทีหรอกจัดให้เลย
1: แม่นี่ฟังประจำโซ่จ้ะเชื่อโซ่ได้เชื่อโซ่ก็ได
0: ้โอ้แม่ฟังอยู่ตลอดนะแม่เนาะโดยขอบใจหลายเจ้าโดยได้ยินเสียงพี่น้องทั้งอัตปือก็ดีอกดีใจเห็นเพื่อนมิตรแฟนรายการฟังรายการของพวกเราเด้กำลังใจก็คือผู้ฟังนี่แหละจัดรายการเป็นพิธีกรเป็นบรรณาธิการเป็นวิทยากรต่างๆเป็นโค้ชเป็นอย่างไรจะคันไปเว้าแล้วมีคนฟังนี่ก็เมื่อยเลยนะคันเว้าแล้วมีคนฟังคนเบิ่งนี่คนตบมือมันก็เป็นรางวัลย้อมใจให้ผู้จัดรายการต้องได้ขอบใจเป็นอย่างสุดซึ้งกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนาะสายต่อไปเจ้าสบายดี
1: โอ้ได้แล้ว
0: เจ้าอีพ่ออยู่ใส่เนาะขอเพลงบ่พ
1: อ
0: คำพูทวีวันบ
1: ่
0: ฮันบ่ใหญ่บ่โตฮันวะเอออันบ่าววาสนาพาโชค
1: ขอฟังบ่นั่นขอทุกบ่ว่าดีนี่จะมาพี่น้องลูกฝ่ายเจ้าอะไร
0: เออบ่มีคันหาบ่เห็นเว้ยบ่นั่นน่ะ
1: นี่
0: เจ้า
1: บ่เคยหากันซ่าเรียกให้ตีโคขอมาของหั่นเนาะ
0: อืมแม่นแล้ว
1: เออโคคนหมู่ย่าหมู่ซอกขอหน้ากันของกันได้หั่น
0: ว้าโ
1: อ้บ่ใหญ่บ่โตเด้อ
0: เอาสาวหั่นน้อยให้ล่ะเนาะสาวห้านน้อยจ้าด้าขอบใจเด้อทั้งอันนั้นเบาได้บุปผีหยังฝ่ายได้โคซุกนี่ก็ได
1: ้
0: เจ้าวาสนาพาโชคเนาะเจ้าโอ้ซื้อเจ้านี่ก็คือสี่คนโชคดีดอกบุกเพิ่งแต่ซื้อก็วาสนายังมาพาโชคพาเฮงอีกเติมอ่ะว่าเป็นลายมันยาวมันเนืดพี่น้องเปิดฝาหม้อพ่อแต่ขวาขี้เข็บและก็แม่งอดไปฟังเพลงกันต่อนะเพลงต่อไปนี่ก็แม่นเอาเป็นสาวขายหอยบัดนี่เนอะแล้วก็ตามอีกบทเพลงหนึ่งสาวห้าน้อยสองบทเพลงมันมวนกันจ้ะ

การต่ออีกหนึ่งบทเพลงแบบมวนๆโจ๊ะๆทั้งอาจารย์คำภูทวีวันสาวห้าน้อยให้แกทั้งอาจารย์วาสนาพาโซ่ขอมาเจ้า

โต้มีโต๊ะเพียงแต่สองสามหน่วยคุณคายกะงามสวยอีรีว่าสาวหันหน่อยเพลงนี้โอ้ยเมื่อสาวปีหลังอันนี้ก็แต่บ่ธรรมดานะสิเป็นสาวหันปิ้งเอ็น500บ่สาวหันปิ้งหูหมูสาวหันปิ้งหอยสาวหันปิ้งเป็ดปิ้งไก่ปิ้งโอ้หลายแนวปิ้งพี่น้องเฮาการค้าการขายอยู่แคมทางนี่ขี่รถกายไปกันมาแหนมไปหลายเถื่อมาแวซะก่อนนะว่าซั่นแหนมเบิ่งผู้สาวคือว่าคิ้วนี่คือว่าดำดีแท้ว่าแวมึงจักบาดซะก่อนมาซั่นเอาจักเป็ก2เป็กพอได้แก้ข่าวก็แวกันไปนะเมื่อ20ปี20ปี30ปีหลังนี่ก็ถือว่าบรรยากาศนะซั่นว่าห้านใดเป็นห้านน้อยๆนี่พี่สาวอันงามๆแดนในกระต้อมผู้บ่าวก็บ่ได้ขายมันๆสาวหาน้อยจะได้เก็บทั้งนาอาจารย์วาสนาเด้อผ้าสู้นะแล้วก็สบายทั้งท่านใส่สวนจักหน่อยเด้อสาวสวนมอนลำลึกกันจักหน่อยเนาะแล้วก็ยังมีทั้งนาสาวจันทราห้องไก่แก้วอันว่าสาวเท่าสิเอาบ่ว่าซั่นทั้งอาจารย์สมศักดิ์จดไว้ให้เด้ออันสาวจันทราว่าอยากฟังว่าซั่นเพลงนี้เนาะสาวเท่าสิเอาบ่ถ้าถามครูสุกว่าเอาบ่กะก็เอาอยู่เนาะเอาแต่ว่าอายุซำใดจังให้สิให้เอาเนาะเพิ่นว่ามัน88แล้วว่าซั่นเอาว่า88แล้วก็ยาแล้วว่าซั่นจะเอามาปัวกันมันก็สิยากเนาะก็สิเอาพอดีพองามเด้อครูคล้องกันก็ได้นะฮักตั้งไว้ใจตรงกันนี่อันนี้เป็นวลีเด็ดนะแต่ว่าการที่จะอยู่ร่วมกันมันต้องให้มันสมบูรณ์ทั้ง2กรรม2ฝ่ายดิเนาะโอ้คันว่าพรรคส่วนนึงก็ถือว่าอันบ่สมบูรณ์ปานใดแล้วก็มันก็บ่บาลานซ์กันเนาะนั่นก็สิได้เป็นภาระซั่นไปคันเอาเป็นภาระอันนี้ก็อยากยากทางให้ดีแล้วก็มันอยู่ไผอยู่มันละดีละ อ้าวหมดเวลาแล้ว11สมมุติของรายการพวกเฮายังเหลือแต่6นาทีก่อนจะจากกันไปในเบรก11ยังอีกชั่วโมงนึงเด้อรายการเฮาเด้ออีกชั่วโมงนึงมีรายการสั่งซื้ออาหารเสริมในที่โคโซกจัดตอนนี้นะครับลดพิเศษให้เนาะเจ้าสบายดีโน้สบายดีทั้งอันนานน้องสาวพิมพ์อัตปือเจ้าเจ้ามื้อนี้อัตปือที่ฟังเพลงหยังเจ้าเจ้าเพลงหยังเจ้าเพลงหยังหัวใจคือทอดเจ้าฝากให้เบลอจ้าฝากเลยจ้าฝากให้ไผหลวงพ่อบางเจ้าโดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโดยโดยโดยโอ้ยขอบใจด้ล่ะเด้อขอบใจด้สาวพิมพ์อายีดีมีแห่งน้องสาวพิมพ์คนงามแต่กี้หันเป็นโสดเด้ปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วก็เว้าหลายพยัญผัวหยุ่มหน้าเนาะอ่ะไปฟังเพลงปิดท้ายรายการกันก่อนบัดนี้เอาอีกหนึ่งบทเพลงที่ขายปากคอกันก่อนเด้อให้ศิลปินทั้งอาจารย์โศกใสเพิ่นจัดให้แก่ทั้งอนาพี่น้องที่ขอมาทั้งหลังไม้เรียกว่าหน้าไม้นะได้ฟังร่วมกันขายปลาคอขายปลาเข็งกันขายเบิดแล้วยังปลาคอที่2โลเอามาเอาให้แน่ว่าซั่น

0: องไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสูงอยู่เวียกงานอยู่แขวงคำมวลท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะได้พบปะเยี่ยมยามและสูงอยู่เวียกงานอยู่องค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวลในวันที่11พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้ท่านคำแดงศรีบุญเฮืองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวลได้ยกเห็นผลสำเร็จหลายด้านพร้อมทางสาเหตุและบทเรียนที่ทอดถอนได้จากการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานขององค์การอัยการแขวงในระยะผ่านมาและการกำหนดแนวเวียกจุดซุ่มในการปรับปรุงเวียกงานในต่อหน้าท่านคำเพชรสมวรจิตได้แสดงความชมเชยและติราคาสูงต่อผลงานขององค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวลที่ได้สุ่มใส่สร้างผักพนักงานปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งและยกสูงคุณภาพการติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายด้วยผลงานอันพ้นเด่นไปพร้อมกับการเอาใจใส่บำรุงยกระดับบุคลากรทางด้านคุณทาสการเมืองและวิสาสะเพาะได้ซี้นำการจัดตั้งปฏิบัติพลบทบาทก็คือการเคลื่อนไหวด้านเวียกงานวิสาสะเพาะเป็นต้นการติดตามกวดกาการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเส้นตำรวจศาลประชาชนแผนกยุติธรรมและภาคส่วนอื่นๆเพื่อรับประกันการนำใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรมท่านยังได้เน้นหนักให้พนักงานอัยการทุกคนจงสืบต่อปรับปรุงเวียกงานติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายให้มีความหัดกุมและทันการกว่าเก่าโดยเฉพาะการติดตามการกักขันเกินกำหนดการจับตัวโดยบ่มีคำสั่งจากอัยการและการปล่อยตัวนักโทษที่ปฏิบัติโทษสำเร็จแล้วให้เป็นไปตามขบวนการของกฎหมายเคียงคู่กันนั้นยังเสนอให้องค์การอัยการประชาชนแขวงและเขตสืบโตเพิ่มทวีการนำพาด้านเวียกงานแนวคิดการสร้างผักพนักงานยกสูงคุณภาพด้านวิชาเฉพาะสืบโตพันขยายมติและนิติกรรมต่างๆไปเคียงคู่กับการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพื่อสร้างให้คะแนนการอัยการประชาชนมีความนักแน่นเข้มแข็งและทันสมัยในโอกาสเดียวกันนี้ท่านคำเพชรสมวรจิตยังได้มอบเครื่องใส่โครงการซึ่งประกอบมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส่งสุดและปื้มกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนฉบับปรับปรุงให้องค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวลเพื่อนำใส่เข้าในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ังจากได้ฟังข่าวต้นสมองจากทางสถานีไปแล้วก็เข้ามาฟังรายการลองลิตกันต่อนั่งอีก1สมองอยู่กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทโดยได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิตการค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักพร้อมทั้งโรงงานตัดยิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายห้านปิงแบ่สอนิยมพร้อมทั้งแบนเทียนพึ่งน้ำโซกกระเปียกแสบสองไอ้น้องนางสาวเท่าพันนางสาวพิมพ์ทั้งต่างแขวงก็คืออยู่อุดมไซที่เสนอในหัวรายการไปเฉพาะมิตรรายการอยากได้อาหารเสริมผ่านตัวแทนอยู่ทั้งแขวงหลวงพ่อบางก็แม่นไปเอาน้ำห้านไข่ยานางเอ็งเรียกว่าทั้งสาวเอ็งคนงามหน้ามนใบผูพอดอยู่บ้านตลาดดาราหลวงพ่อบางเป็นห้านไข่ยาใหญ่นะครบเครื่องเรื่องอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของลองลิตรพ่อเฮาอยู่ลงมาทั้งแขวงเวียงจันทน์ก็มาห้านไข่ยาแม่หยักเออแม่ยกบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์เด้ออันลูกสายโทรไทยแล้วเว้าซื้อแม่ละผิดอยู่ตลอดเอ้ยลูกสายหยอกอีแม่ซื้ออย่าไปเจอน้อยไหลแม่ก็ได้ก็หันว่าบอกอันเวียงยกก็คนตลกเด้ก็เลยแซวอยู่ตลอดก็ไปหาเพื่อนได้เด้อห้านไข่ยาแม่ยกครบเครื่องเรื่องอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของลองลิตรอยู่บ้านตลาดก็ได้บ่เป็นว่องไวทันใจง่ายต่อการเคลื่อนไหวและง่ายไปเอาไว้สบายเนาะเดินทางไปป้าปุ๊บได้มาแล้วดิได้อาหารเสริมบำรุงสายตามาแล้วก็พอดีว่าอาการทั้งดวงตาเป็นมาหลายเดือนมัวฟางมีเฟือมีเมฆมีหมอกบางครั้งบางทีว่ามันอยู่เทคอยู่บ่าเสียงยิบยิบยับยับทั้งสีเขียวเหลืองขาวสวยสิวปนกันไปปนกันมาโอ้บ่ได้เลยหรือว่าโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนแย่ก้นเข็มก็บ่ถูกแล้วหยาบนี่ 3-4 ปีหลังนี่ก็ยังแม่นอยู่เด้แต่ปัจจุบันนี่แหละแม่นบ่แม่นแหลมด้วยมีดเด้คือแหลมโซ่อันนี้แหลมด้วยน้ำลายกับหีมซุปรูปแหลมๆพุ่นเด้เอาจิ้มๆใส่ปลาแล้วก็หีดแหลมๆแล้วก็แย่ปึ๊ดไปปึ๊ดมาพุ่นบ่ไปตำมึนไปลองเบิ่งเข็มยิบเป่าปานเบิ่งข้าวสารข้าวเปลือกท้ายมันใหญ่ๆแต่จังเวิงๆเนี่ยเอามาซุปเบิ่งก็ยังอยากเปิ่นอยู่เด้เนาะโอ้ช่วงตาอยากหายแห้งแล้วบ่ได้เฮาสิปล่อยเป็นจังซี่ไปนี่มันอันตรายจนสิบ่มีดวงตาได้เบิ่งผู้สาวน้อยเด้น้อยอีแม่นเนาะน้อยอีพ่อแม่นบ่เออแม่นแหละลูกใส่กระทักท้ายสบายดีเข้ามาได้สอบถามข้อมูลกับอาหารเสริมโคลาลินพาสเป็นแคปซูลเด้อสูตรใหม่สูตรเข้มข้นนวัตกรรมใหม่ๆในด้านของอาหารเสริมบำรุงสุขภาพเฉพาะทางดวงตาลองลิตรพวกเขามีจำหน่ายแล้วเริ่มต้นสตาร์ทกินตั้งแต่มื้อนี้ก่อนมันจะสายเกินไปอย่าสุดไปลีลาเอ้ยเมื่อนั้นมือนี้อยู่บ่ได้เนาะจนมันสิเป็นหายแห้งกูเติมอีกบางท่านก็เป็นสายตาเอียงสายตาเบิ่งใกล้แจ้งเบิ่งไกลบ่ชัดเจนบางท่านก็มีปัญหาเรื่องอาการต้อเนื้อต้อกระจกหุ่นในตามันเสื่อมต้อหินอาการแต่ละอาการมันแตกต่างกันแต่ว่าทั้ง4ประการนี่แหละมันคันเฮาบ่ปิ่นปัวบ่ดูแลเลยมันสูญเสียดวงตาไปเด้อันตรายเด้อให้เอาใจใส่เนาะเสกกวดให้มันละเอียดอย่าใจเย็นบ่แม่นแนวสิมาใจเย็นอันใจเย็นนั่นแหละมันตำหูกสารแหเออจักตอกบ่หรือว่าสิสารคล้องสารอย่างเอิ่นใจเย็นได้อยู่มันต้องวิธีการประณีตแน่นิดนึงแกะสลักแต้มรูปนี่เฮากับลูกกับเมียใจเย็นๆ
แต่กับสุขภาพนี่มันเย็นบ่ได้ละหีบห้อนได้ก็ดีสายตาเอียงบางท่านก็มีปัญหาเรื่องสายตาเอียงก็คือการผิดปกติของความโค้งของกระจกตาเฮาเนาะหรือว่าเลนเลนแก้วตาเฮานี่มันบ่ท่อกันเนาะเฮ็ดให้การเบิ่งนี่มันบ่สุ่มสิจุดเดียวกันน่ะมันเป็นคนละเรื่องเนาะเวลาเฮาเบิ่งมันบ่ซูมไปเป้าหมายโฟกัสจุดเดียวเด้เนาะมันก็เลยเป็นเอียงๆจังหน่อยส่งผลมันเกิดภาพซ่อนภาพเบลอเบิ่งบ่ชัดหลายๆอาการมันต้องได้เข้าสู่กระบวนการเช็คบทให้มันละเอียดเมื่อฮู้แล้วกลับมาเฮาสิวิธีแก้ไขได้ใดเบิ่งแยงแนวใดบำรุงกันจังได๋บางท่านก็มีปัญหาเรื่องอาการคันตาแสบคันคือว่ามันมีอันนั้นมีแนวมีแม่มันมาไตยิกๆอยู่ในตาคือมันมีตัวอย่างนี้ในตานี่มันแล่นกระดิกกระดิกอยู่ในตานี่คันเลยเด้อันใดเนาะเพราะว่าอยู่ในดวงตานี่เส้นเลือดนี่หลายเส้นประสาทก็หลายเนาะประสาทสัมผัสในดวงตานี่ไวขนาดเนี่ยโอ้สิเงือมือมาฟาดในตานี่ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลยหลับตาไวขนาดปฏิกิริยาตอบโต้นี่ผลึกมันย่านแล้วปั๊บๆเลยคนเนาะบางท่านนี่ก็บ่มักกระพริบตาก็เป็นอีกแบบนึงอีกอันนั้นก็ได้เป็นสายตาแห้งน้ำลอลื่นดวงตาบ่ค่อยมีแห้งแสบมักสีมักคันมักยองมันมักไปใส่สารเคมีภาคส่วนนึงกับสุภาพสตรีกับมักแต้มขอบตาเนี่ยสมัยแต่เก่านี่มันบ่ทันได้ทันสมัยเด้เนาะปัจจุบันนี่มันทันสมัยแล้วซักเอาเลยเด้ซักขอบตาเป็นคล้ายๆกับสีมัคคลางามๆขอบงามเลยล้างน้ำก็บ่ออกบัดสิไปเที่ยวไปทางไหนก็บ่ได้แต้มดอกขอบตาคิ้วก็บ่ได้แต้มแล้วเนี่ยมันมาตรฐานแล้วเด้มีแต่ว่าเติมแต่งด้วยข้าวแป้งน้ำแดงซื่อองค์ประกอบลักคิ้วก็เจิดคักแล้วหิมศพก็บ่ได้แต้มแล้วได้อย่างมีสักขอบประกงามเลยปานแต้มก็ยังว่าโอ้หิมศพมาสดาเนาะความงามบ่ธรรมดางามเตื่อยอู้อดซอนก็ยังว่าสักขอบตาแต่ว่าบางท่านยังบ่ได้คิดไปถึงจุดนั้นได้แต้มเอาสอบ่แต้มแต่ละมือแต้มแล้วก็ล่างออกแต่ละมือการล่างมันต้องใส่พวกเพชรพวกสารอะเหยก็ไปทำลายแก้วตาเอาเคมีไปซักอยู่ขอบตาเพื่อการลุดเข้าไปในตาแดแสบแดน้ำตาซึมแดเป็นประจำทุกมือทุกงานเพราะมันเกิดการอักเสบขึ้นมาก็ไม่เป็นผลดีต่อดวงตาอีกมันก็มีผลเสียและก็ผลดีในการแต้มตาแต้มอะไรคือกันเบิดมันก็ต้องได้ดูแลรักษาเมื่อใส่แล้วก็ต้องได้ล้างให้มันสะอาดป้องกันว่ามันเข้าในตาเฮาผลตามมามันก็มีทั้งดีและให้เฉพาะอาหารเสริมโคลาลินพาดพวกเฮาบำรุงทั้งเส้นประสาทและสมองช่วยป้องกันบ่ให้อาการต่อเนื้อต่อกระจุกนี่เกิดขึ้นในอนาคตและก็ยังไปลดพออาการสู่แสงสู่ลมหันช่วยได้บางทีกินไปแล้วก็ยังไข้แดสู้ไปย่างไปกลางแจ้งก็เสื้อว่าตาบ่ค่อยได้แสบปานใดแหละหลังจากที่หับประทานมากันหลายท่านอยู่ในเคสสภาพมีเนาะอย่าลืมมีรายการเฮาเด้ออาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาลินพาดจัดจำหน่ายทั่วประเทศจัดส่งฟรีให้เลยเด้อสุขภาพต้องมาก่อนอยากจบอยากงามอยากแข็งแรงมันต้องได้แข็งแรงต้องทันหมู่เนาะหมู่ได้กินก็กินน้ำหมู่ได้หมู่เบิ่งงามก็เบิ่งน้ำหมู่ได้
บ่แม่นว่าโอ้ยไปนําหมู่ก็บ่คือหมู่หมู่นี่พกเงินพกทองพกคําเต็มถุงตัวเองนี่พกแต่ถุงยาไปบ่ได้เด้นะเฮามันต้องมีวัฒนการตัวเองห้าวหันขึ้นเติมในการดูแลสุขภาพออกกําลังกายได้อย่านอนดึกอย่าตื่นสวยห้าวหันต่อหน้าที่การงานห้าวหันต่อครอบครัวกระตือรือร้นแม้จะอยู่ง่วมอยู่เหงาอยู่โศกอยู่เศร้าอยู่ในการสมองปึ๊กปื้อพัฒนานี่บ่ได้เนาะเอาฝากไว้จะใช้ละเด้อกับอาหารเสริมจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเนาะมาตอบแห้งใจ FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวกันนําแดมากันหลายพอสมควรตอนนี้สบายดีทั้งน้องสาวสุมาลีไมติจิตพี่น้องทั้งอุดมไสฝนเดือน5ให้ได้อ้ายว่าซั่นได้เดี๋ยวจัดให้เด้อสาวสุมาลีโอ้คนนี้ก็มันคิวนี่ก็บ่ธรรมดาเด้นอดเบิ่งใน Facebook นี่ก็โอ้ปานเอียนบ่ได้คิวก็ได้ทั้งจันทคาเด้ยกโป้แถมก้อยเข้ามาจ้าอ่ะขอบใจทุกคนที่ติดตามรายการฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ข้อมูลมีรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้เดี๋ยวเบรกต่อไปโคซกจะออกอากาศให้ไปฟังเพลงนี้กันสักก่อนมีรายการเฮาสวนมอนล้ำลึกบทเพลงนี้มอบให้เกศทั้งทานสายสนพี่น้องทั้งน้องแต่งเข้ามามวนๆกันจ้ะ

ทับพระสบดีเอฟซีพี่น้องทางส่วนมอญเลยนะทางบ้านจอมเพชรทางวงเวียนเจเนโม่คนนะทางโบโอเนี่ยเนาะ

วดมนต์ล้ำลึกโอ้ดนละประเดี๋ยวเปิดมาเปิดสู่กันฟังในทางอาจารย์กุ้งลาเรียกว่าไอ้กุ้งลาวงสัมพันธ์เนาะขอบใจทั้งกันนะท่านใส่สนเด้อที่ขอเพลงนี้มาเนาะสบายดี FC แฟนรายการทาง Facebook บ่าวไทยกันน้ำแดงสบายดีท่านบุญนำหมื่นสุพลสบายดีทั้งไอ้หักไอ้เพลงเด้อคนบอกว่าให้โคศกร่ำรวยอยู่ดีมีแหงอย่าเจ็บอย่าจนจ้าขอบใจ IP เพิ่นเนาะขอบใจทั้งน้องสาวจันสมรจันทลานใสทีมงานสุดสนในสมิทเพื่อสุขภาพกับมาเบิ่งมาแยงกันอยู่ดีมีแหงเด้อเพิ่นมาเบิ่งฝากไลค์ฝากแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้โคศกไปนำสนใจต้องการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กับยินดีเด้อทุกๆแบบสินค้าว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทห้างห้านต่างๆนะมีสินค้าแบบใดนะจัดจำหน่ายแนวใดหรือว่ามีธุรกิจมีโครงการมีฟาร์มนะเกษตรต่างๆก็เข้ามาได้เดี๋ยวโคซุกจะเก็บมาเป็นบัญหาพอได้ให้เป็นผู้อุปถัมภ์รายการเด้นะพอได้เว้าได้ว่ากันก็อย่าลืมนะรายการพอ2ชั่วโมงทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ยินดีที่เบอร์020-9829-4228เด้อจักหน่อยเนาะสาวลาวใต้จักหน่อยเด้อส่วนเพลงอันสาวเท่าเสียวบอของจันทราหันยังบ่ได้เปิดเธอเลยเนาะอันท่านเปิดแล้วก็ยังแต่จะจังหวะจะได้ฟังกันอยู่ดอกได้ฟังกันทุกคนดอกมื้อนี้นะเพราะว่าเวลาหลายส่วนหลายจะบ่ค่อยได้ปล่อยอันแล้วสปอร์ตเดย์มันได้เพลงหลายเดย์มื้อนี้นะไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลอาหารเสริมกันต่อเนาะเพราะว่ามื้อนี้จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมเป็นพิเศษของลองเล็ดพวกเฮาโดยกุ้งเลยเด้ออาหารเสริมประเภทต่อไปก็คือจีโก้พลัสนะจีโก้พลัสนี่อธิบายทุกมื้อนะเว้าทุกมื้อแต่ว่ายอดขายก็ถือว่ามาทุกมื้อคือกันนะอันนี้ก็ถือว่าแสดงความดีใจนำมานาภาคส่วนที่รับประทานอาหารเสริมประเภทจีโก้พลัสนะเพราะว่าเฮาทุกมื้อนี่ในสังคมปัจจุบันนี่อาการไขมันอุดตันเส้นเลือดนี่ถือว่าหลายเด้นะหลายทานกับมักกับเป็นนะบางทายกับเป็นบางทายกับเป็นเกี่ยวกับน้ำตาลยกข้างในเส้นเลือดหลายเป็นเบาหวานแล้วก็ว่าแมนแต่ว่าบางท่านก็ยังบ่ได้เป็นแห้งบางท่านก็ในปานกลางมีในเกณฑ์ปกติก็สามารถที่จะควบคุมได้นะแต่ว่าบางท่านก็ต้องได้เข้าการพักฟื้นยังเป็นทางการนะเพราะว่าน้ำตาลขึ้นสูงแห้งก็ต้องตั้งใจแล้วก็อดทนอดกั้นนะแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นก็มาลองเบิ่งนี่ก็คืออีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมจีโก้พลัสเด้อแนะนำผัวพันและสอบถามข้อมูลก่อนเนาะจะครับตัดสินใจตามหลังก็ได้ที่เบอร์020-9829-4228อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจีโก้พลัสจะจำหน่ายมา14ปีแล้วนะพวกเราก็ถือว่ามีข้อมูลหลายมาเว้ามาว่ากันบางท่านก็บ่ฮู้ว่าตัวเองเป็นไขมันแน่นะก็อยู่ไปกินไปวันๆอยู่ไปกินไปวันๆแต่ว่าบ่ฮู้ว่าโอ้มีไขมันอุดตันเส้นเลือดค่าไขมันขึ้นสูงมาเก็บหัวผูกเกี่ยวกับบุบได้ศึกษาได้บริษัทข้อมูลแล้วกับบุหูว่าตัวเองไปไขมันเนาะก็นำพาตัวเองไปในทางที่ผิดอยู่ตลอดเวลาด้วยการสูบยาด้วยการกินเหล้ากินเบียร์ด้วยการกินเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยการกินเครื่องที่มันมีรสเค็มนัวจัดเนาะเป็นไขมันนี่หลีกเลี่ยงที่สุดในรายการกินแล้วมีผลทันทีเจ็บหัวเจ็บเก้ารู้สึกว่าเป็นวินเป็นเวียนห้อนๆหนาวๆและก็อาการที่สำคัญก็คือหายใจยากเลยหายใจลำบากหายใจฟืดนะอาการเพิ่นเด้อบางทีนี่ก็เหงื่อใครเข้าออกมาเป็นบางครั้งนี่ตีนมือนี่กูบจังเข้านะเวลามันขึ้นแห้งๆมาเพราะว่าไขมันอุดตันเส้นเลือดก็สามารถจะติดตามข้อมูลเบิ่งอ่านเบิ่งแน่เนาะในโซเชียลในหนังสือในวารสารในข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆหลายช่องหลายสารคดีหลายขึ้นเพิ่นก็เว้าว่ากันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของไขมันนะเฮาก็ติดตามอยู่เฮือนอยู่ซานเฮาก็เบิ่งตัวเองแท้นะบางท่านก็มีแต่เฮ็ดเรื่องงบๆบ่ฮู้ว่าสุขภาพตัวเองไปฮอดไสแล้วมันต้องได้เอาใจใส่แท้มันเป็นหยังมาและสายเกินแก้แล้วเด้นะอาการไขมันอุดตันเส้นเลือดสูงนี่เฮาก็สังเกตได้อยู่เฮือนหนึ่งมานี่ฮู้สึกว่าอ่อนเพลียมักวินหัวมักวินหัวมักเจ็บหัวเป็นวูบๆวาบๆนี่อ่อนเพลียมันเมื่อยมันอ่อนเพลียแบบผิดปกตินะ
บ่อยากเฮ็ดหยังเลยไว้งานต่อไปขนาดว่ายกยกบักยกสิไปขุดสวนผักนี่ก็ยังบ่ไหวละเมื่อยละนะอันที่สองมากันแม่นรู้สึกว่าหายใจลำบากแหงหายใจยากในหัวใจนี่มันแน่นคือมีอันอย่างมาติ่งเอิกไว้นะสอดใส่เอิกสอดใส่กลางหลังอะไรหายใจลำบากนะหายใจลำบากหายใจยากหายใจฟืดหายใจบ่สะดวกหายใจบ่โล่งก็ไม่ง่ายซะไปย่ำใดก็ถอนหายใจฮ่าตลอดจังสิเด้อเบิ่งเด้ออันที่3มาแล้วมันนั่งอยู่ซื่อๆก็เป็นตะคิออฟก็น่ะเป็นหยังก็ขาปั้นนะขาปั้นเอ็นคอตีนกูบมือจังเขานะเอาค่อยแล้วขาค่อยปั้นขาค่อยปั้นว่าซั่นนี่เห็นบ่ทั้งๆที่บ่ได้ไปออกกินกีฬาบ่ได้ไปแล่นบ่ได้ไปเฮ็ดหยังนักหนาสาหัสคันว่ากล้ามเนื้อคอดกล้ามเนื้อจังขาปั้นนี่มันนักกีฬาที่เขาใช้แรงงานหลายใช้กำลังหลายใช้กล้ามเนื้อในการวิ่งเต้นนั่นน่ะขาปั้นเนี่ยก็ยอมหับแต่ว่าผู้เกี่ยวนี่นั่งอยู่ซื่อๆกับขาปั้นนี่มันก็ยอมคือกันผู้ขาก็ได้อยู่ซื่อก็เป็นนะมึนซาตามตีนตามมืออยู่ซื่อก็มึนหูเจ็บหูหยังเกิดอาการแบบซี้ขึ้นมานี่อันนี้ก็สังเกตได้ในภาวะเกี่ยวกับเรื่องของมันอยู่ในเส้นเลือดสูงนะอันที่4มาเนี่ยมันเกิดอาการพื้นคันในต้นโตนี่ตามท้องหน้าท้องปีกเอิกอยู่ตามสันหลังตามแอบแอขาเป็นพื้นแดงเหลืองขาวเป็นสลับซับซากเป็นปานเป็นอย่างขึ้นมานี่นี่ผิดปกติแล้วตามลำตูเด้อเบิ่งอันที่5มาละแมนเหงื่อออกบ่ได้ออกกําลังกายนั่งอยู่ซื่อก็เหงื่อออกตามองค์ตีนองค์มือตามแอบแอขาเหงื่อนี่เดี๋ยวออกเดี๋ยวยุบเดี๋ยวออกเดี๋ยวยุบฮ้อนๆหนาวๆอยู่ตลอดเวลานะและอันสุดท้ายมาละแมนอุณหภูมิห่างกายรู้สึกว่ามียามฮ้อนแล้วก็มียามเย็นมีขึ้นมีลงอยู่มีภาวะที่บ่ปกตินั่นคือสัญญาณเตือนไขมันอยู่ในเส้นเลือดของท่านเริ่มละเข้าสู่พิกัดอันตรายเด้อไปเช็คไปกวดเบิ่งให้มันละเอียดแล้วจะค่อยกลับมาเฮือนมาซานมาคลำคำแคบมาปฏิบัติให้ถูกตามข้อกำหนดที่เพิ่นบ่งบอกไว้ให้หันนะด้วยการปฏิบัติแนวใดแล้วก็กินอาหารเสริมจีโก้เข้าไปนำอีกแห้งดีเดินมีรายการเดินตัวจีโก้พาร์ทตอบโจทย์อยู่แล้วในปัญหาเรื่องอาการลดคอนไขมันในเส้นเลือดปั๊บน้ำตาในเส้นเลือดอยู่ในกิจปกตินั้นนะพร้อมทั้งดูแลเรื่องของกระดูกพร้อมทั้งเฮ็ดให้เม็ดเลือดแดงเฮาเพิ่มขึ้นมันสร้างช่วยให้เฮานี่สร้างเม็ดเลือดขึ้นหลายขึ้นเติมนะหน้าแดงแห้งเบิดแข็งแห้งบ่มักเก็บหัวนอนหลับดีกินข้าวแซ่บนะกับอาหารเสริมจีโก้พรัตมีคำตอบให้กดไปที่เบอร์0209829428เด้ออเมริกันสั่งซื้อในสมองที่โคซกจัดจะได้รับส่วนพิเศษให้นะบ่สูงเกินไปเอาพอได้จับต้องได้เด้อมีของต้อนของฝากพร้อมให้อีกจัดส่งให้ทั่วประเทศตามสัญญานะมีรายการเฮาจะตอบแรงใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมมาแล้วนี่จะเป็นลูกค้าทั้งใหม่และเก่าเนาะทั้งอาหารเก่าก็ถือเบิดเดือนนึงก็ได้สั่งเพิ่นกินตลอดเด้เนาะอันนี้มันพี่น้องทั้งแขวงเสียงขวางนะคือทั้งพ่อตู้บุญมีพ่อตู้บุญมีอยู่ทั้งเมืองแปกแขวงเสียงขวางสั่งซื้ออาหารเสริมประเภทโมติน่าผักขาวทองนะอันนี้เป็นสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงเพิ่นกำมูลไส้เพื่อว่าเพิ่นว่าปกติร่างกายแต่ว่าอยากให้มันมีภูมิคุ้มกันดีๆบ่อยากให้เจ็บให้ป่วยเป็นสันไปเนาะต่อไปละแม่นขอบใจพี่น้องทั้งแขวงเวียงจันทน์ทั้งท่านบุญเซินท่านบุญเซินนี่มีทั้งในเมืองแมดเมืองแมดเคยได้ไปบ่เมืองแมดเคยไปอยู่เนาะเมืองแมดท่านบุญเซินสั่งประเภทอาหารเสริมคอลาลินพาดบำรุงสายตานะจัดทรงให้ละเด้อท่านต่อไปพี่น้องทั้งอุดมไซพอตู้คำปุ่นนี่สั่งอาหารเสริมประเภทอาโรเจนพาดหนึ่งกองบำรุงผิวพรรณคอกระดูกคอต่อต่างๆเส้นผมและเล็บมือเล็บตีนต่างๆเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายสะลอการเสื่อมของเซลล์หนุ่มงามนะอายุเป็นเพียงตัวเลขว่าสัตว์แขวงจำปาสักทั้งประตูคำด่วนทั้งเมืองปากซองจะสบายดีขอบใจเด้อตู้เด้อเมื่อนี้เพิ่นไปเอาอาหารเสริมประเภทโมตินาผักข้าวทองอีกหนึ่งกับนะเพิ่นบ่เคยกินแล้วคล้ายๆนิดนึงว่าซั่นดีใจนำแล้วก็ตามอีกหนึ่งทานก็คือเมตู้สีเทานะเมตู้สีเทาพี่น้องทั้งเมืองสีโคตรตะบองนะแขวงเวียงจันทน์เพชรอาหารเสริมโมตินาผักข้าวทองอีกนะนี่ก็ได้เอาสั่งไปจัดส่งให้เด้อแล้วก็ทานสุดท้ายแม่นทานสมศรีพี่น้องทั้งเมืองปากงืมเมืองปากงืมพี่น้องทั้งทางโค้งทางโค้งดอนไห้บ่แม่นจัดส่งอาหารเสริมประเภทจีโก้พราด
นะ1กับได้โสมนาใหม่เป็นก๊อกเป็นกล้องงามนะแบบพรีเมียมให้ในยามนี้ในราคาที่แสนสับฝากไปแล้วเด้อมีรายการขอบใจทุกท่านที่สั่งซื้ออาหารเสริมในโคซกยัดในสมงเดี๋ยวนี้เวลานี้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะพร้อมทั้งของต้อนของฝากกันได้เครื่องและอย่าลืมทักทายสวัสดีเข้ามาหน้าใหม่ได้เลยเด้อไปฟังเพลงดอกยางห่างต้นบอกทางอาจารย์โอ้น้ำใจสาวลาวใต้แม่นแล้วนะเพลงนี้เอาลุงให้แกสาวๆที่อยู่ทั้งนครปักเซแขวงจำปาสักแดแล้วก็ทั้งอัตปือให้กับสาวพิมพ์อัตปือแล้วก็ทั้งน้องดาวเมืองสังทองแดแล้วก็พิเศษให้ทั้งจันทลานะแม่เด้อพี่น้องทั้งปักเซนะมุ่งมั่นกันเจ้า

น้องสาวลาวใต้สบายดีพี่น้องทั้งเมืองสนัดสบูรณ์เลยนะเมืองจับประสักทั้งเมืองบาเจียงพูดได้แล้วก็ทั้งเมืองปักเซและวนครปักเซนะติดตามรายการเป็นประจำก็อย่าลืมทักทายสบายดีเข้ามาเนาะตัวแทนวันอาหารเสริมของพวกเราอยู่พุ่นตลาดดาตลาดดาวเฮืองเด้อนะพอพันสอบถามได้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของโรงเรียนพวกเราพีนครปักเซแขวงจำปาสักเมื่อนี้เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยดีต่อสุขภาพหลายอย่างได้นะบางท่านนี่ก็สิบุคคลมีเวลาได้ลิ่นกีฬานะบุคคลมีเวลาได้ยืดเส้นยืดสายเพราะว่าต้องได้ลุกแต่ดึกตื่นแต่เช้าได้นะเวลาก็สิบุคคลมีตื่นเช้ามาก็ต้องได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะให้ลูกให้เต้าไปห้องหำห้องเฮียนแต่บางท่านก็เฝ้าไปลาบไปการแด่บ้านก็อยู่ไกลได้กับบุคคลที่ออกกำลังกายนะกลับบ้านก็คำอันนี้ก็บ่ว่ากันนะก็ต้องได้หาเวลาวันพักวันพรก็ยืดเส้นยืดเอ็นได้จากเล็กจากน้อยก็ดีนะเพราะว่าการออกกำลังกายนี่มันเป็นผลดีต่อสุขภาพ 100% เลยในการเฮาเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเส้นเลือดการไหลเวียนของเส้นเลือดต่างๆเมื่อเฮาเล่นกีฬาเฮาก็ต้องมีการหายใจแม่นบ่ล่ะเฮาเล่นกีฬานักหายใจนักเล่นกีฬาเบาก็หายใจเบาการหายใจมันจะไปช่วยให้ระบบเส้นเลือดไหลเวียนได้ดีนะช่วยไปเซาะไปก่อนบรรดาไขมันพวกแคลอรี่ต่างๆออกเผาผลาญไปทั้งผิวหนังทั้งปัสสาวะอุจจาระทั้งเหงื่อทั้งน้ำลายมันดีตื่นแต่แล้วนี่ออกกำลังกายมันออกน้ำเหงื่อเฮานี่พูมาธรรมดาสารพิษทั้งนั้นแหละมีแต่สารพิษบ่แล้วออกสู่ร่างกายเวลาเหงื่อออกนะไปทายเบาก็ออกบ่แล้วมันดีออกกำลังกายดื่มน้ำเวลาเฮาออกกำลังกายนี่อย่าเฝ้าไปดื่มพวกอันน้ำตาลน้ำที่เป็นสีเนาะน้ำซาน้ำดื่มน้ำหยังกะยาน้ำที่มันเป็นมีรสมีกินมีหยังให้ดื่มน้ำแบบสดๆดื่มน้ำละลาอันนี้เนี่ยเข้าไปแล้วก็บ่ต้องดื่มน้ำเย็นไหลน้ำธรรมดาอุ่นๆน้ำธรรมดานี่แหละเพราะว่าเวลานั้นร่างกายเฮากำลังเฮ็ดเวียกแฮงเด้หัวใจเต้นแฮงสูบฉีดทั้งเส้นเลือดกล้ามเนื้อต่างๆอย่าสุไปกระตุ้นมันแฮงนะคอยจิบคอยดื่มให้มันมีการเฮ็ดเวียกอย่างเต็มห้อยในเวลาที่เฮาออกกำลังกายหลังจากออกกำลังกายมาแล้วจัก15นาทีหรือว่า1ชั่วโมงก็แล้วแต่ความอึดความทนของผู้เกี่ยวดอกบางท่านก็สิมีลิ่นแอโรบิกเนาะเต้นแอโรบิกบางท่านก็เต้นบัลเล่บางท่านก็ลิ่นโยคะบางท่านก็สิลิ่นฟิตเนสพวกยกกอกยกกล้ามบางท่านก็สิอาศัยการเฮ็ดเวียกเศรษฐกิจก็คือขุดนานพักนานยังไปหิ้วคู่ปอกคู่ปูนไปเรียกว่าคนหินคนซ้ายไปก็เป็นการออกกำลังกายอยู่งานอยู่สารนะเรียกว่าเอาลูกเอาหลานที่ก็ออกกำลังกายให้กันนะเพราะว่าหลานก็ขี้ดื้อได้ก็ย่างไปย่างมาก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวประตูเมตตาก็ได้นะแต่ว่าออกกำลังกายนี่ก็เป็นอุกใจไปน้ำอีกเอาหลานก็ได้มันบน เคลื่อนไหวห่างกายน้ำเด้อเฉพาะภาคส่วนที่ออกกำลังกายหน้าบ้านเรียกว่าตามสถานที่ชุมชนต่างๆตามส่วนสาธารณะนะแนะนำให้ใส่แมสแดคันว่าอากาศบ่ปลอดโปร่งกับบ่ไปนะเพราะว่าบางทีมีเมฆหมอกเด้มีฝุ่นเด้มีฝุ่นมีหยังโอ้บ่อยากคักไปใดในการสูดลมหายใจเข้าปอดเขายังก็ดูดเอาขี้ฝุ่นเข้ามาเนี่ยมันก็บ่ได้เด้ธรรมดามันต้องดูดเอาอากาศสดๆออกซิเจน 100%บ่เอาได้ค่ะไอคาร์บอนิกบ่เอาแต่ออกซิเจนเอาแต่แนวดีๆเข้าปากเข้าท้องเข้าไส้เข้าปอดหอมน้ำเศร้าๆเฮ็ดให้ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงหลังจากออกกำลังกายมาแล้วนะบางท่านเป็นแลนใส่น้ำเลยบ่ได้เลยต้องได้ให้เหงื่อมันหมดก่อนให้เหงื่อมันยุบจักหน่อยรอจักครึ่งชั่วโมงให้เหงื่อหมดเหงื่ออย่างเย็นห่างกายเข้าสู่โหมดปกติแล้วจึงค่อยเข้าไปห้องน้ำอาบน้ำอาบในเฮ็ดผัดสีสวีวันตามผิวตามอย่างเพราะว่าเหงื่อไข่มันออกมามันกับมีแต่สารพิษมีแต่ขี้เคลือบขี้ไข่ออกกันล่างออกให้มันสะอาดแล้วก็มารับประทานอาหารกินกาแฟแล้วก็ไปลาบไปกาดปกติเนาะเฮ็ดให้สมองปลอดโปร่งดีการออกกำลังกายยกเว้นการที่เฮาออกกำลังกายมันเมื่อยมาแล้วแล่นไปใส่อาบน้ำบัดเดียวนี่บ่แนะนำนะบ่แนะนำบ่เป็นผลดีเฮ็ดให้เสียสุขภาพเนาะเกิดอาการช็อกเกิดอาการ
วูบลงทันทีถึงขั้นเสียชีวิตนะบางท่านนี่ก็เด็กมหาเล็กเด็กน้อยก็คือกันอยู่อากาศฮ้อนๆจังซี่เนาะเป็นแล่นมาแล้วก็มากินน้ำเย็นแล่นมาแล้วกินน้ำเย็นแล้วก็ไปตูนน้ำเลือดดังออกในบางคนก็ได้เอาฮ้อนกระทบเย็นเนาะอันตรายผู้สูงอายุคือเฮานี่ผู้ไปทำงานก็คือกันนะไปอากาศร้อนๆมาไปเวียกไปการมาขับรถจากตากแดดมาบางคนฮ้อนนี่ไปอาบน้ำมาเดียวนี่บ่ได้ได้ขาดเด้อบ่ให้แนะนำให้มันเย็นจังจะค่อยเฮ็ดจังค่อยอาบจังค่อยกินเข้าไปเพื่อบ่ให้มันมีปัญหาในระบบเส้นเลือดเพราะตอนนั้นมันมีการสูบฉีดแหงมันสิถึกแบบเพียงว่าน็อกไปเลยครับพี่นะมันก็มีข้อมูลดอกแต่ว่ามื้อนี้บ่ยกมาเว้าแต่ว่าแนะนำแบบรวมๆให้ส่วนอาหารเสริมต่อไปเนาะที่ร่องลิปฮอจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็คือประเภทดีท็อกซ์ลำไส้นะอันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่คือกันนะแต่ว่าก็เคยเว้ามาตลอดเพราะว่าบางท่านก็มีปัญหาเรื่องทายบอกสบายดีทั้งอนาคตตู้อยู่ทั้งเมืองไซธานีเด้ออยู่บ้านทรงเปื่อยทั้งทรงเปื่อยมันทั้งอนาเมืองนาไซท้องเนาะทรงเปื่อยแต่เมื่อเนี่ยแต่โคสุกได้ไปส่งเครื่องให้นะส่งฟิกเซซี่แดนะทายบ่ออกเอางั้นบัดคำมีรายการเด้อเป็นรายการเพื่อสุขภาพเนาะ3มื้อ4มื้อบ่เข้าห้องน้ำว่าซั่นโอ้โทรมาหาโคสุกว่ามีบ่ว่าซั่นประเภทที่ว่าอันนั้นให้ทํามันทายง่ายทายสะดวกก็มีนะเป็นอาหารเสริมเป็นไฟเบอร์เป็นน้ำเป็นซองนะเป็นส่วนผสมเป็นไฟเบอร์เป็นมักไม้รวมแหละแต่ว่ามีส่วนผสมองค์ประกอบหลายๆด้านเข้าไปในหั่นนะเป็นซองทรงใส่น้ำในช่วยให้ทานทายสะดวกระบบขับทายได้ดีนะอันนี้ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใส่ผลิตภัณฑ์สะเบ็ดรูปประเภทอาหารเสริมดีท็อกซ์ลำไส้แต่ว่าบางท่านบ่มีเงินไขซื้อกลับไปทางพืชพันธุ์ทายาหารเป็นหมากไม้หมากตอกเป็นหมากฮุ้งซุกบ่จังสิก็ได้เนาะหมากฮุ้งซุกหมากม่วงซุกแนวมันที่ให้เฮามันทายง่ายก็กินไปหากินเออแต่ว่ามีเงินใครซื้อในแบบสเวทรูปมาตรฐานผ่านโรงงานที่ดีต้องฟิกเซซี่เป็นซองทรงใส่น้ำอันนี้หับประกันบ่มีสารเคมีเจือปนบ่มียาทายหับประกัน 100% กับสินค้าลองลิตรของเฮาเด้อเอาไปรับประทานโลดดีต่อลำไส้สร้างภูมิคุ้มกันในลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยกระเพาะให้เฮามันดีเพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ต่างๆในอนาคตในหลายท่านก็เกิดลำไส้อักเสบลำไส้บาดกระเพาะบาดติดเสื้อเป็นยังหลายๆอย่างอันนี้บ่อยมันเกิดบางท่านก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการไฮแห้งก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเนาะติดในปัจจุบันนี้ก็ค่อยได้ยินอยู่ได้ล่ะได้ตัดไส้ตัดยังแต่ว่าจุดประสงค์นี้มันอยากให้ไส้เฮามันสะอาดขับล่างไส้ออกจากลำไส้ดีๆทายง่ายหลุดพุงนี่มีพุงอ้วนๆในผู้ที่

ค่อยแข็งแรงเนาะทายก็ทายยากได้มาเกิดในผู้เฒ่าผู้แก่อันนี้ก็เป็นก้อนแดแข็งแดออกมามันก็บ่ค่อยสมบูรณ์นะอันนั้นผิดปกติแล้วนะเฮาต้องได้ดูแลแนะนำเบิ่งการอยู่การกินการประกอบอาหารให้แม่ให้พ่อกินแนวใดให้มันกินง่ายอยู่ง่ายบ่แม่นอาหารแข็งเกินไปหยาบเกินไปเค็มเกินไปหวานเกินไปนัวเกินไปผู้สูงอายุกินแบบพอดีพองามเน้นเรื่องผักจะดีที่สุดนะเพราะว่าผักจะเป็นไฟเบอร์มากไม้ทายง่ายเฮ็ดให้เพิ่นกินพ่อแม่อยู่เฮือนลูกเต้าเราก็มีเงินไข่มีเงินมีทองกับแวตลาดมาประกอบเพิ่นก็พร้อมทั้งซื้ออาหารเสริมฟิกเซซี่นี่ไว้นำนะเพื่อเป็นการเติมเต็มให้ระบบขับถ่ายพอเฮ็ดเวียกดีๆลากลำไส้สะอาดแล้วลำไส้น้อยก็ถือมีประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดอย่าง 100% เลยกินหยังก็บ่ได้ให้เสียกินอาหารแพงๆก็เข้าร่างกายได้ดีเอาแนะนำไปสั้นละเด้อมีรายการเฮาพัวพันสอบถามตื้มอันไหนบ่คักบ่แน่ข้อมูลยังบ่พอบ่หรือว่าใดๆก็โทรไปที่เบอร์020-9829-4228 Fixacy Detox ลำไส้ขับล่างสารพิษออกสู่ร่างกายเพื่อสุขภาพทั้งภายในและภายนอกแข็งแรงทุกคนสามารถเข้าถึงได้เด้อกับรายการลองเลียดเป็นประจำทางคืน FM 103ของเฮาไปฟังเพลงกันต่อสาวเฒ่าสิเอาบ่ว่าซั่นทางน้องสาวจันทราเพิ่นว่าจังซั่นเด้เพิ่นว่าอันบ่เฒ่าแฮงดอกอีตาโคสกว่าซั่น85ปีแล้วว่าซั่นโอ้ก็ดีเนาะเฒ่าแต่อายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าตัวจริงกันเพียงแต่65ปีเท่านั้นโอ้ยบ่ได้ไปศัลยกรรมบ่ได้ไปเฮ็ดหยังโคโซกเอ้ยผมก็บ่ได้ย่อมเล็บตีดเล็บมือแข้วยังครบเบิดบ่ซั่นเอ้าให้ฟังเพลงนี้มันม่วนกันละเจ้า

าวเท่าเสียวบ่มาเอาเพิ่นเด้อจันทราว่าอยากได้ผัวแล้วว่าทั้งแม่ไผแม่เผยแม่วอดพวกก็อยากได้ลูกได้ผัวอยู่มาหลายปีแล้วก็เหงาเนาะอยากได้คู่กรณีจัดกันไปพี่น้องครับก็ได้แนวใดมันดีก็ซอกเอาแนวใดมันบ่ดีก็บ่อยากแนะนำคบคนน่ะคบอยู่ที่หัวใจเด้

กันเข้าใจกันเบิ่งแยงเห็นสภาพกันแล้วก็ยินยอมเจ้าหับคอยได้บ่แข่วคอยล่อนเบิ่งละเด้เออเจ้าหับคอยได้บ่ผมคอยลุ้นเบิ่งละเด้เออก็แล้วแต่ก็ถูกใจก็เอากันได้รายการโคซกเบาไทยจะเป็นพอซื้อให้ดอกคันว่าสิแต่งงานเกเรก็อย่าลืมจ้างโคซกไปเว้าให้ก็ได้เด้อบ่ได้ยากจักนี้ทางเบิ่งนี่เอิ้นใส่เอิ้นหากันได้เด้อเอ้ยเว้ามาแล้วก็ม่วนจิตม่วนใจพี่น้องเฮาก็ได้ขอบใจเพิ่นมีแฟนรายการทุกเพศทุกวัยติดตามทุกเขตทุกท้องทุกท้องถิ่นบ่จะเป็นทางพนักงานราชการพ่อค้าสาวขายกับบกรแบกหาม3ลอดต่างๆที่มีโอกาสได้ฟังได้เบิ่งก็ขอให้เอาใจใส่เรื่องปัญหาสุขภาพเนาะอยากบ่อยากให้เจ็บให้ป่วยอยากให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตคันเจ็บคันป่วยแล้วก็มีแต่ความหมองมุ่นมีแต่ความงอมเหงาโศกเศร้าอุราเมื่อยเนาะคันเป็นมาแล้วก็ได้ก็ขอให้อยู่มันอยู่ยืนอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับลูกกับเต้าน่าเป็นห่มผู้ห่มใสให้งานสารบันซองให้ญาติพี่น้องบุตรผู้ทุกคนนั่นแหละอันใดก็ได้6เพศอาหารเสริมมีรายการเฮาอย่าลืมน่าอยากได้เป็นเจ้าของก็แม่นมีเบอร์โทรศัพท์ให้วันนั้นก็จดไปที่เบอร์ตั้งโต๊ะก็ได้เนาะที่030 544 6655 544 6655เด้อโทรไปโลดน่ะเบอร์ตั้งโต๊ะคันว่าโอ้อยากล้มน้ำโคซกเด้อยากปรึกษาน้ำโคซกอยากได้วงดนตรีน้ำโคซกอยากได้โคซกเบาไทยไปไว้ว่าก็มีเบอร์ให้ทางโคซกก็ชีพแจ้งเบอร์ให้เลยนะที่เบอร์020 5 888 9850 5เลข83ตัว9850เด้ออันนี้เป็นเบอร์โคซกนะอันนี้ก็ได้เป็นเบอร์ส่วนตัวแอปก็ได้โทรก็ดีลมเรียกลมงานปรึกษาปัญหาสุขภาพอยากได้อาหารเสริมสนใจต้องการรับงานต่างๆมีทั้งอาจจะสนใจดนตรีก็โทรเข้ามาได้อยากจ้างโคซกไปก็ได้บ่เป็นหยังนี่ทีมงานครบเครื่องเรื่องของความมวลเรื่องของประเภทงานต่างๆแม่นจัดให้เด้อเวลายังพอมีอยู่เนาะมีรายการเฮาก็ได้ไปว่าไปว่ากันเกี่ยวกับเรื่องห้านปิ้งแบ่กันแด่พี่น้องเฮาเด้อมือแรงสมปากสมคอฮู้สึกว่าอยากไปกินปิ้งแบ่เด้เลือกห้านบ่ได้ลมกับมีพี่มีน้องเดินทางไปแต่ต่างแขวงเสี่ยวก็มักกินปิ้งแบ่อยู่บ้านเฮาก็มีหลายปิ้งแบ่แต่ว่านครหลวงจะนี่มีบ่เสี่ยวโอ้ยมีแล้วบ่ว่าซั่นแนะนำไปที่ซอยนิยมปิ้งแบ่เลยเด้อซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการมาในปัจจุบันนี้ทั้ง6ทั้ง5สาขาก่อนว่าสาขา6ก็ยังบ่ได้เปิดเด้ยังกาเกียมอยู่ทางเมืองนาไซทองผู้เด้จัดเต็มจัดหนักเพิ่นว่านะมวนๆกันแซ่บๆอาหารดีๆมีคุณภาพเครื่องเสียงดีดนตรีแน่นห้านเพิ่นวิวดีๆทางน้องสายอนุรักษ์เพิ่นว่าจัดไปทางไอโคสกเอ้ยว่าสันสวยแด่ว่าได้บ่เป็นหยังเปิดเพลงเพิ่นเป็นประจำดอกเพลงปิงแบ่เพิ่นก็ได้กับพวกพันเบิ่งมีรายการมื้อแลงอยากไปห้านปิงแบ่เปิดบริการ 13:30 น. 13:30 น. เสียขออภัย 15:30 นหรือว่า 3:30 นจนถึง 11:30 นกลางคืนเด้อมีเบอร์ให้พร้อมอยากได้โต๊ะอยากได้ตั้งอยากได้โซนใดสาขาใดก็โทรไปหาเพิ่น020-7734-8824 7734-8824 โทรไปจองโต๊ะจองตั้งนะอยู่มุมใดใจใดสาขาใดก็ไปก็อย่าลืมเอื้อนโคซกไปเบิ่งน้ำแนม ไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งในรายการนะเพลงนี้หัวใจคิดฮอดจันดอกฟ้าพิทาแคตามคำขอเอาให้ทั้งอนาสาวซูมาลีทั้งอุดมไซเด้อฝากมาพิธีจัดให้ไปเลยขอมาเนาะ

ดื่มเหล้าให้พอถือกลิ้นกินซีนให้พอเป็นยากินปลาให้เป็นลักกินผักให้เป็นประจำกินไข่มือละหน่วยกินมะกล้วยมือละหวีหลายปฏิบัติเอามือละหน่วยซะมันฟังธรรมะเป็นประจำเด้อปาละกิเลสตัณหาอย่าลิ้นอย่ากินนะแบ่งเบาชีวิตไปในทางที่ถูกต้องลิ้นกีฬาออกกำลังกายพักผ่อนหลายๆสุขภาพจะแข็งแรงรับประทานอาหารเสริมนะลงทุนกับอาหารเสริมบ่มีมือที่จะเสียเปล่านะกินอาหารเสริมในมื้อนี้สุขภาพของท่านจะดีในมื้อหน้าถึงเวลาแล้วมีรายการเฮาเวลาพอดีพองามมื้อนี้ก็ถือว่าโคซกนะได้เข้ารายการสดขอบใจเพิ่นมิตรแฟนรายการทาง Facebook เบิดผู้ทุกคนนะทางทีมงาน FC ทาง Facebook หลายๆท่านก็ติดตามทางเพจแห่งชาติลาวกันหลายๆท่านก็ติดตามฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามทางเพจของลงลิดพงเฮาไปน้ำเนาะที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาฝากติดตามช่อง YouTube ของโคศกน้ำแน่เด้อที่พี่อยู่ไทยมิวสิกแล้วก็ติดตาม Facebook โคศกน้ำนะกดติดตาม1ไลค์1แชร์เพื่อให้โคศกได้มีกำลังใจเฮ็ดเวียกในหน้าที่ที่ได้มอบหมายนะให้เฮ็ดหน้าที่ในแต่ละมื้อขอบใจท่านชมสะอาดควบคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ่งห้านแม่ยกบ้านทาราดนางเอ่งหลวงเฮาบางเด้อขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือลงลิสเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตะยิบ SMKM ขอบใจห้านปิงแบ้สนิยมขอบใจห้านเท่าพันบอบายโฟนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจแบรนด์เทนเพิ่งน้ำสู้ขอบใจขับเปียกแซบสองไอ้น้องและขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้ขอทุกคนแข็งแรงหนาวความสุขสุขดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสุ่มใส่สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบ่อนมานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมพ์โสนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องสุ่มใส่รักษาความสงบตามไส้เดนแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆทางสังคมให้ลดหน่อยลงมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธศึกและวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาดและมีความเข้มงวด
2: สำหรับทิศทางแผนเวียกงานจุดสูงประจำเดือนพฤษภาคม2026กองประชุมได้ซี้นำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญสืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านในนั้นสุ่มใส่รักษาความสงบตามแนวชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆทางสังคมให้ลดน้อยถอยลงให้กระทรวงป้องกันความสงบสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งสภาพเลขที่11ทับนย.ลงวันที่7สิงหาคม2024ว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาดเข้มงวดให้หีบฮ้อนปรับปรุงคำสั่งสภาพเลขที่27ทับนย.ลงวันที่5ตุลาคม2021ว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์
1: ท่านคำภาพิมพ์โสนให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลยังซี้นำให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องหีบฮ้อนปรับปรุงคำสั่งฉบับเลขที่27ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการแก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์รวมทั้งปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่เฮ็ดให้เกิดความบ่สงบในสังคมให้ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: ะทักทายสบายดีมิดรายการเนาะกับหลายผลงานเพลงเลยเนาะเบื้องต้นรายการเพลงก่อนเที่ยงสำหรับมื้อนี้ก็คือเป็นบรรยากาศเที่ยงวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2026ที่มื้อนี้เนาะต้องขออภัยมิดรายการที่พวกเฮาบ่ได้ไลฟ์สดเนาะผ่านทาง Facebook ทั้ง2เพจเลยบ่ว่าจะเป็น LNR Infotainment หรือว่าจะเป็น Lao National Radio ก็คือบ่ได้ไลฟ์สดเลยเด้อท่านผู้ฟังเด้อเนื่องจากว่ามื้อนี้ระบบเซิร์ฟเวอร์พวกเรามีปัญหาจากที่ว่าเมื่อวานนี้ฟ้าลมฝนตกแห้งอีหลีหลายเขตอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่นาท่านผู้ฟังก็คือไฟดับเนาะแล้วรู้สึกว่าทางแถวสถานีพวกเฮานะประมาณค่ายแรงประมาณ 5:00 นแล้วได้ยินเสียงแตกตึ้มแห้งๆเนาะบ่ฮู้ว่าหม้อแป้งแตกอยู่แถวใดทุกๆท่านเนาะเพราะฉะนั้นระบบเซิร์ฟเวอร์มื้อนี้ยังบ่ทันสามารถกู้มาได้ห้อยจนห้อยเธอต้องขออภัยมิดรายการเนาะสปอตโฆษณาบางอันก็อาจจะบ่ได้เปิดเนาะแล้วก็เพลงบางเพลงเนาะก็อาจจะบ่ได้เปิดเนาะมิดรายการเนาะหวังว่ามิดรายการจะเข้าใจแต่สำหรับมื้อนี้เนาะมิดรายการเพลงที่ว่าพวกเราได้เปิดไปเบื้องต้นรายการก็ขอฟังให้ทุกคนได้ฟังกันแบบเต็มทีเด้อบ่ว่าจะเป็นอนาพ้นสิมในตำนานเพลงของอาจารย์คำพันธ์เฮาเปิดไปแล้วเด้อทุกท่านเด้อสเบแล้วก็เลือกเพลงที่ว่ามิดรายการมักขอเข้ามาสินะแล้วก็เปิดให้เนาะยังสาวไตดำตำแผนโซกไซโซกอํานวยเอียงกะจักหน่อยสิก็คอยเปิดไปแล้วก็เพลงของอนาทั้งอาจารย์มนน้อยเนาะหรือว่าเสียงห้องของศิลปินอื่นๆนี่ก็จะค่อยๆเปิดไปเด้อทุกท่านเด้อส่วนว่าเบอร์โทรศัพท์ทางหน้าไมค์0305787052มื้อนี้เอาออนไลน์หน้าไมค์ก็ได้เนาะออนไลน์หน้าไมค์แล้วสเวทแล้วก็เลือกเพลงทาง YouTube เนาะได้เด้อทุกท่านเด้อถึงว่าเข้าเซิร์ฟเวอร์บ่ได้แต่บ่เป็นหยังเนาะเลือกเพลงทาง YouTube ได้อยู่มีทางแฟนรายการขอเพลงทาง YouTube มาแล้วกันเนาะรับใส่หน้าไมค์ให้ละกันสบายดี
1: สบายดีสบาย
0: เจ้าสบายดี
1: ใส่กับนาวานี
0: ่โอ้เมื่อวานนี้อันอาเขียนพลแก้วกระดับบ
1: ่ดับก
0: ุ๊ดโอ้แสดงว่าเมืองสีโคนี่หลายบอน
1: เจ็ดโมงครึ่งมาตัวน
0: ี้โอ้แมนบ่เจ็ดโมงครึ่งพุ่นอ่ะเอานับตั้งแต่สี่ห้าโมงแรงจนฮอดเจ็ดโมงครึ่งเนาะ
1: 4
0: โมง4โมงโอ้4
1: โมง
0: 7
1: โมงครึ่งจังมา
0: โอ้หลายเขตก็เป็นประมาณนั้นเลยคือกัน
1: ดับหมดนะเขตกะเลียบอกสี่ใ
0: คร
1: นะ
0: อันนั้นแถวดงนาโซปากทางกระดับหมดก็อันประมาณนั้นน่ะ
1: แม่นบ
0: ่แม่นนี่เพิ่นว่าอันพอเพิ่นงดใจกระแสไฟฟ้าที่เพิ่นจ่ายบ่ได้อันฝนตกลมแรงทั้งอันน่ะจ่ายทั้งปากทางบ่ได้จ่ายทั้งอันสถานีดงนาโซก็บ่ได้เด้
1: เป็นเบร
0: ี
1: เอ้ยม
0: ัน
1: ข
0: ้
1: าวส
0: ุ
1: ก
0: เออ
1: กินข้าว
0: ซ้ําแต่บ่ได้เหนียวกินแม่นบ่
1: ก
0: ิน
1: ม
0: ัน บ่
1: ยาก
0: เอา
1: ไปตลาด
0: เออเนาะ
1: เอ้ยยืนปกติเทียบนึงข้าวเอาบวดข้าวออกบ่มันสุกมึงบ่มีละ
0: โอ้เนาะเนาะใครแดใครแดสนะใครแต่ว่าสุก
1: เออไปดิ
0: เ
1: ออดีแม่อีแม่เฮ็ดบ่ได้บ่ต้องนึงเด้อเขาจะเอาน้อยๆมาจังซี่นึงว่าซั่นโอ๊ยแม่เดี๋ยวคือว่าโอ๊ยมันยันดีไปดับโอ๊ยเป็นความแท้ๆ
0: เนาะฟ้าลุ้มฝนตกมาแล้วเกี่ยมรถได้เกี่ยมคั่นว่ามีไฟสำรองก็เกี่ยมซากไฟไว้รถเอาไว้เปิดดันดอกไฟพอได้หุงได้แจ้งเนาะ
1: เพราะว่าเหือเหนื่อยมันใช้ไฟฟ้าหมดเด้
0: อืม
1: อาจจะต้มเนาะที่มังเพชรไฟฟ้าเบิด
0: ยากยากและคันว่าไฟบ่มาน่ะเนาะ
1: น้ำก็คือกันน้ำก็ได้ใส่ใดขึ้นตันสอง
0: เ
1: ออไฟลงกับบันไดอีก
0: โอ้ฝนแห้งหลายเขตเอ้ามามื้อนี้คือสิเป็นปกติแล้วที่บ่เนาะฟ้าฝนก็ได้เนาะ
1: แม่นอันแหละปกติอันนั้นดับระยะมาซ้อยบ่ดับกลางคืน
0: เนาะใครได้ได้ยานี่ก็สิเย็นขึ้นมาหน่อยนึงแดล่ะ
1: เ
0: จ้าเพลงยัง
1: ขึ้นมาก็บ่เอา
0: ขึ้นมาก็บ่เอา
1: บ่เอาแล้วเบื่อแฮง
0: เจ้าเอาเอาจังน้อยสาวเปซอกให้เจ้าเจ้า
1: บ่ไปลงตรงนี้เลยเด้
0: เจ้า
1: ตากำนาเรียน
0: เจ้า
1: ไปเรียนสอนประชาชนบ่บ่น้องจ๊ะเด้อบ่อดสะอาดเด้
0: เจ้า
1: โอ้เสียงถูกใจพี่เป้น้องตาลานาใหม่เด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจหลาย
1: ใช่ค่ะสุขภาพน้องเด้อ
0: เจ้า
1: ทำคือมือ
0: เจ้าขอบใจหลายเด้อไอ้แพง
1: เ
0: เด้อโชค
1: สบ
0: ด
1: าย
0: ี
1: ดี
0: สบายดีเนาะมื้อวานนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าอันน่ะฝนตกลมแหงหั่นน่ะพอดีเห็นไฟฟ้าลาวเพิ่นก็แจ้งการเดี๋ยวว่าจ่ายกระแสไฟฟ้าเขตปากทางเขตดงนาโศกก็บ่ได้เด้อว่าซั่นเด้แต่แพงนี่แม่นเพิ่นอยู่โนนแก้วเนาะโนนแก้วเขตอันน่ะทงปงหั่นน่ะเขตอันแถวๆอันเฮ็ดอันน่ะอย่างกอกอันปึ้มปึ้มรถหั่นน่ะเนาะทุกท่านเนาะเขตนั้นก็บ่ได้คือกันอ่ะสายต่อไปก็เข้าว่าทันทีมีรายการคือสิขึ้นฮอดเนาะเอาซ้ําจังบ่ขาดสายเลยสบายดี
1: เราจะสบายดีเอ้ยกดตกสู่ปริมคนงาม
0: สบายดีน้ำแสงเพชร
1: เจอผู้ซึกว่าไม่ชีดับมือนี้แต่บริดับสามปีดับแจ้งกายวันที่9เอาวันที่16ไฟไม่ดับจับ
0: เออเอา
1: จะเป็นอื้อจะบ้าไปจ้ะ
0: เออมื้อนี้วันศุกร์เด้เพิ่นก็สิบ่ดับติมื้อนี้วันศุกร์อยู่น่ะบางเทื่อเพิ่นดับวันเสาร์วันอาทิตย์เด้แต่เพิ่นแจ้งมา15 16แม่นบ่
1: แม่นๆ
0: เอามีก็มีแต่ระวังไว้ระวังไว้เกี่ยมพร้อมไว้ว่าเพิ่นสิดับตอนใดก็ให้มีข้าวกินได้ลําแสงเพชร1ข้าว1น้ําไว้ได
1: ้แม่นล่ะไอ้ดีเมื่อวานในการแซ่นี่เพิ่นปิดเนาะประมาณ 7:00 นปลายนะ 19:00 นนะ
0: สถานีปิดตอนใด 19:00
1: นเอาผู้ซื้อบ่เห็นทางสถานีอื่นไทยทอดข
0: ้
1: าวบ
0: ่
1: ได้เด้อ๋อ
0: บ่ได้ถ่ายเอาน้องถามฟังไทยทอดข้าวแต่ว่าบ่ได้ถ่ายทอดบ่เมื่อวานนี
1: ้บ่บ่ได้ถ่ายทอดตามทางสถานีวิทยุของทัพกะ
0: โอ้เป็นหลายๆขึ้นเลยบ
1: ่น่าจะแม่นดี
0: อ๋อแต่ว่าบ่ได้ฟังบ่ได้ฟังออนไลน์บ่เมื่อวานนี้ออนไลน์ได้ปกติบ
1: ่แม่นฟังก็ฟังออนไลน์ก็บ่ได้ซ้ำ
0: โมแม่นบ่อ๋อเมื่อวานนี่ฝนมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ตอนแรงพุ่นเด้ประมาณ5โมงอย่างกับไฟดับหมดได้แถวนี้แน
1: ่อ้าวมันดับ2ชั่วโมงมันดอก
0: โอ้ดับแท้ดับว่าเบิ่งเอ้ยแพงเว้าเบิ่งกี้นี่ได้ดับตั้งแต่4โมงจนฮอด7โมงแรง
1: ถึงเนาะ
0: อืม
1: ดับ7โมงไปทางสถานีวิทยุกองทัพเพิ่นก็เปิดเพลงไว้จนฮอด7โมงครึ่งนี่แหละ
0: อืมนั่นแหละเนาะอาจจะเป็นย้อนฟ้าฝนที่บอกเนาะแต่ว่ามื้อนี้ได้ปกติแล้วเนาะ
1: แ
0: น่ๆแจ้งแล้วเนาะฟังชัดเจนแล้วเนาะมื้อนี้เนาะ
1: ฟังได้อยู่แต่ว่า AM ออนไลน์บ่ได
0: ้เออแม่นๆมื้อนี้ดำเนินรายการห้อง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เด้อ AM ก็ถ่ายทอดต่อเด้ถ่ายทอดต่อปกติเด้อเอ้ยแพงก็ฟัง AM น่าจะแม่น
1: อ่ะไลฟ์สดมันบ่ได้ดอก
0: เออไลฟ์สดบ่ไลฟ์สดบ่ได้ไลฟ์เด้อมื้อนี้เด้อแต่ว่าดําเนินรายการสดบ่ก็สดคือเก่า
1: สิเป็นวันจันทร์ขึ้นดอก
0: เออวันจันทร์พุ่นแหละจะเห็นหน้าบ่คิดฮอดจะเห็นหน้าแม่นบ่นี่ถามนี
1: ่เอ้ยอยากนั่งที่จานทางเฟ
0: ซบุ๊กโอ้ยคือว่าขึ้นฮอดอยากเห็นหน้าบ่บ่ได้เห็นหน้าโคซกบีมื้อนึงเราขึ้นฮอดได้ว่ากินข้าวเที่ยงบ่แซ่บซั่นดอก
1: ไปกินข้าวแซ่บอยู่นี่แหละ
0: เออเนาะเออใครแดใครแดสนาเอาฟังเพลงหยัง
1: เราฟังเพลงนะโคตรใจคิดฮอดเด้อของอาจารย์ดอกฟ้าคิดทาแค
0: หัวใจคิดฮอด
1: แมน
0: อืมอาจารย์ดอกฟ้าเพชรทาแคมันบอกจังสอบปีซอกให้ทั้ง YouTube เด้อเอออย่าเฝ้าหัวจังไว้ซอกบ่เห็นก็เสียเอาเพลงอื่นให้คือเก่าหั่นแหละเอาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอามอไผไผ
1: มอไผไผสนองหลวงพ่อบางแล้วก็ชักพิษอาจจะเปื้อนแล้วก็จะสมัยคนงามแล้วก็สตะกี้แล้วจะบ่าวร่องแฟนแล้วก็บ่าวขึ้นโซ่แล้วก็บ่าวเล่
0: เออ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวก็บ่พูดถึงทุกใจ
0: เจ้า
1: แล้วก็ไปฟังในโทรในช่วยสังเกตมีจิตดวงมึงเหลือก่อน
0: จ้าขอบใจขอบใจเด
1: ้อ
0: ขอบใจโชคดีโชคดีขอบใจมีรายการทุกคนเด้อที่พยายามแจ้งผลการรับฟังเข้ามาเนาะมื้อนี้ถึงว่าบางอย่างอาจจะบ่เป็นปกติแท้กับบ่เป็นหยังเนาะให้มีรายการได้โทรเข้ามาขอเพลงโอ้ล้มกันคือเก่าเนาะทางเบื้องหลังตอนนี้ทีมงานเทคนิคเพิ่นก็กำลังเร่งในการแก้ไขได้ทุกท่านได้เซาเบแล้วก็คุ้มเครื่องอยู่ยังมีอันทางท่านจันทวรตื่นเพิ่นกำลังคุ้นเคี่ยวเนาะแก้ไขระบบเทคนิคอยู่จักหน่อยก็คิดว่าสิได้มาออกอากาศเป็นปกติแล้วแต่ละรายการนะเนาะก็สิได้กลับมามีซีซั่นหลาย ขึ้นเปิดสปอตโฆษณาหลายขึ้นเนาะแต่มื้อนี้ก็บ่เป็นอย่างรายการเฮาเนาะเน้นเฮามาขอเพลงโอ้ล้มกันแล้วกับฟังเพลงจากทางรายการพวกเฮานี่แหละหน้าไม้เนาะขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายโดยย่านเพิ่นเครียดให้เนาะสายนี้เป็นสายสุดท้ายแล้วเฮากับพักฟังเพลงเลยเนี่ยนี่ก่อนเนาะสบายดี
2: สบายด
0: ีไอ้ปุ่นตั้ง
2: วันนี้อยู่ที่ตอนแรกก็ฝนตกเด้อ
0: ฝนตกคือกันเนาะทั้งห้วยโค้งเนาะ
2: ฝนแห้งเด้ออยู่ที่กระนา
0: โอ้ยฝนแห้งจะซะหั่นไฟบ่ดับติไอ้บุญตั้ง
2: บ่ไฟบ่ดับ
0: อือใครแดเนาะ
2: เพราะว่ามื้อนี้ก็ได้ร้อนแล้ว
0: อือแม่นมื้อนี้ร้อนร้อนมื้อนี้น่ะ
2: เมื่อวานนี้นะฟังเพลงนั้นนะก็เลยบ่สุดตำบอมหมดเวลาก่อน
0: เออเอาอีกบ่มื้อนี้น่ะ
2: มื้อนี้นะเพลงนั้น
0: เอาขายหอยคอยอ้ายโอ้ยมื้อวานก็ฮักสาวขายหอยมื้อนี้ก็เอาขายหอยคอยอ้ายซั่นซะเบเอาขายหอยคอยอ้ายเพิ่นแน่เออเอาสิเปิดให้3เพลงรวดพุ่นดอกบัดนี้นะเจ้า
2: เจ้า
0: เจ้าโชคดีโชคดีเจ้าเอ้าเพิ่นก็ย่านบ่ได้ฟังเพลงเดซาเบคันเห็นแล้วก็จัดมาโลดเอา3เพลงซ้อนแล้วเดซาเบเด้อเปิดไป3เพลงมีรายการจะเป็นเพลงใดก็แล้วแต่เดซาเบแล้วจะขึ้นมาก่อนมาหลังเด้อเอาไปฟังน้ำกัน3เพลงจะเป็นเพลงใด

เปิดไปแล้วเนาะสำหรับเพลงตามคำขอมครับฟังรายการจบไปเมื่อกี้นี้ก็ขายหอยคอยอ้ายวันซันเดย์เนาะกับเซิงมวนๆเนาะเพลงมวนๆจากรายการเพลงก่อนเที่ยงให้ทุกท่านได้ครับฟังเมื่อกี้นี้ยังเอาไปทางนอกเนาะกะกลับเข้ามาเห็นสาวหาสายบ่ได้หับขออภัยมิดรายการเนาะทุกท่านเนาะมื้อนี้อาจจะบ่ทันได้หับเด้อบางสายกับบ่ทวงบ่ทันขออภัยมิดรายการหลายๆเนาะขออภัยสาวหาสายเมื่อกี้นี้เนาะบ่ได้หับเนาะแต่ว่าอันวันจันทร์ฮอดมื้อวันศุกร์เนาะปกติเฮาออนไลน์น่ะไม่ประจำตลอดเลยเด้อเนาะก็ขอแจ้งมีรายการละกันเนาะสำหรับบางท่านที่อาจจะยังสับสนเวลาของการออกอากาศทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะยังให้มีรายการติดตามผ่านทางระบบ AM เพราะว่าออกอากาศทุกมื้อเวลาเก่าเวลาเดิมมีรายการจะได้บ่สับสนวันเวลาของการออกอากาศเนาะเพราะว่า 103.7 เมกะเฮิรตซ์นี่ตั้งแต่เข้าวันที่1พฤษภาคมมานี่ก็แม่นจันทร์ฮอดพะฮัดจะเป็นรายการของทางอุตสาหกรรมการค้าเพิ่นนะมีรายการกระโมงเดียวกับเฮามีรายการหลายท่านอาจจะสับสนเดซะนั้นกะจะแจ้งแล้วแจ้งอีกแบบนี้แหละไปตลอดเลยจนกว่ามีทักฟ้ารายการจะลึ่งเนาะและก็เบิ่งเวลาสำหรับมื้อนี้เนาะเฮากะอาจจะได้ประมาณ2เพลงปิดท้ายรายการให้ทุกคนได้ฟังก่อนข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีมื้อนี้โคศกบีสาวบีก็ต้องขอบใจทุกท่านหลายๆเนาะที่ว่าให้เกียรติรับฟังอาจจะได้ลาไปกับ2เพลงปิดท้ายรายการขอบใจมิตรรายการทุกท่านหลายๆเด้อพบกันใหม่มื้ออื่นรายการยังมีออกอากาศคือเก่าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลลาวและเอโรปสุกยู่การฮมือด้านกสิกรรมและป่าไม้แบบยืนยง5ปีตัวหน้าคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานที่มี4มือเมื่อเทียบใส่ความแข็งแกร่งต้องการในยุคปัจจุบันปีนี้เป็นปีที่มีความหมายข้างประวัติศาสตร์โครงการผูกพันจีนและสหรัฐอเมริกาข้างสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกความลดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่13พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมคณะกรรมการสี่นำระดับชาติประจำปีครั้งที่2ของแผนงานการหัวมือระหว่างทีมเอโรปกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาลาวเพื่อเพิ่มทวีการค่าการลงทุนและการเชื่อมโยงแบบยืนยงและทั่วถึงในแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ซึ่งเป็นข้อริเริ่มที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของสหภาพเอโรปโดยการเป็นประธานห่วมของทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านมาร์กกาเรเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจำลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าห่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนคืนความคืบหน้าและกำหนดทิศทางบริมสิทธิ์เพื่อเฮ็ดให้แขนงกสิกรรมและป่าไม้มีความสามารถแข่งขันสูงขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหลายขึ้นโดยเฉพาะสาวกสิกรและชุมชนในเขตชนบทแขนงกสิกรรมและป่าไม้ได้รวมเอา5องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันรวมทั้งโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศด้านกสิกรรมและโครงการปกป้องรักษานำไส้ระบบนิเวศป่าไม้และสิบานานาพันธุ์แบบยืนยงเพื่อสนับสนุนตองโซมุนคากาเฟซาและป่าไม้แบบยืนยงโครงการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ระบบปกป้องสังคมและสิทธิด้านแรงงานสำหรับชาวกสิกรในแขนงการซากาเฟและป่าไม้ระยะที่2เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กันป้องกันสังคมและสิทธิแรงงานการสนับสนุนแผนงานระบบกสิกรรมเสบียงอาหารแบบยืนยงและการยกระดับทางหลวงแห่งชาติเลข2เพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงและการเข้าถึงตลาดโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านกสิกรรมสีเขียวและปกป้องรักษาระบบนิเวศป่าไม้และยืนยงได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาปี2024ปัจจุบันกำลังสร้างผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชาวกสิกรกำลังนำใช้เทคนิคกสิกรรมนิเวศวิทยาที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดส่งออกที่มีมูลค่าสูงภายใต้การสนับสนุนของโครงการอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอได้ถูกจดเข้าทะเบียนเป็นมรดกโลกรวมกับอุทยานแห่งชาติฟองยาแก่บางของเวียดนามถือเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทับอิฐของลาวและเป็นมรดกโลกรวมสายเดนแห่งทับอิฐในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การได้รับรองในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการสร้างและรับให้แก่ชุมชนโดยผ่านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และการคุ้มครองทรัพยากรแบบยืนยงพร้อมทั้งเพิ่มทวีการปกป้องรักษาป่าหินบูนที่มีเนื้อที่หลายกว่า 217,000 กว่าเฮกตาร์ช่วยปกป้องรักษาระบบนิเวศที่เป็นบอนอยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หายากและเป็นสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นบนพื้นฐานนี้สหภาพเอโรปได้ประกาศความพร้อมโดยการสนองทุนเพิ่มเติมจำนวน7ล้านเอโรเพื่อให้โครงการนี้สามารถขยายการเข้าถึงตลาดให้แก่ชุมชนในเขตชนบทเสริมสร้างการบริหารจัดการป่าไม้และดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนท่านลินคำดวงสวรรค์ได้เน้นนักว่าการหันเปลี่ยนไปสู่ขอบการหัวมือแบบเป็นเอกภาพของทีมเอโรปนี้แม้นการเปลี่ยนแปลงจากโครงการที่จะตั้งปฏิบัติแบบแยกส่วนมาเป็นการหัวมือในระดับแขนงการอย่างแท้จริงซึ่งมีความสำคัญหลายในการสร้างผลประโยชน์ที่ยืนยงให้แก่ประชาชนลาวโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่เขตชนบทท่านมาร์กกาเรเฮอร์กล่าวเน้นนักว่าแผนงานการหัวมือนี้แม้นการจะตั้งปฏิบัติแผนงานของทีมเอโรปที่ได้รวมเอาการผลิตที่มีคุณภาพสูงการเข้าถึงตลาดที่ดีขึ้นการพัฒนาทักษะการสร้างวิสาหกิจงานทำที่ดีและการปกป้องสังคมเข้ามาอยู่ในแผนงานเดียวกันโดยทั้งหมดแม้นอิงใส่พื้นฐานของการเคารพสิ่งแวดล้อมท่านนางเบเนดิกเดซองเอกอัครราชทูตฝรั่งประจำลาวได้เน้นหนักถึงความสำคัญของการค่าแบบยืนยงว่า ในระดับภาคพื้นประเทศฝรั่งจะสืบต่อเฮ็ดเบียกอย่างใกล้ชิดกับบรรดาผู้ร่วมงานเพื่อส่งเสริมภาคเหนือของลาวให้กลายเป็นศูนย์กลางที่พ้นเด่นสำหรับกาแฟและซาที่มีคุณภาพสูงเป้าหมายของพวกเขาแม่นเพื่อลดพรความเสี่ยงจากภัยแห่งแล้งมลพิษและศัตรูพืชโดยการขยายการนำใช้เทคนิคที่ยืนยงการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและการหูมือกับบรรดานักวิชาการเสี่ยวซานระดับชาติท่านฮากซูริกสุดเปกเอกอัครราชทูตสหพันธ์เยอรมันประจำลาวกล่าวว่าเยอรมันมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในแผนการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพนี้ผ่านโครงการปกป้องรักษาและนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้และสิวรรณนาพันธุ์แบบยืนยงด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้และส่งเสริมตองโซมูลค่าเพิ่มแบบยืนยงพวกเขาบ่เพียงแต่ปกป้องรักษาสิวรรณนาพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจสีเขียวให้แก่อนาคตนําอีก
0: 5ปีต้นหน้านับแต่ปี2026หา2030แขนงการโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตัวเมืองน้ำประปาและบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามแล้วเศรษฐกิจให้มีคุณภาพทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศทุกคนสามารถเข้าถึงได้มีความปลอดภัยทันสมัยไปตามทิศสีเขียวและเงินยงในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030ท่านลิตตาคัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตัวหน้าจะเร่งใส่พัฒนาเวียกงานขนส่งของลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเสื่อมยมเสื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหับใส่เวียกงานขนส่งสินค้าและขนส่งโดยสารให้มีความสะดวกและว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลกลายเป็นศูนย์กลางการบริการด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้น
2: พัฒนาเวียกงานการขนส่งของสปป.ลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหาประกันให้ในการขนส่งสินค้าและโดยสารที่มีความสะดวกว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันเป็นหันสปป.ลาวจากประเทศที่มีชายแดนติดกับทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางการบริการทางด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้นสืบต่อร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาผู้ร่วมพัฒนาภาคเอกชนภายในและต่างประเทศอย่างมีจุดสุ่มเลือกเส้นในการระดมคนควายแรงทุนเข้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์การขนส่งที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวเป็นวงกว้างให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้นและคุ้มค่าต่อการลงทุน
0: ท่านลิตตาคัตติยะให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พัฒนาการบริหารคุ้มครองรัฐบรรดารัฐวิสาหกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพหันเป็นทันสมัยหันเป็นเจ้าตนเองในการบ่สร้างหนี้สินเข้มงวดต่อวินัยแผนการการเงินมีความโปร่งใสและสามารถกวดสอบได้
1: รัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานพอสมควรโดยเฉพาะแรงงานที่มีสีมือเมื่อเทียบกับความเฮี้ยงห้องต้องการในยุคปัจจุบันหรือระบบกลไกเครื่องจักรที่นำใช้อยู่ในโฮงพิมพ์ท่านกงใจสุมพลภักดีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันการนำใช้เทคนิคเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆภายใต้รัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐถิ่นว่าพัฒนาไปหลายโดยเฉพาะการนำใช้ระบบดิจิตอลอิงใช้พื้นฐานแรงงานกำลังแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะแรงงานที่เข้ามาใหม่ยังขาดเคลื่อนด้านสีมือเนื่องจากมีหลายปัจจัยเป็นต้นประเทศเฮายังบ่ทันมีโรงเรียนเกี่ยวกับวิชาการพิมพ์โดยเฉพาะบวกกับเครื่องจักรที่นำใช้อยู่โรงพิมพ์เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยเล่นอื่น
3: ย้อนยังเพราะว่าอยู่ประเทศเฮาของเฮานี่บ่มีโรงเรียนการพิมพ์อันซ้อมมาแล้วก็เว้าเรื่องเครื่องจักรที่เฮานําเข้ามานี่ก็แม่นเป็นเครื่องทันสมัยเนาะบุคคลที่มีความชํานาญก็พอดว่าขาดด้านความรู้ความด้านไอทีเป็นส่วนหลายผู้บาดนี้ผู้มาใหม่ที่มีความรู้ด้านไอทีเพราะว่าขาดทักษะในด้านวิศวกรรมการพิมพ์สมมุติว่าสินะการแน่นอนแล้วเนาะก็มีคนยุ่งยากขอสะดวกก็มีมีบ่อนว่ากะพวกเฮาก็มีแรงงานหนุ่มน้อยเนาะที่มีความสามารถสมัครเข้ามาแหละพวกเฮาก็ได้เอาพนักงานที่มีประสบการณ์อยู่นี้ไปสิทธิ์ได้สอนกันแต่ว่าสิให้มันถึกระบบมันได้แรกก็ยังบ่ทันถึกเทื่อพอได้แต่ว่าใครการเรื่องสีมือนี่ก็ยังบ่ปานใดเนาะแต่ว่าต้องได้มาฝึกมาสอนเนาะแหละ
1: ท่านกงใจสมพลพักดีให้ฮู้ตึมว่าเพื่อแก้ไขปัญหาขาดหรือพนักงานบ่เพียงพอโดยเฉพาะพนักงานที่มีสีมือและวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ผัวพันหัวมือกับโครงการจัดสุดฝึกอบรมแห่งงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับให้แรงงานที่บ่มีสีมือพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ที่ต้องการอยากมีเวียกเฮ็ดงานทำแม่นให้สามารถมาสมัครหรือผัวพันนำรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ตามมงรัฐการ
0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานบีเข้าได้จัดกองประชุมระหว่างวันที่13หาวันที่15พฤษภานี้เพื่อพัฒนาสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูลที่15ภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศท่านเพชรมณีศิรัตน์มีนาห้องหัวหน้ากรมสร้างครูได้กล่าวจุดประสงค์ของสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูลใหม่ว่าการพัฒนาสุดอุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยครูสั้นประถมของเราเสื่อมโยมเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าในบทเรียนประจำวันซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์มีความหมายและเสื่อมโยมหลายขึ้นกับหลักสูตรสั้นประถมศึกษาแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่เป็นหัวข้อทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นหากยังเป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่สวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนโมดูลในสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูจะยกให้เห็นความรู้และการปฏิบัติในโรงเรียนชานไมโคลคารีเลขาเอกสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวกล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความยินดีจะสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในเวียกงานที่สำคัญผ่านแผนงานบีเข้าโดยการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานพวกเขากำลังช่วยนักเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่เขาเจ้าต้องการเพื่อประเสริฐกับสิ่งท้าทายในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นหากยังเป็นปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจและความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาทุกคนการพัฒนาสุดอุปกรณ์การช่วยเหลือครูโมดูล15ได้เริ่มต้นด้วยการจัดกองประชุมเบื้องต้นหลายครั้งในเดือนกุมภาและเดือนมีนาปีนี้ทีมงานหลักด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และกรมสร้างครูได้ทบทวนคืนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิชาภาษาลาวสำหรับสั้นประถมป.1 หาป.5ได้พัฒนาขึ้นด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียทีมงานได้ศึกษาเนื้อในเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่มีอยู่ในบทเรียนแล้วและจุดที่สามารถปรับปรุงเติมได้ทีมงานยังได้วางแผนด้านเนื้อในหลักสูตรให้มีหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการเฮ็ดทดลองกิจกรรมในห้องเรียนที่แสดงเห็นว่าปัญหาสภาพอากาศสามารถแก้ไขได้คือเดี๋ยวใดในบทเรียนประจำวันทุกวิชาและทุกสั้นเรียนการวางแผนหลักสูตรนี้ในปัจจุบันแม้นมีความสำคัญด้านเนื้อในสำหรับสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือโมดูล15ที่จะรับประกันว่าทุกๆกิจกรรมและตัวอย่างที่แนะนำแม่นอิงใส่สิ่งที่ครูคาดว่าจะได้โซนอยู่ในห้องเรียนในต้นเดือนเมษาผ่านมาทีมงานได้เดินทางไปแขวงหลวงพะบางเพื่อทัศนศึกษาเวียกงานที่เสื่อมโยมกับโครงการห้องเรียนปลอดภัยอยู่ในลาวและโครงการห้องเรียนสีเขียวในระยะเวลา5วันได้พบปะกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงและห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองพร้อมทางได้ไปเยี่ยมยามบางห้องเรียนประถมอยู่นครหลวงพะบางและเมืองนานเพื่อสังเกตเบื้องว่าโรงเรียนกำลังปฏิบัติขึ้นใดเกี่ยวกับการลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการคุ้มครองโรงเรียนให้ปลอดภัยทีมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จเป็นประโยชน์สิ่งท้าทายและบทบาทของครูนักเรียนชุมชนและองค์การปกครองท้องถิ่นในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบรรดากิจกรรมตัวจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมทางกิจกรรมที่นำพาโดยไว้หนุ่มการสร้างแผนป้องกันความอันตรายและการวางแผนความปลอดภัยของโรงเรียนจะถูกนำมาใช้โดยกลุ่มในด้านคำแนะนำและเครื่องมือปฏิบัติที่สุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูล15จะนำเสนอให้แก่ครู
1: ห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตสำเร็จการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีทั้ง2รอบห้อยจนห้อย ภายหลังที่ดำเนินมาแต่ต้นเดือนมีนาปีนี้ทานนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์หัวหน้าโครงการสาธารณสุขเมืองสองคนให้สัมภาษณ์ว่าโครงการสาธารณสุขเมืองได้จัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุ่ม5ปีมาแล้ว2รอบรอบที่1นับแต่วันที่2หาวันที่11มีนาปีนี้สามารถปฏิบัติได้สำเร็จตามแผนการรอบที่2เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่วันที่27เมษายนหาวันที่6พฤษภาคมปีนี้มาฮอดปัจจุบันแม่นสำเร็จแล้วตามคาดหมายที่วางไว้ท่านนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์ในฮู้ตึมว่าสำหรับเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตมีตานางสาธารณสุขกวม99บ้าน150กลุ่มบ้านมีจุดยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอ154จุดเฉพาะรอบ2มี160จุดเพิ่มขึ้น6จุดอยู่เขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตโรงเรียนอนุบาลและประถมได้แบ่งออกเป็น16เขต15สุขศาลาและ1ห้องหมอเขตปัจจุบันทั่วเมืองสามารถปฏิบัติการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอสำเร็จตามคาดหมายเฉพาะเป้าหมายเด็กน้อยลุ่ม5ปีที่ได้รับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั่วเมืองมี 7,100 กว่าคน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลมานี้บริษัท MLT ก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหสถานจำกัดผู้เดียวที่รับเหมาก่อสร้างได้จัดพิธีมอบรับโครงการก่อสร้างห้องการประกันสังคมแขวงสารวันมีท่านเวนเพชรลัดดาวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ที่นำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขันแขวงท่านนางแก้วจันทวิไสรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรองประธานสภาบริหารองค์การประกันสังคมแห่งชาติพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: โครงการก่อสร้างห้องการประกันสังคมแขวงสารวันแม้ได้เริ่มลงมือจัดตั้งปฏิบัติตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2024และได้ดำเนินการก่อสร้างสำเร็จห้อยส่วนห้อยในครั้งวันที่31มีนาคม2026ใช้เวลาดำเนินก่อสร้างตัวจริงทั้งหมด16เดือนโดยอิงตามสัญญาที่ได้ตกลงกันแม้ได้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด14เดือนเห็นได้ว่าการก่อสร้างสามารถปฏิบัติได้เดินขาดหมายโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บ้านหลัก2เมืองสารวันแขวงสารวันมีเนื้อที่ดินทั้งหมด 5,000 กว่าตารางเมตรอาคารห้องการประกันสังคมแขวงสารวันออกแบบเป็นอาคารลาวประยุกต์โครงสร้างอาคารเป็นเบตงเสริมเหล็กฝาก่อด้วยดินจีโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยซีแฟกเป็นอาคาร3ชั้นซึ่งขนาดตัวของอาคาร 20x17.5 เมตรมีเนื้อที่ที่นำใส่ทั้งหมด180ตารางเมตรและยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆเข้าในโครงการประกอบมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบนำใส่นำเสียระบบแอร์เย็นนอกนี้ยังมีองค์ประกอบภายนอกอาคารเป็นต้นมีหัวอ้อมห้องระบายน้ำระบบไฟฟ้าเดินเบตงแนวเฮือนบอนจอดรถจากนั้นในพิธียังได้เซ็นบนบันทึกมอบภาพระหว่างฐานนางบัวหอมพงษ์หัวจันทร์ห้องหัวหน้าองค์การประกันสังคมแห่งชาติกับฐานทองมณีเพชรสวรรค์ตั้งนามบริษัท MLT ก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหสถานจำกัดผู้เดียวเวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ต้นเดือนพฤษภาคมนี้สหพันธ์กรรมบาลแขวงและสหพันธ์กรรมบาลเมืองหลวงน้ำทาได้ลงเยี่ยมยามและพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่โรงเรียนน้ำทาวิสดอมในโอกาสวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปี
5: ในการพบปะสหายนางเอียงยางใจวังมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำทาวิสดอมได้ผ่านบทรายงานการเคลื่อนไหวโดยย่อของโรงเรียนซึ่งได้ยกให้เห็นถึงการเติบใหญ่ขยายตัวนับตั้งแต่โรงเรียนได้เปิดดำเนินกิจการในวันที่18กันยา2020เป็นต้นมาซึ่งปัจจุบันแมนก่าวเข้าสู่ปีที่5ตัวเลขสถิติในปัจจุบันสันอนุบาลและเลี้ยงเด็กมีจำนวน6ห้องมีนักเรียนทั้งหมด212คนยิ่ง97คนสันปฐมป15ป5มีจำนวน7ห้องมีนักเรียนรวมทั้งหมด178คนยิ่ง74คนด้านบุคลากรโรงเรียนมีพนักงานทั้งหมด28คนยิ่ง24คนในนั้นประกอบมีผู้สั่นอนุบาล14คนผู้สั่นประถม11คนผู้ต่างประเทศ2คนผู้สอนภาษาอังกฤษ3คนและผู้สอนภาษาจีน3คนจุดเด่นของการเรียนการสอนแม้นเน้นใส่คุณภาพโดยกำหนดนักเรียนเพียง25-30คนต่อห้อง และมีการเน้นการสอน2ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาจีนตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปนอกจากนั้นทุกห้องเรียนแต่ชั้นอนุบาลจนฮอดชั้นประถมแม้นได้ติดตั้งแอร์และมีเครื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามความต้องการผ่านการดำเนินงานในระยะ5ปีห้องเรียนสามารถยัดได้ผลงานอันผลเด่นหลายด้านโดยเฉพาะแม้นสามารถยัดได้อันดับที่3ในการแข่งขันนักเรียนเก่งขันเมืองวิชาคณิตศาสตร์และพร้อมกันนั้นทางโรงเรียนแม้นมีแผนจะสืบต่อเปิดชั้นมัธยมในสกเรียน2026-2027นี้เติมอีกสินแก้วสอนใสแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำพา
0: เมื่อบ่ดลมานี้เจ้าหน้าที่กองวิชาสพตำรวจจราจรกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงพะบางได้ศึกษาอบรมบรรดากลุ่มแก๊งขับขี่ที่ละเมิดกฎระเบียบจราจรและดัดแปลงสภาพเทคนิครถมีพันโทไวยศักดิ์คำพิจิตรห้องหัวหน้ากรมราชการป้องกันความสงบนครหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะแผนกผู้ละเมิดการขับขี่และผู้ปกครองเข้าร่วม
1: พันโทอานงมิงขำหองหัวหน้าแผนกตำรวจผู้สินำกองจราจรได้รายงานโดยย่อว่าพันมาเจ้าหน้าที่จราจรได้เคลื่อนไหวกวดกาการขับขี่ของผู้สาธารณชนอยู่บรรดาเส้นทางภายในนครหลวงพะบางเพื่อสกัดกั้นการสร้างความสงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยหากแก่การสัญจรอันจะพาเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนทางนำเอาความเสียหายทางด้านชีวิตทรัพย์สินผ่านการเคลื่อนไหวใดกากรถดัดแปลงซาทอมี30คันรถดัดแปลงซาอย่างน้อย6คันรถปาดเบาะ9คันรถโบซาเวน2ครั้ง27คันและรถบอมิกาซัน5คันผ่านการศึกษาหมผู้กระทําผิดได้ยอมรับสารภาพต่อการประพฤติข้องตนและจะขอเปลี่ยนแปลงบ่มีการกระทําผิดอีกณต่อหน้าตอนท้ายพิธีพันโทไวยศักดิ์คําพิจิตรได้โอลมบรรดาผู้กระทําผิดให้พร้อมกันปฏิบัติระเบียบการขับขี่ให้เข้มงวดถ้าหากเจ้าหน้าที่กดพบเห็นณครั้งต่อไปจะได้มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดตามสถานความผิดสอบหนักหรือเบาพร้อมนั้นทานเฮกอง5พ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมกันหาความหอมมือกับเจ้าหน้าที่ส่วนสิทธิ์สัมผัสลูกหลานตนบ่ห้ามมีการละเมิดระเบียบการสัญจรโดยเฉพาะการดัดแปลงสภาพเทคนิคของรถและพร้อมกันขับขี่อย่างมีสติจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์
6: ความกดดันตามของอากาศร้อนได้ปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามังเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่ขันปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26-34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเลือดที่ขันปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง29-36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27-36องศาสำหรับแขวงเสสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26-31องศาภาคใต้อากาศร้อนหาฮอนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง30-37องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาค อุณหภูมิในระหว่าง29องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าตอนเช้าวันที่14พฤษภาคมนี้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะเจรจากับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เดินทางไปเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจอยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงเน้นนักว่าผลประโยชน์ร่วมระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาแม่นหลายกว่าความเห็นที่ขัดแย้งกันผลสำเร็จของจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นโอกาสดีต่อกันความมั่นเทียงของการพัฒนาจีนสหรัฐอเมริกาจะสร้างผลประโยชน์ต่อโลกสองฝ่ายควรเป็นคู่หัวมือแต่บ่แม่นคู่แข่งขันสวยสุกยู่ซึ่งกันและกันและสร้างความเจริญหุ่งเหืองร่วมกันบุกเบิกเส้นทางที่ประเทศใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องในยุคใหม่ข้าพเจ้าหวังอยากแลกเปลี่ยนคำเห็นกับท่านโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับปัญหาสำคัญของสองประเทศก็คือของโลกร่วมกันชี้แจงทิศทางและคัดท้ายกำปั้นแห่งการพัฒนาจีนสหรัฐอเมริกาให้ดีเห็นให้ปี2016นี้กลายเป็นปีที่มีความหมายครั้งประวัติศาสตร์และมีลักษณะขีดหมายของการพัฒนาจีนอเมริกาโดยสืบทอดระยะผ่านมาและบุกเบิกการพัฒนาหัวมือในระยะใหม
0: ่ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนองค์การพลังงานสากลหรือIAEA ประกาศปลดรายงานเกี่ยวกับน้ำมันเสื้อไฟประจำเดือนฉบับล่าสุดโดยให้ฮู้ว่าการปิดกั้นซองแคบฮอร์มูดส่งผลกระทบต่อการสนองน้ำมันเสื้อไฟนับมือนับใหญ่หลวงกว่าเก่าค้างสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกพร้อมลดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนเมื่อฤดูที่มีความต้องการน้ำมันเสื้อไฟเพิ่มขึ้นใกล้จะมาถึงราคาน้ำมันเสื้อไฟในตลาดโลกอาจมีการเปลี่ยนแปลงเติมอีกบทรายงานระบุว่าย้อนกำปั้นขนส่งน้ำมันเสื้อไฟถูกจำกัดอยู่ซองแคบฮอร์มูดประเทศที่ผลิตน้ำมันเสื้อไฟอยู่อ่าวเปอร์เซียได้สูญเสียน้ำมันเสื้อไฟหลายกว่า1ตื้อฟุ้ยปัจจุบันย้อนความจำเป็นต้องยุติเสาการขนส่งเห็นให้ต้องลดกำลังการผลิตน้ำมันเสื้อไฟเฉลี่ย14ล้านฟุ้ยต่อมือเป็นผลกระทบหายแห้งแบบบ่เคยมีมาก่อนสำหรับการสนองน้ำมันเสื้อไฟในทั่วโลก
1: ตามข่าวจากต่างประเทศทันเลนดาซัมมารันโตโกหัวหน้ากรมตำรวจกวดค้นเข้าเมืองอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเกี่ยมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับผู้ต้องสงสัยชาวต่างประเทศหลายกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงทางโทรคมข้ามชาติในพื้นที่นครหลวงจาการ์ตาและเมืองบาตัมแขวงลีเย่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาท่านลันโตโกกาวาผู้ต้องสงสัยจำนวนหลายนำไส้สิทธิ์เข้าประเทศอินโดนีเซียโดยบ่ต้องขอวีซ่าก่อนจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการผิดกฎหมายถือเป็นประเด็นที่น่าวิตกกังวลก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กวดค้นเข้าเมืองของอินโดนีเซียได้ดำเนินการกวดสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับสาวต่างประเทศหลายกว่า 6,700 ครั้งรวมถึงการนิรเทศสาวต่างประเทศหลายกว่า 2,000 คนและถอดถอนใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในอินโดนีเซียอีกจำนวนหนึ่ง
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อบุดนวันนี้ทานเฟอร์นันโดแกนเดมาลาสกาโกรเมสรัฐมนตรีกระทรวงภายในของเอสปายเปิดเผยว่าเยอรมันฝรั่งเบลซิกอิสรังและโฮลังจะส่งเฮือบินไปรับเอาพลเมืองของตนจากกำปั้นน้ำเที่ยวฮอนดิอัสที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตากำปั้นน้ำเที่ยวฮอนดิอัสได้ไปถึงเกาะเตเนริเฟของเอสปายในค่ำคืนวันที่10พฤษภาคมนี้นอกจากหาประเทศแล้วสหภาพเอโรปจะส่งเฮือบินอีก2ลำเพื่อไปรับเอาพลเมืองของบรรดาประเทศสมาชิกที่ยังตกค้างอยู่ถึงกำปั้นลำดังกล่าวผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้เขียนจดหมายเปิดเผยว่าปัจจุบันอยู่ถึงกำปั้นยังบ่มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพยาธิเพิ่มใหม่และการประเมินขององค์การอนามัยโลกเห็นว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจากเชื้อไวรัสฮันต้ายังคงอยู่ในระดับต่ำที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
1: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
2: อยู่เมืองลาวไส้เต็งเงินขีบสุขสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกๆท่าน
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวสำหรับรายการวันพฤหัสและวันศุกร์ก็แม่นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็แม่นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและได้เข้าใจถึงเวียกงานของแขนงธนาคารหลายขึ้นมาพบกันในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาศรีประเสริฐพร้อมด้วย
2: ข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันศุกร์วันที่15เดือนพฤษภาคม2026นั่นเองท่านผู้ฟังในมื้อแฮม14ค่ำเดือน6ลาวพ.ศ. 2569ซึ่งว่าพวกเราก็ได้เดินทางในเดือนพฤษภานี้มาฮอดระยะครึ่งเดือนกันแล้วถือว่าพวกเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมหรือว่าเฮ็ดเวียกงานอย่างต่างๆก็ถือว่าได้รับมากผลได้ดีสมควรท่านผู้ฟังฉะนั้นมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023ซึ่งในเมื่อวานนี้แฝงสุรีและสุขเทวาก็ได้รับหน้าที่ดำเนินรายการในเมื่อวานซึ่งว่าในมื้อนี้เนาะพวกเราทั้งสองก็ได้มาสืบต่อในการนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเติมซึ่งรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานี้ก็มีหลากหลายโฆษกที่ว่าจะได้มีการสลับปรับเปลี่ยนกันมาจัดรายการฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราหรือว่าบรรดาท่านมีข้อสนใจเกี่ยวกับแขนงธนาคารของพวกเราหรือว่าอยากให้พวกเรานั้นสเอานำข้อมูลบอนใดหรือว่าบ่เข้าใจตัวใดสามารถโทรเข้ามาในรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรากันได้เพราะว่าการที่ว่าบรรณาธิการนั้นมีการตำหนิส่งข่าวหรือว่ามีการส่งข้อมูลอย่างต่างๆมาหาพวกเรานั้นก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการจัดรายการเพื่อนธนาคารนี้ไปดลๆและพร้อมกันนั้นเพื่อให้รายการของเรานี้มีการปรับปรุงไปให้ดีขึ้นในแต่ละระยะนั่นเอง
3: เจ้าแม่ละซึ่งว่าก่อนที่เราจะไปนำเสนอเนื้อในรายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงเลขที่39ทับสปส.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั้นเราจะให้ท่านผู้ฟังไปเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงมาพบกันในรายละเอียดต่อไปของรายการ
4: แจ้งการถึงพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าเช้าขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเรื่องการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่ง3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติในปี2025ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบเกี่ยวกับการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลอง3วันประวัติศาสตร์ในปี2025ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้รูปแบบของเหรียญทีละหนึ่ง3วันประวัติศาสตร์ด้านหน้ามีรูปทุงชาติลาวรูปทุงผักประชาชนปฏิวัติลาวรูปประธานไก่สอนพรหมวิหารและมีคำว่า3วันประวัติศาสตร์ปี2025อยู่ด้านลุมและด้านหลังมีเครื่องหมายชาติและคำว่าครบรอบ50ปีอยู่ด้านลุมการจำหน่าย1เหรียญโลหะผสมเคลือบสีจำหน่ายในราคา 50,000 กีบต่อเหรียญ2เหรียญเงินและเหรียญคำบริสุทธิ์ 99.99 ส่วนห้อยจำหน่ายในราคาประจำวันตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคส่วนใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อพัวพันได้ที่กรมพิมพ์จำหน่ายธนาคารแห่งสปป.ลาวนครหลวงเวียงจันทน์โทร020-5565-8599 020-5193-5694สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคแขว วงอุดมไซ8568126001 2แขวงหลวงพะบาง8567126070แขวงเสียงขวาง8566126003แขวงสวรรณเขต8564126035และแขวงจำปาสัก0312141209ในมงรัฐการดังนั้นจึงแจ้งมายังพ่อเมย์ประชาชนขอค่าเช้าขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อทราบ
3: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของเฮานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้เฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจสบับปรับปรุงเลขที่39/SPส.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคมปี2023ซึ่งจุดประสงค์ในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจสบับปรับปรุงนี้ก็แม่นเพื่อเป็นกฎหมายสบับในการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการสร้างตั้งการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกฎการธนาคารธุรกิจเพื่อให้ธนาคารธุรกิจดังกล่าวดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและโปร่งใสแน่ใจรับการประกันให้ธนาคารธุรกิจมีความเติบใหญ่เข้มแข็งทันสมัยปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลซึ่งประกอบส่วนเข้าในการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเงินตราและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจซึ่งมาในระยะนี้เฮาก็จะมานำเสนอสืบต่อกันที่ภาคที่4การรักษาความมั่นคงการโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจหมวดที่1การรักษาความมั่นคงซึ่งในเมื่อว่านี่เนาะเฮาก็ได้มีการนำเสนอจนฮอดมาตราที่52ซึ่งว่าน้อในหมวดที่1การรักษาความมั่นคงและเฮาจะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตราที่53การบริหารทรัพย์สินธนาคารธุรกิจต้องมีระเบียบการกลไกและขั้นตอนที่เหมาะสมในการบริหารทรัพย์สินและหักเงินแห่ไว้อย่างเพียงพอตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวและนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่53การบริหารทรัพย์สินนั่นเอง
2: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อรับฟังอยู่ในมาตรา54การสกัดกั้นการสวยไส้การบริการด้านการธนาคารซึ่งอยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจเพิ่นได้กำหนดอยู่ในมาตรา54ก็คือธนาคารธุรกิจต้องมีระเบียบการกลไกและขั้นตอนอย่างรัดกุมเพื่อสกัดกั้นการสวยไส้ธนาคารธุรกิจเป็นทรงทางในการก่ออาชญากรรมรวมทั้งจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการต้านสกัดกั้นการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายนั่นเองท่านผู้ฟังฉะนั้นอยู่ในมาตรา54นี้เพิ่นก็ได้มีการกำหนดอย่างรัดกุมนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา55การจ้างให้ผู้บริการจากภายนอกสำหรับการจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกเพื่อให้บริการมวลชนหรือบริหารจัดการการควบคุมภายในให้ธนาคารธุรกิจนั้นต้องได้ขออนุญาตนำธนาคารแห่งสปป.ลาวสำหรับธนาคารธุรกิจต้องมีระเบียบการกลไกและขั้นตอนในการประเมินบริหารและติดตามการจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกเป็นต้นการตรวจสอบข้อมูลของผู้เกี่ยวการกำหนดรูปแบบการจ้างความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างละเอียดนั่นเองท่านผู้ฟัง
3: เจ้าและมาสืบต่อกันที่มาตราที่56การดำเนินธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องหรือพนักงานของธนาคารธุรกิจธนาคารธุรกิจที่ดำเนินธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องหรือพนักงานของธนาคารธุรกิจเกี่ยวกับการสนองสินเชื่อการรับเงินฝากการโอนเงินการแลกเปลี่ยนเงินการฝากวัตถุมีค่าการซื้อทรัพย์สินทางการเงินการซื้อสินค้าการบริการและธุรกรรมอื่นให้ปฏิบัติคือกับลูกค้าทั่วไปที่บ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารดังกล่าวโดยบ่ให้มีสิทธิ์พิเศษใดๆและต้องมีการค้ำประกันที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวธนาคารธุรกิจต้องรายงานรายชื่อและการเฮ็ดธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องหรือพนักงานของธนาคารธุรกิจตามการกำหนดไว้ของธนาคารแห่งสปป.ลาวและนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่56การดำเนินธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องหรือพนักงานของธนาคารธุรกิจมาตราที่57การสร้างแผนการรองรับภาวะวิกฤต ธนาคารธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบต้องสร้างแผนการรองรับภาวะวิกฤตตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวและต้องทบทวนแผนการดังกล่าวปีละครั้งหรือเมื่อคาดว่าจะมีสภาพใดหนึ่งเช่นวิกฤตการทางด้านการเงินเศรษฐกิจภัยธรรมชาติและระบบการควบคุมภายในล้มเหลวหรือสภาพ

0: ธนาคารธุรกิจสูงกว่าผลประโยชน์ของตัวเองธนาคารธุรกิจต้องติดตามกวดกาและปฏิบัติมาตรการที่เหมาะสมต่อผู้บริหารหรือว่าพนักงานของตนที่ได้สร้างผลเสียหายให้แก่ธนาคารธุรกิจหรือลูกค้านั่นเองซึ่งว่าอยู่ในมาตรา58นี้นอกจากที่ว่าเพิ่นได้กำหนดไล่ๆอันบ่ว่าจะเป็นคำนิยามหรือว่าจุดประสงค์ของธนาคารธุรกิจแล้วอยู่ในนี่เพิ่นก็ยังมีการกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานตื่มอีก
1: เจ้าและนั่นก็แม่นมาตราที่58ที่ว่าเฮาได้นำเสนอไปก็แม่นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานและท่านผู้ฟังเฮาก็ได้นำเสนอหลากหลายมาตราในระยะนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงมาพบกันในระยะสุดท้ายของรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30 หา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกลับเข้ามาในระยะนี้ครับ

0: ก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงเลขที่39ทับสพส.วันที่17กรกฎาคมปี2023นั่นเองซึ่งนอนในภาคที่4การรักษาความมั่นคงการโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจซึ่งนอนในหมวดที่1การรักษาความมั่นคงนั่นเองท่านผู้ฟังและในระยะนี้เราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตราที่59การเปิดเผยผลประโยชน์ผู้บริหารของธนาคารธุรกิจต้องแจ้งกิจการที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีผลประโยชน์ติดพันกับธนาคารธุรกิจให้แก่สภาพบริหารของธนาคารธุรกิจของตนอย่างละเอียดในเวลามีการพิจารณากิจการที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีผลประโยชน์ติดพันผู้บริหารดังกล่าวต้องถอนตัวออกจากกองประชุมในกรณีผู้บริหารหากบ่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรานี้ธนาคารธุรกิจหรือผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ฮ้องฟ้องต่อศาลเพื่อลบล้างสัญญาที่ติดพันกับกิจการดังกล่าวพร้อมกันนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจะโจกการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารดังกล่าวและจะถูกปลดตำแหน่งภายหลังศาลได้ตัดสินยกเลิกสัญญาและนี่ก็แม่นเนื้อในมาตราที่59การเปิดเผยผลประโยชน์
1: เจ้าหน้าผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหับฟังอยู่ในมาตรา60ก็คือการปกป้องผู้สมใสสำหรับธนาคารธุรกิจนี้ต้องมีระเบียบการขั้นตอนที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้สมใสและต้องมีกลไกที่มีประสิทธิผลในการพิจารณาและแก้ไขคำห้องทุกหรือคำเสนอของผู้สมใสโดยสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องธนาคารธุรกิจต้องปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้สมใสด้วยการอันที่หนึ่งก็คือเข้าเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากซึ่งสำนักงานปกป้องเงินฝากนี้เพิ่นก็ได้ตั้งอยู่ที่บ้านพลสะอาดอยู่ที่ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นั่นเองซึ่งว่าหลายๆธนาคารที่ว่ามาสั่งตั้งธนาคารธุรกิจอยู่ลาวนี้จะต้องได้เข้าเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของพ่อแม่ประชาชนหรือสังคมที่มีการรับฝากเงินนั่นเองท่านผู้ฟังอันที่2ก็คือสั่งเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการฝากการโอนและการถอนเงินของผู้สมใสอย่างครบถ้วนและทันเวลานั่นเองอันที่3ก็คือรักษาความลับเกี่ยวกับการเฮ็ดธุรกรรมของผู้สมใสเว้นเสียแต่กฎหมายหากได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเจ้าและข้อที่4ก็คือเปิดเผยฐานะการเงินของธนาคารธุรกิจให้มวลชนตามระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดสำหรับการปกป้องผู้สมใสอยู่ในมาตรา60ข้อที่5ก็คือแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสมใสผลิตภัณฑ์ของตนเป็นต้นอัตราดอกเบี้ยค่าบริการอัตราแลกเปลี่ยนเงื่อนไขและวิธีการใช้บริการด้วยรูปการต่างๆรวมทั้งการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นเองท่านผู้ฟังและข้อสุดท้ายข้อที่6ก็คือปฏิบัติพันธะเกี่ยวกับการปกป้องผู้สมใสตามกฎหมายซึ่งอยู่ในมาตรา60การปกป้องผู้สมใสเพิ่นก็ได้กำหนดมีอยู่6ข้อด้วยกันที่ว่าแฟงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน
0: เจ้าและมาสืบต่อกันที่มาตราที่61การรักษาความลับผู้บริหารพนักงานและผู้ถูกมอบหมายของธนาคารธุรกิจที่กำลังปฏิบัติหรือพ้นจากหน้าที่ไปแล้วต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคารธุรกิจนั้นบ่อนุญาตให้เปิดเผยหรือนำใส่ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นเว้นเสียแต่เพื่อผลประโยชน์ของธนาคารธุรกิจดังกล่าวข้อมูลที่เป็นความลับสามารถเปิดเผยให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้ตรวจสอบหรือองค์การที่มีสิทธิ์อำนาจได้ตามกฎหมายผู้ใดขอข้อมูลนำธนาคารธุรกิจต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับยกเว้นกรณีที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายเจ้าและนี่ก็แม่นเนื้อในของมาตราที่61การรักษาความลับซึ่งนอนในภาคที่4การรักษาความมั่นคงการโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจและในมื้อนี้เราก็ถือว่าได้สิ้นสุดในการนำเสนอหมวดที่1การรักษาความมั่นคงนั่นเองท่านผู้ฟัง
1: เจ้าก่อนที่ว่าจะจากกันเนาะท่านผู้ฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราเวลาก็ยับหมดจบเข้ามาแล้วซึ่งทางรายการก็ขอ แจ้งเตือนสติสังคมอีกครั้งหนึ่งซึ่งว่าในระยะผ่านมาก็คือในปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มคนที่บ่ดีสร้างความปั่นป่วนและความบ่สงบอยู่ในสังคมโดยการที่ว่าเผยแพร่ข้อมูลที่บ่มีมูลความจริงผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับรูปภาพใบเงินหรือว่าใบธนบัตรประเภทต่างๆบ่ว่าจะเป็นใบ1กีบ2กีบ5กีบหรือว่าใบละ 50,000 หรือว่าใบ 100,000 500,000 ใบ1ล้านอย่างต่างๆที่ว่าออกอยู่ณตามสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่าพวกเราได้พบเห็นนั้นโดยการที่ว่านำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าระบบ AI นั่นเองสร้างรูปแบบออกมาเพื่อเผยแพร่ซึ่งเฮ็ดให้สังคมหันมีความแตกตื่นว่าจะมีการพิมพ์ใบนั้นออกมาซึ่งว่าข่าวดังกล่าวนั้นแม่นบ่มีมูลความจริงเด้อท่านผู้ฟังซึ่งว่าข่าวดังกล่าวนั้นได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางซึ่งเฮ็ดให้สังคมนั้นในระยะผ่านมาก็ได้มีการตั้งคำถามและก็ข้อสงสัยหลายอย่างซึ่งต่อกับปัญหานี้เนาะท่านผู้ฟังธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็ขอให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือข้อมูลที่แพร่ไปนั้นแม่นบ่มีความจริงแต่อย่างใดหรือว่าเป็นข่าวปลอมนั่นเองพร้อมนี้ก็ขอเรียกร้องให้สังคมจงมีสติในการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการเท่านั้นเพื่อบ่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนที่บ่ดีที่ว่าพยายามสร้างความปั่นป่วนในสังคมและสิ่งสำคัญอยู่ในปัจจุบันเนาะทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของเฮานั้นก็ได้มีการโฆษณาหลายๆรูปแบบโดยเฉพาะก็คือการสัมภาษณ์บรรดากลุ่มเกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสังคมหลายประเด็นบ่ว่าจะเป็นดัชนีเงินกีบอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนมีความเป็นแนวใดว่าเป็นหยังเดี๋ยวนี้อัตราเงินเฟ้อลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหยังมันคือสูงขึ้นอยู่ฉะนั้นท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารธนาคารแห่งสปป.ลาวกันได้ซึ่งว่าอยู่ในหั่นบรรดากลุ่มเกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้เจาะประเด็นและก็มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่สังคมนั่นเองท่านผู้ฟังพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีปรากฏการณ์ตื่มอีกก็คืออยู่บรรดาธนาคารธุรกิจที่ว่ามีกลุ่มคนบ่ดีหั่นแหละท่านผู้ฟังได้สร้างเพจ Facebook ปลอมหรือว่าการปล่อยกู้ออนไลน์ต่างๆอยู่ตามสื่อต่างๆเพื่อส่งหาหรือว่าส่งข้อมูลหาพ่อแม่ประชาชนว่ามีการปล่อยกู้ออนไลน์หรือว่ามีการสั่งเพจ Facebook ปลอมอย่างต่างๆแล้วก็มีให้บรรดาทานนั้นกดลิงก์เข้าไปเพื่อเป็นการให้ทานหั่นเอาข้อมูลส่วนตัวของทานนั้นให้กับพวกเขาฉะนั้นบรรดาทานห้ามกดลิงก์ที่ว่าบ่ฮู้ที่มาอย่างชัดเจนฉะนั้นห้ามกดเด็ดขาดหรือว่ามีการส่งข้อมูลให้ทานเอารหัส OTP อย่างต่างๆให้ทานบอกรหัส OTP ให้กับเจ้านี่ท่านอย่าเฮ็ดเด็ดขาดเนาะท่านผู้ฟังแสดงว่าท่านเอาข้อมูลนั้นให้กับพวกเขาฉะนั้นพวกเขาจะสามารถเข้าถึงบัญชีของท่านได้ง่ายนั่นเองท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าหากว่าบรรดาท่านหรือภาคส่วนใดที่ว่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั้นแล้วท่านก็ต้องมีสติเนาะท่านผู้ฟังให้โทรมาสายด่วนหมายเลข1533 1533เพื่อเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นบอนอิงให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวของสามารถดำเนินสกัดกั้นกันหลอกลวงทางออนไลน์นั่นเองอย่าลืมด้วยท่านผู้ฟังถ้าหากว่าบรรดาท่านตกเป็นเหยื่อหรือว่ามีข้อมูลอันใดที่ว่ามีความสงสัยเนาะท่านสามารถโทรเข้าไปได้ที่เบอร์1533 1533สายด่วนซึ่งเพิ่นได้เปิดนำใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2025เป็นต้นมานั่นเอง
2: เจ้าท่านฟังก็ฝากไว้เนาะให้มีสติระวังตัวในการใส่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
1: เพราะว่าซื้อออนไลน์อย่างต่างๆ
2: เจ้าแม่นแหละเพราะว่าเพื่อไผก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเฮาเองถ้าหากเฮาบ่ปกป้องสิทธิ์ของเฮาแล้วไผจะมาปกป้องสิทธิ์ของเฮาเนาะเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเด็ดขาดท่านผู้ฟัง
1: เจ้าด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานั่นเองท่านผู้ฟัง
2: เอาล่ะท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เวลารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วก่อนจะจากกันไปพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจน้ำทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบถ้าหากว่าท่านใดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากอ่านกฎหมายแต่ละกฎหมายเพิ่มเติมก็ท่านก็สามารถเข้าไปได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ www.bol.gov.laช่องทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวช่องทาง TikTok BUL_channel ช่องทาง YouTube Bank of the Laopedia หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว23 ออกอากาศในวันจันทร์ออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารซึ่งออกอากาศในเวลา 11:00 เป็นต้นไปหรือบรรดาท่านอยากตำหนิติข่าวหรือว่าอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแขนงธนาคารของเฮาท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797
1: เจ้าก่อนจะจากกันอีกครั้งหนึ่งน้องทางธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นก็ได้มีการจำหน่ายเหรียญทีละนึก3วันประวัติศาสตร์นั่นเองถ้าหากว่าบรรดาท่านมีความสนใจอยากซื้อเหรียญทีละนึก3วันประวัติศาสตร์ท่านก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นก็ได้มีการจำหน่ายอยู่3ประเภทก็คืออันที่1ก็คือเหรียญเคลือบซึ่งราคามูลค่าเริ่มต้นที่ 50,000 กีบและก็จะมีเหรียญเงินที่ว่าเป็นเงิน 99.9% นั่นเองและก็มีเหรียญคำเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านมีเงินขายท่านก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทร์และบรรดาท่านอยู่ต่างแขวงเนาะว่าจะซื้อได้อยู่สายท่านก็สามารถเข้าไปซื้อได้อยู่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคบ่ว่าจะเป็นอยู่ทางแขวงเสียงขวางแขวงหลวงพะบางแขวงสวรรณเขตแขวงจำปาสักและแขวงอุดมไซซึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็มีอยู
3: ่ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
4: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงเจ้านครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวสภาพไฟไหม้ลำป่าอยู่แขวงหลวงลำทาในปีนี้แม่นอยู่ในวงจำกัดและสามารถควบคุมได้ถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาเห็นว่าสภาพไฟไหม้ลำป่าบ่เกิดขึ้นหลายท่านพิมพ์แก้วธรรมรัศน์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงลำทาให้ฮู้ว่าสภาพไฟไหม้ลำป่าอยู่ภายในแขวงลดลงย้อนแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่คำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่ารวมทั้งนิติกรรมและแจ้งการของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่าให้ประชาชนรับรู้เข้าใจและพร้อมการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวด
5: ต่อกับการคุ้มครองและปกปักษาป่าไม้ก็คือทรัพยากรป่าไม้นี้มาถึงปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้จัดตั้งพันขยายคำสั่งเลขที่11ทับหน่วยย่อหั่นว่าเรื่องเพิ่มทวีการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่านอกจากนั้นก็ยังมีนิติกรรมและแจ้งการของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่120นั้นเกี่ยวกับเพิ่มทวีความเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่าและมาฮอดปัจจุบันซึ่งพวกเราก็ได้เอาใจใส่ในการโฆษณาเผยแพร่บรรดานิติกรรมที่ติดพันเกี่ยวกับคำสั่งเลขที่11ทับนย.และก็แจ้งการของกระทรวงเกษตรกรรมฉบับเลขที่120นั้นในการสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่าแต่ถ้าเทียบไฟในระยะผ่านมาก็ถือว่าปีนี้ไฟไหม้ลำป่าก็ถือว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นและก็เฮ็ดให้ไฟไหม้ป่าก็เป็นบริเวณที่จำกัดก็สามารถควบคุมได้สรุปรวมแล้วเทียบไฟในระยะที่ผ่านมาถือว่าปีนี้พวกเขาสามารถควบคุมและก็บ่ปรากฏมีไฟไหม้ลำป่าขึ้นในระยะที่ผ่านมา
4: ท่านพิมพ์แก้วธรรมรัศน์ให้ฮู้ตื่มว่าสาเหตุที่ให้เกิดไฟไหม้ลำป่าย้อนความบ่ระมัดระวังในการทำลายหญ้าในพื้นที่ทำการผลิตโดยจุดหญ้าแล้วบ่มีแล้วป้องกันไฟที่ดีจุดทุ่งข้างเพื่อเลี้ยงสัตว์การจุดป่าเพื่อลาเนื้อการดังไฟแต่งกลิ่นอยู่ในป่าแล้วบ่ดับมอดไฟให้ดีและอื่นๆดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
6: รายการ Colorful Music Welcome to Colorful Music รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
7: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกันสิ้นเก่าสิ้นเคยกับมื้อวันท้ายสัปดาห์วันสันสะกับมื้อวันศุกร์ที่ว่าผู้ใดเฮ็ดเวียกจันทร์ถึงศุกร์ก็เชื่อเป็นท้ายสัปดาห์บางคนก็ลวงฮอดเช้าทิพย์คือทีมงานพวกเขาก็เซ็นกันเศร้าทิดก็ได้มาทำหน้าที่ปล่อยเสียงเพลงมาโอลมมีรายการผ่านสองทางนี้คือน้อย 3.7 เมกะเฮิร์ตซ์พวกเขาหรือว่าติดตาม 1,094 ก็สามารถเข้าถึงรายการเบอร์เก่าเบอร์เดิมพวกเขาสามารถซื้อสร้างกัน 1,030,578,7052 กับรายการสดน้อมีรายการสามารถซื้อสร้างกับพวกเขาได้มักเพลงแบบใดมือนี้กับว่าได้ระบุว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงแต่กิ่งกลางกันเข้ามาบอว้าวบอว้ายังไล่มาทักทายกันก่อนหยิบพ้นงานของเจนี่ฮ้องหวมกับแทมมี่เพลงนี้ Dracula

หยิบเพลงนี้มาทักทายให้มิเลกันได้ฟังเป็นผลงานของนักร้องที่ใส่ชื่อว่าเจเนียจากวง Blackpink ห้องหวมกับทัมมี่อิมพาล่าเพลงนี้เก่าบอกับบอได้เป็นเพลงใหม่ๆอยู่ซึ่งปล่อยในท้ายเดือนซ่องที่ผ่านมาใส่ชื่อว่า The Dracula ซึ่ง My Turn ความหักในรูปแบบ SecretSecret ก็แปลว่าเสื่องซ้อนนะ Secret Love ที่มีความเป็นส่วนตัวเนื้อในเพลงก็ซื้อเทิงความสัมพันธ์ที่แบบหลบๆซ้อนๆเทิงความหักที่เป็นความลับแต่ต้องการความชัดเจนเทิงแมนว่าจะเป็นความลับแต่ก็มีความรู้สึกว่ายากจากอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขาต้องการโดยมีเนื้อในบางประโยคย้ำเทิงว่า In the end I hope it's you and me ว่าวันในที่สุดคนคนนี้ก็ว่างว่าจะมีเจ้าและค่อยอยู่เคียงข้างกันประมาณนั้นฉะนั้นเมื่อเทียบกับตัวเองคำว่า Dracula ซึ่งไม่ถึงความมืดซื้อถึงการยอมอยู่เคียงข้างให้คนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์ลำบากและอึดอัดใจก็ยอมเนื้อในเพลงบางตอนว่าว่า In the darkness I would never leaveซึ่งยังยืนหวานพร้อมจะอยู่เคียงข้างท่ามกลางความมืดมนรวมๆก็คือว่าการเลือกที่จะหักไพ่คนหนึ่งแม้จะอยู่แบบหลบๆซ้อนๆอยู่แบบความอึดอัดแต่ก็ยังหยอมประมาณนั้นก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังทักทายกันไปตอนนี้เดินทางกับคาลิฟูนเนาะมื้อนี้ก็อาจจะมีการปล่อยเพลงอาจจะกึกกักๆไปแน่แต่อยากจะบอกว่าพวกเขาก็พยายามเนาะพยายามเพราะว่าเครื่องมีบัตร5ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยถ้าว่าผู้ได้ติดตามรายการเขาก็คงจะรู้ว่ากิ้งไม้แลนด์ออกแลนด์เข้าอยู่เมื่อวานนี้และมื้อนี้เพิ่นก็กำลังแปลงกำลังเข้าระบบเนาะเพราะว่าเวลาที่ไฟฟ้ามอดเมื่อวานนี้เที่ยวนี้ก็มีอันตั้งโฟนมีบัน5เนาะฉะนั้นเพิ่นก็พยายามแปลงฉะนั้นมันอาจจะมีเสียงคัดค้านให้ๆแน่เพราะว่าคอมสามารถลิ้นได้แต่คอมเดียวเพิ่นกำลังเข้าระบบงมกันแต่สาวนะฉะนั้นกิ่งไม้ก็มาจัดสุดเลยเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคม อินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหื่อนบริการ FTTH พวงเห่าเพิ่นว่าหับสูงใหญ่ซ่องสัน

แทรกโซกซ่องสันแบบใดก็คือพ่อแม่พี่น้องของเขาผู้ได้เอาบริการ FTTH เข้ายาวเข้าเหือนขับไปเลยสั้นที่หนึ่งนั่นก็คือถ้าว่าติดตั้งใหม่ขับทันทีเบอร์งาม5เบอร์มีมูลค่าโทรฟรีสูงถึง600นาที Data 60กิกซัมโบนำท่าว่าเขาใจลวงหน้า3เดือน6เดือน1ปี3เดือนนี้เพิ่นแจ้งเดือนนำไซให้ฟรี1เดือน6เดือนได้ซ่องเดือนฟรีแล้ว1ปีได้4เดือนฟรีอันนั้นเป็นโซกซันที่1ส่วนโซกซันที่ซ่องนั้นสามารถลุ้นหับเงินล้านไล่กว่า50ล้านกิบเงินใครกันง่ายบ่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่กับบริการ FTTH เพียงแต่เฮาสำระล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปนอกจากจะได้1เดือนฟรีแล้วพวกเฮาก็ยังเข้าไปร่วมลุ้นรางวัลหลายกว่า50ล้านกับโปรโมชั่นตัวนี้มีถึง31มิถุนายนนะอีกตื่มบริการหนึ่งซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางไปเที่ยวนั้นบ่จำเป็นจะต้องไปซื้อซิมปลายทางการที่เฮาสามารถติดต่อกันได้บ่ขาดสายเมื่อไปประเทศอื่นมันชื่อว่าเป็นความอุ่นอกอุ่นใจนะไปใส่เฮาก็สามารถติดต่อกันได้ลาวโทรคมเพิ่นจึงจัดซิมเดี่ยวเที่ยวทัวร์ไทยให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้เลือกมี3แพ็คเกจด้วยกันไปมื้อนึงก็สมัครรหัสเล็ก1เด้อ 15,000 กีบมีแพ็คเกจ3มื้อ 40,000 และแพ็คเกจ1อาทิตย์ 70,000 ก็สามารถสมัครได้ทั้งเบอร์ตึมเงินและเบอร์รายเดือนทันทีที่เฮาสมัครแพ็คเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติได้ฉะนั้นคือความสะดวกและก็คือการประหยัดแบบหนึ่งที่เฮาเป็นแพ็คเกจเฮาสามารถเลือกได้เมื่อเฮาไปปลายทางก็อย่าลืมไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือนะ AIS ผู้ใดใช้ทำอิดก็สอบถามผู้ที่เคยใช้หรือว่าไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามเด้อว่าไปเที่ยวนั้นไปจับแบบใดแล้วกลับมาบ้านเราต้องจูนคืนแบบใดแน่มันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งมิดรายการถามเข้ามาว่าเอาคะแนนแลกมูลค่าโถได้บ่ตอนนี้เพิ่นเปิดให้เอาคะแนนแลก Data และมูลค่าโถเด้อฉะนั้นทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรคม 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนแล้วคะแนนนั้นก็จะบันทึกไว้ในระบบอ่ะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเมื่อมีถึง100คะแนนแล้วสามารถไปแลกมูลค่าโทได้แลก Data ได้มีหลายทางเลือกให้แลกเซ็นว่าแลกมูลค่าโท 10,000 กิกใช้ได้5มื้อรหัสเป็นเลข10จื้อไว้หรือว่าจะไปแลก Data 5กิกใช้ได้1มื้อรหัสเลข11แลก Data 3 กิก ใช้ได้3มื้อรหัสแม่นเลข12 Data 2 กิก ใช้ได้5มื้อรหัสแม่นเลข13 อันนี้คือ4ทางเลือกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้เลือกว่าจะแลกเปลี่ยนแบบใดวิธีแลกถ้าสามารถแลกได้ทางเบอร์ตื่มเงินและเบอร์รายเดือนได้วิธีกดแลกง่ายๆกดผ่านหน้าจอดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เขาต้องการอยากจะแลกตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกับเราโทรละคงบอกเลยว่าอุ่นอกอุ่นใจเดินทางพร้อมกันขอบใจเนาะที่เพิ่นให้การสนับสนุนรายการมักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันได้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่าน0305787052มื้อนี้ก็คงจะบ่ได้ยินเสียงที่พวกเฮาปล่อยสปอตไปกิ่งไม้จะเว้าไปเนาะเพราะว่าเฮาเข้าระบบบ่ได้ฉะนั้นต้องการรายละเอียดของบริษัทที่ให้การสนับสนุนพวกเขาก็สามารถสอบถามได้เด้อ

มาต่อด้วยเสียงเพลงของอีล่าแลงเกรย์ห้องหัวมันกับมอร์แกนมอลเลนเพลงนี้ใส่ชื่อว่า I can't love you anymoreก็ถือว่าเป็นเพลงใหม่ปีนี้ได้ก็หยิบมาให้รายการได้ฟังกับมื้อวันศุกร์บ่ได้เน้นอะเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ว่าเพลงนี้จริงไหมก็เคยหยิบมาปล่อยถ้าจำบ่ผิด 2-3 ครั้งแล้วล่ะให้รายการได้ฟังอีกครั้งหนึ่งมอบไปยังลูกค้าเราโทรคมเด้อ

็ยั่งยืนกันละดีเนาะบอกว่า I can't love you anymore จะหักจะให้หักไปไล่คนนี้ก็คงจะบ่มีอีกแล้วคือว่าสุดยอดแล้วล่ะอันนี้เป็นเนื้อไหนเพียงแท้ๆแต่ว่าเขาแปลตามซื้อห้องใหม่ก็คือกิ่งไม้เคยบอกไว้ซื้อนั้นบอกว่าจะบอกหักเจ้าอีกแล้วมันเป็นแต่ละมันเป็นต่างขมไม้ไปแต่เขาฟังเนื้อไหนเพียงแท้มันเป็นการยั่งยืนว่านี่คือสุดยอดต้องความหักและก็สิ่งดีๆที่มีให้แต่จะให้มีไล่กว่านี้ก็คงเป็นไปบ่ได้แล้วสุดแล้วประมาณนั้นขอบใจมีรายการที่ทุนอินเข้ามาติดตามรายการเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียขอบใจรอโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการสามารถสื่อสารกันได้นั่นล่ะผ่าน03057870052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเด้อมักเพลงแบบใดก็สามารถกิ้งกางกันเข้ามาได้เดินทางพร้อมทางเราโทรคมมาฮู้จักกับบริการแนทแห่งทั่วทุกห้องภายในเหือนก็ถือว่าเป็นอีกบริการหนึ่ง Fiber to the Room ตัวย่อแมน FTTR FTTR มีให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครลูกเวียงจันทน์ได้สายสำหรับลูกค้าใหม่ติดตั้งและมีโมเดิมให้ฟรีพวกเขามีแพ็กเกจ3เดือนด้วยกัน 1,500,000 กิบใช้ได้3เดือนมีความไว50เมกเท่ากับเดือนละ 500,000 นะเนาะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอยู่นครลูกเวียงจันทน์ผู้ใดสนใจก็สามารถสอบถามได้เบอร์ตั้งโต๊ะพวกเขา021219385สอบถาม131ก็ได้เด้อหรือจะได้เลข5พนักงานค่ายพวกเขาที่556-0083โต5965-5693สำหรับผู้ใดสนใจเนาะถามเข้ามาว่า FTTR กับ FTTX มันเป็นบริการเดียวกันบ่เกือบว่าคันถ้าว่าเทียบแล้วก็เป็นเอิ้นเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะเนาะเป็นเสื้อใส่ลายรองกันประมาณนี้มิดรายการ

อมลิ้นหน่วยเดียวเนาะก็เลยว่าเอ๊ะมันสิคลิกตัวได้สิไปตัวได้ฟังเตือก็สับสนเมื่อกี้เฮาเว้าอันเกี่ยวกับมีรายการข้ามเข้ามาว่า FTTR กับ FTTH เป็นบริการเดียวกันบอกับบอ FTTH ก็ถือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตเข้าเหื่อนความไวสูงซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถเข้าถึงทั่วประเทศเด้อโต FTTR สพนครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้เพิ่นทดลองอยู่แถวนี้ FTTH ก็ถือว่าเป็นความสะดวกอันหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเอาบริการนี้เข้าใช้อาเข้าเดียวเวลาเข้ายาวเข้าเหือนแล้วเฮาใช้แพ็คเกจเดียวคือว่าคุ้มและประหยัดสุดๆที่ผ่านมาเพิ่นมีเป็นแพ็คเกจพื้นฐานน่ะ35เมก 165,000 กิบต่อเดือนบ้านนี้เพิ่นจัดเป็นแพ็กเกจเกือบ10แพ็กเกจที่แตกต่างกันให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นสามารถเข้าถึงบริการผู้ต้องการความไม่ไล่กลัวก็มีไล่คนไล่มักไล่คนต้องไล่ความต้องการฉะนั้นเพิ่นจึงจัดเป็นแพ็กเกจ10แพ็กเกจด้วยกันผู้ใดต้องการความไวไล่กลัว35เมกะมีรายการก็สามารถเลือกตัวความไว55เมกความไวเพิ่มขึ้นแน่นอนเนาะค่ะบริการก็จะเพิ่มขึ้น35เมก 165,000 กิบต่อเดือนเนาะ55เมกนั้น 255,000 กิบแล้วมีรายการยังสามารถเลือกตัว70เมก70เมกนั้นมัน 355,000 80มีบ่มี80 100 20 160180 300 320ถึง400เด้การเลือกตามความเหมาะสมเนาะเวลาเฮาใช้ไล่ใช้น้อยเฮากับเฮานั่นล่ะจะเป็นผู้ฮู้คําตอบอ่ะว่าเฮาต้องการแบบใดซึ่งทางบริษัทนั้นเพิ่นมีไล่ทางเลือกให้เนาะเฮาก็เลือกเอาตามความเหมาะสมของเฮาฉะนั้นผู้ใดต้องการบริการนี้ก็สามารถสอบถามได้สอบถามนั้นแม่นสอบถามเบอร์เดียวกันกับบริการ FTTR เนาะเบอร์ตั้งโต๊ะกับแมน021219385ได้เลขค่าพนักงานค่ายพวกเขาก็สามารถสอบถามได้ที่5965 4289 5965 5693

ขอบใจมีรายการคนว่าอยากจะฟังของบูโนมาสรีซิตออนได้บอเปิดได้บอมื้อนี้ก็ขอบใจเนาะที่เป็นห่วงได้อยู่ได้อยู่ถ้าว่าอยากจะฟังก็ขอบใจที่ทูนอินมาติดตามผ่านช่องทางนี้บอกแล้วว่าพวกเรามีนัดกันล่ะ 1:52 น.ทุกเมื่อได้บ่ได้ยินเสียงกิ่งไม้กับไอ้หนุ่มสมายส่วนไลน์เพิ่นก็มาป๊อปอัพที่แถวนี้ก็เป็นเมื่อวันพุธเพิ่นก็มีสไตล์ในการจัดรายการรายการเลือกเพลงให้มีรายการได้ฟังของแบบของเพิ่นนะนะมาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงอ่ะมีรายการคอบูโนมาสรีซิตอองน้องบางระยะล่างๆนี่ก็เกือบว่าทุกมือนั่นแหละที่มีรายการต้องการยังจะฟังเฮาก็บ่ขัดใจอยู่แล้วกับเมื่อวันศุกร์นะก็ถือว่าจัดเพลงตามใจคนคอ

ขอบใจมีรายการที่แนะนำเพลงนี้นะเพิ่นว่าอยากจะฟังซึ่งมาฟังเรื่อยๆก็บ่เป็นหยังจริงไหมปล่อยโลดว่าซั่นแล้วเพิ่นก็บอกว่าการรู้สึกว่าจัดรายการมันปกติอยู่ได้จริงไหมเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ที่เบื้องล่างอะเนาะแต่ก็โอเคว่าซั่นขอบใจที่ประกอบไอเดียเข้ามาก็ถือว่าเป็นเพลงที่สร้างกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่4ของผู้เกี่ยว On the Romanticกับอัลบั้มนี้ก็ปล่อย2026นี่ล่ะแต่ว่าเป็นเดือน2นักร้องสาวอเมริกันนักร้องนักแต่งเพลงคนนี้และตอนนี้ก็มีซิงเกิลในอัลบั้มเอิ้นว่าสตูดิโออัลบั้มที่4มี2ซิงเกิลด้วยกันบ่ว่าจะเป็น I Just Might ชื่อว่าเป็นซิงเกิลทําอิฐเนาะถัดมาก็เป็น Reset On ก็ถือว่าแต่ละซิงเกิลที่พวกเกี่ยวปล่อยออกมาก็ได้รับความนิยมมีรายการสามารถเข้าไปติดตามชาร์ตต่างๆจะมีซิงเกิลของพวกเกี่ยววนเวียนอยู่ในรายชาร์ตแต่ก็บ่แปลกใจเราว่าเป็นหยังเพลงนี้จึงอยู่ในใจและอยู่ในชาติซึ่งเป็นการยืนยันบ่ว่าจะอันได้เกิดขึ้นบ่ว่าจะทุ่มเทซ้ำใดอีกฝ่ายก็บ่หวั่นไหวพร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อให้ได้มาประมาณนั้นก็หยิบไม้มีรายการได้ฟังเนาะเดินทางพร้อมถังคาร์ฟูลอยู่

ตอนนี้พวกเขาอยู่ในระยะของเราเทเลคอมไทม์กับครอบใจที่ทางบริษัทเป็นให้การสนับสนุนรายการครอบใจทุกคนนั่นแหละที่ทูนอินมาบริการเราโทรคมเนาะแพ็กเกจ 5G ผู้ใดต้องการยากจ่าสายพวกเขามีแพ็กเกจ50กิกเด้อ 150,000 กิกต่อเดือนสนใจก็สามารถสมัครได้โดยกดดาวผ่านหน้าจอ559เครื่องหมายดาว513เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

างคนก็บอกว่ามักผิงรอดพื้นเออมากก็ดีแหละมีรายการเนาะเพราะว่ากิ่งไม้โซนไลน์กับถ้าเป็นมื้อวันศุกร์หรือว่าวันพฤหัสเนาะเขาก็จะเอาเพลงนี้มารอดพื้นคันถ้ามื้อปกติก็จะเป็นเพลงซาๆมาฮู้จากกับบริการ Non Stop Package ในเครือข่ายเราโทรคมส่วนไลน์พวกเขาก็ใช้เป็นแพ็กเกจเพื่อเขาสามารถกำหนดหมู่เงินเด้กิ่งไม้ก็ใช้ตัวนี้นะพอกิ่งไม้ใช้บริการเบอร์เติมเงินกิ่งไม้ก็ใช้จะตัว25กิกต่อเดือน 65,000 กิบการซ้ำซีติดต่อซื้อซ่านส่วนไลน์ก็เหตุเวียงผ่านทางออนไลน์ตลอดส่งข้อมูลข้อมูลหมดมือหมดคืนก็โอเคได้รหัสตัวนี้เป็น565เอาจื้อรหัสแพ็กเกจไว้เนาะเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีเขาตื่มส่วนรหัสเลขซอง 40,000 กิบได้15กิกใช้ได้1เดือนเช่นกันอันนี้เป็น non stop package รหัสเลข3นั้น35กิกมูลค่า 85,000 กิบส่วนแพ็กเกจ567 100,000 กิบมี45กิกเด้อเป็นแพ็กเกจที่ใช้ได้1เดือนมดนอติกิ่งไม้วาวนี่และอีกตึมตัวหนึ่งเป็น568มี Data ถึง70กิก 150,000 เมื่อเขาจื้อรหัสไว้ในใจแล้ววิธีสมัครกันง่ายๆกดผ่านหน้าจอโดยกดดาว559เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เขาต้องการคือ25กิกนอติกิ่งไม้ใส่ก็ใส่56แล้วก็ตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรอันนั้นเป็นการตื่มเงิน non stop package ในเครือข่ายเราโทรคมมีไลน์กว่านี้บอ package man มีไลน์กว่านี้ซึ่งมีรายการสามารถสอบถามผ่าน101ได้

สำหรับผู้ได้เดินทางไปต่างประเทศสามารถเข้าถึง IR หรือว่าเปิด IR กับเครือข่ายเราโทรคมได้บ่ได้พวกเรามีบริการ1 SIM 1 World Package Europe 14+7 ประเทศบ่ว่าจะไปฝรั่งอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีฮังการีเบลเจียมเช็กริพับลิกและอื่นๆอ่ะคันเว้าแล้วก็ใจขึ้นเมื่อเพิ่นอยากไปเด้ส่วนเฮาสิไปซื้อซิมส่วนสิเข้าระบบเพิ่นเนาะมันก็เฮาก็คาดเดาบ่ได้อ่ะฉะนั้นเฮาเปิด IR กับเครือข่ายรับโทรคมเพิ่นมีตัว5กิกใช้ได้ครึ่งเดือนแล้วตัว10กิกใช้ได้1เดือนแต่มันก็ขึ้นนําเฮาใช้อ่ะมีรายการถ้าว่าเปิดแล้วไซหมดมือหมดเวนไซแบบหะหายมันก็หมดไหวหมายถึงว่า5กิกนี้ถ้าว่าเฮาไซในการติดต่อสื่อสารแบบประหยัดแน่มันก็มีอายุถึงครึ่งเดือนพุ่นเด้ราคาก็ 650,000 เนาะกับอันครึ่งเดือนถ้าวัน1เดือนนั้นก็ล้านไป1ล้าน2แสนฉะนั้นวิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องไม้ดาวซ่อง3 4เครื่องไม้ดาว14เข้าไปเครื่องไม้ดาว15กันถ้าเป็นเครื่องเดือนนะกันถ้า1เดือนก็ใช้30ลดตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกแน่นอนเวลาไปจับเครือข่ายปลายทางเนาะไปแต่ละประเทศมันก็มีเครือข่ายที่ให้การหัวมือแตกต่างกันเซนว่ามีรายการไปแถวลักซัมเบิร์กถ้าไปจับเครือข่ายที่ใช้ชื่อว่า Orange ไปประเทศไทยก็เป็น AIS ไปเวียดนาม Mobile Phone ฉะนั้นไปแต่ละประเทศมันก็จะมีเครือข่ายแตกต่างกันนะเช่นว่าไปแถวสเปนก็เป็น Orange มันจะ pop up ขึ้นมาเพื่อความสะดวกกับสอบถามไว้

เมื่อวันศุกร์เราพวกเราหยิบสาระต่างๆมาเบ้ามาว่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆสิ่งใดที่เกิดขึ้นทั่วโลก

่ว่าจะเป็นมักม่วงมักม่วงนี่ถือว่าเรียกไปบ่อนใดก็เต็มเนาะซึ่งว่าบ้านเฮาส่วนมักโทเรียนบ่หลายแต่ว่ามักโทเรียนก็หลายราคาถูกบ่ก็โอ้ยคันว่าสิซื้อเนี่ยก็คิดหน้าคิดร่างหลายเถื่ออยู่ได้เพิ่นบอกว่าเอ้ยน้องแม่หญิงพวกเฮาถ้าว่าหับประทานมากมายอย่างน้อย4ส่วนต่อมื้อหรือว่าประมาณ300กรัมต่อมื้อจะมีผลดีบ่แม่นเพิ่นจะเว้าเราโดยที่บ่มีเอิ้นว่าข้อมูลมีนักศึกษาปริญญาเอกจามหามจะหลายเลสเตอร์ของสหราชอาณาจักรหรือว่า United Kingdom เพิ่นใส่ชื่อว่าพิมปากาแกลเซียเนาะเพิ่นได้ใส่ข้อมูลทำการวิจัยวิเคราะห์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมถึง 200,000 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารการบริโภคอาหารโดยเฉพาะมากมายที่มีพ่นต่อปอดและระดับฝุ่นละอองขนาดน้อยนะจริงซึ่งพวกเฮาฮู้ว่าฝุ่นละอองขนาดน้อยอยู่บ้านเฮาที่ประสบพบเพาะนั่นก็เป็น PM 2.5 ระยะนี้ก็ชื่อว่าแขนแน่เพราะว่าฤดูฝนแล้ววางก่อนหน้าฤดูฝนก็ชื่อว่าหุ่นแห้งมือได้ก็จนแซบคอแซบตาพุ่นละซึ่ง PM 2.5 นั้นก็เป็นมลพิษที่เกิดจากการปล่อยมลพิษจากรถยนต์อุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าจุดปลาทางไฮต่างๆเพิ่นบอกว่าผู้หญิงที่อาศัยอยู่พื้นที่ที่มี PM 2.5 เพิ่มมีความถ้าว่ากินมากไหมน้อยกว่าที่เพิ่นกำหนดว่า300กรัมต่อมือก็จะพบว่าร่างกายนี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดต่างๆดังที่กิ่งไม้บอกไว้นั่นล่ะการเลือกกินมากมายเฮาก็กินมากมายตามฤดูกาลเดี๋ยวนี้ไปตลาดนี่ก็เห็นมักหนัดแม่นฤดูกาลบ่มักหนัดกันหลายมักแต่งกันหลายเนาะแต่ว่ามักแต่งต้องได้ทำใจแน่ความหอมมันก็หอมอยู่ดอกบางเธอซื้อหมาเมื่อนั้นกิ่งไม้ซื้อหมา 4-5 หน่วยมาปาดกินพอน้ำตาอ้อเพราะว่ามันบ่หวานนะเนาะบางเธออาจจะเป็นนำตัวเองบ่ฮู้เลือกอาจจะอาศัยความหอมมาลอยมาลอยอันนะใส่กะทิเป็นน้ำหวานมักแต่งก็ก็โอเคเนาะแต่ว่าถ้าว่ากินล้วนๆนี่ก็ยังยอมแพ้เพิ่นบอกว่ามากมายนั้นไปช่วยหลุดพรพ้นกระทบที่บดีของมลพิษต่อปอดเสื้อกันว่าสร้างต้านอนุมูลอิสระซึ่งเอิ้นภาษาอังกฤษว่าแอนตี้ออกซิเดนต์และสร้างต้านการอักเสบแอนตี้อินเฟรมเมเทอรี่ในมากไม้มีความสำคัญและเฮ็ดให้ร่างกายเฮานั้นแข็งแกร่งกินไม้กระเสือแบบนั้นแต่กันเน้นกินมากไม้ตามฤดูกาลนั่นล่ะคันนอกฤดูกาลเนาะเฮากะย่านความบ่ปลอดภัยถ้าจะใส่ซ่านเล็งซ่านยังสิเขาก็บ่ฮู้อ่ะกระบวนการในการปลูกนะขอบใจเราโทรละคมที่ให้การสนับสนุนและให้พวกเขานั้นแนะนำเรื่องราวต่างๆมาเบ้ามาว่าเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางบริษัทเขามาฟังอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการ

ถ้ามาผู้ปอยมักบ่เพลงนี้มักเป็นเพลงที่สามารถร้องตามได้และก็ความหมายได้ใจ Say I love you จำดอทดอทบัดไอไลน์เป็นผลงานของไมเคิลบอสตันนักร้องสาวอเมริกันร้องเพลงพ็อปมิวสิกอ่ะเนาะเพิ่นร้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่30ปลายปีผ่านมาซึ่งสื่อว่าความรู้สึกอยู่ในใจอ่ะมันลายกว่าคําที่บอกออกไปว่าหักเว้าก็เว้าแบบนั้นล่ะแต่ว่าความรู้สึกมันลายกว่านั้นบ่แมนว่าบอกหักแล้วค่อยตัวเจ้ามันบ่แมนความหมายของเพลงมันเป็นแบบนั้นมันมีความรู้สึกลึกซึ้งลายกว่าคําเว้าที่เว้าออกไปขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการปล่อยเพลงทึกใจบ่ทึกใจจังใดก็สามารถฟีดแบคกันเข้ามาเวลาก็บ่เลื่อล่ายดอกเลื่อ 4-5 นาทีกับบริการยิ้มกับ Family Package ในเครือข่ายเราโทรคมก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจ1ให้กับผู้ใดที่ใช้บริการมือตื้มเงินหมู่ครูที่สนิทกันหรือว่าครอบครัว 4-5 คนก็สามารถซื้อแพ็คเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซต์ไลน์เบอร์แบ่งปันกันทาง Data ทางนาทีโทรมีซองแพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กิกใช้ได้1เดือน45กิกมีนาทีโทรถึง100นาทีตัวนี้ก็สามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์ที่ตื่มแพ็คเกจตัว1มูลค่า 150,000 บาทมี Data 70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซต์หรือว่าลงทะเบียนไซต์ได้5เบอร์

อบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาเด้อบอกว่าทุกมื้อคืน 103.7 หรือว่าติดตาม 1094 หรือจะติดตาม ผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเฮา www.lnr.org.lan คลิกเข้าไปที่103สินะก็สามารถเข้าถึงทูนอินมา 13:54 ทุกมื้อกับบริการเราโทรคมเกี่ยวกับบริการเบอร์มือถือก็สามารถสอบถามไปอย่าง101บริการตั้งโต๊ะ175178อินเทอร์เน็ตนั้นสอบถามไปอย่าง131เด้อมื้อนี้เที่ยวการนี้ขอบใจไปยังทุกคนที่ทูนอินมาผิดพลาดประการใดขออภัยอวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice weekend. Bye bye.

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงเจ้านครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าววันที่11พฤษภาคมนี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์ที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศพร้อมด้วยคณะอยู่ศูนย์กลางนรสังศาสตร์ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนนรสังศาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12คณะกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์คนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศนำโดยท่านจุ่มคำหลวงวันกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์ประธานสัมพันธ์คนลาวอยู่ประเทศฝรั่งและได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวของเวียกงานสัมพันธ์คนลาวอยู่ต่างประเทศโดยย่อให้ประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ได้รับทราบในโอกาสนี้ประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ได้แสดงความชมเชยและจิตราคาสูงต่อผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานนรสังศาสตร์โดยได้เน้นหนักให้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองเสริมขยายความสามัคคีเป็นปึกแผ่นผ่านขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12และจะตั้งปฏิบัติให้ได้รับมากผลเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งในการเต้าโฮมความสามัคคีตามพาระบทบาทของนรสังศาสตร์ให้ได้รับผลสำเร็จตามคำควรกองประชุมใหญ่วางไว้ประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ยังได้เน้นหนักให้คณะกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์ที่เป็นตัวแทนคนลาวอยู่ต่างประเทศสืบโตเฮ็ดหน้าที่ปลุกระดมคนควายพี่น้องคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศของพรรคซึ่งถือว่าคนลาวอยู่ต่างประเทศแม้นภาคส่วนหนึ่งที่แยกออกบ่ได้ของวงคณะญาติแห่งชาติลาวเต้าโฮมกำลังแห่งทั้งหมดประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้หลายขึ้นกว่าเก่าประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ยังได้มอบใบย่องยอสรรเสริญให้กรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์อยู่ต่างประเทศสมัยที่11จำนวน10ท่านที่มีผลงานการเคลื่อนไหวประกอบส่วนเขาในเวียกงานของนรสังศาสตร์ตลอดระยะ5ปีผ่านมาตื่มอีกดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนสื่น
3: อ้าวไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่ออ้าวโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดใหเซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-8856-5599
4: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิพาคันเป็นป่ากิอนพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติหรือพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์ที่15ของเดือนพฤษภาคมเครื่องเดือดกันแล้วได้พี่น้องเอ้ยเป็นมื้อแฮม14ค่ำเดือน6พ.ศ. 2568 15วันเต็มๆกันแล้วเด้วันศุกร์มื้อเมื่อสุขสันต์อันชาสุขุลาพาเพลินพามวลพาจิตแจ่มใสเพิดเพลินเจริญจิตเจริญใจไปทั้งใดมาทั้งใดก็ขอให้ระมัดระวังเลิกเวียกเลิกการกับเงินกับชานแต่เวียนแต่เวียนกันแน่อย่าสู้เลยหน้าเลยในได้มื้อนี้ก็ดีเนาะมื้ออื่นก็จะเข้าสู่เสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอนามัยเงินชานบ้านช่องหญ้าโยถากทางอูแองไห้น้ำในความทายกันแน่เนาะพี่น้องเนาะมาว่ามาว่าทักทายยายองพี่น้องป้องปลายเฮาก็ดีในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1ชุดแถม3แก้วไปเลยนะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1ชุดเด้นะซื้อโนนี้1ชุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเขาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
5: โนนี้เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั้นเนาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งป้องกันมะเร็งแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานแล้วก็อาจแผลอื่นลดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื้นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงเส้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนนะโรคตุ้ยจังซี่นะเนาะใส่โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอลสวยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แม่นเอามาฝากมาต้อนกันเนาะพี่น้องเนาะกับโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
4: ้เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียแอฟริกายุโรปเนี่ยเอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดได้จังสันการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฝากรับกันเนาะพี่น้องเนาะฝากรับกันสักก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: เฮนไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอนไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอนไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: อ่ะมาฟังนิทานเรื่องลูกสาวเศรษฐีเมื่อข้างก่อนยังมีลูกสาวพญาตนหนึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลอันสูงส่งย้อนว่าเพิ่นเป็นผู้มีเงินมีคำและกระซับพระสิ่งของมากมายจนหาผู้เทียมทันยากพร้อมเดียวกันนั้นในครอบครัวของเพิ่นนี่ก็ยังมีลูกสาวผู้มีรูปโฉมตะโนมพรรณสวยงามผิวขาวเหมือนดังไข่ปอกปานยองไฟไสยะบ่อแก้วพุ่นล่ะว่าซั่นซะขาวบ่มีหญิงคนใดจะมีความงามเท่าเทียมนางใดในคงเขตนั้นวัดสันสะดินแดนแห่งนั้นความงามของนางนี่ได้ซาลือไปทุกคนทุกแห่งพร้อมกับความงามนั้นนางก็ยังมีน้ำใจที่มีความเป็นธรรมสุภาพอ่อนหวานบ่อวดองค์ทนงตัวบ่ถือสั้นวรรณะฉะนั้นจึงเหตุให้ไอ้บ่าวไอ้สายสกันทั้งหลายนี่มีความหักน้ำแล้วฝักไฟต่อนางแหละแต่ถึงจะมีความฝักไฟปานใดก็ตามมันก็เป็นแต่ความฝันเท่านั้นแต่ละมื้อนี่จะบ่มีไอ้บ่าวคนใดกล้าย่วงบาดตีนเข้าไปทักทายเพื่อสร้างไมตรีความหักกับนางอุปสรรคที่ ควงกั้นก็บ่บให้ชายหนุ่มกล้าเข้าไปใกล้ในเขตช่วงควงบ้านของนางนั้นก็ย้อนความเก่งขามต่อผู้เป็นพ่อของนางนั่นเองหุ่นใหญ่หนวดหนาคำหลายเงินมีหังมีว่าซั่นซะเฮ็ดให้คนเก่งขามทั้งบารมีแล้วก็ความเก่งขามทั้งใบหน้าใบตาซึ่งย้ำใดนี่พ่อของนางก็หึงหวงและปกป้องลูกสาวของเพิ่นที่สุดป่านจงอางห่วงไข่ฉะนั้นแล้วก็สิมีชายคนใดเด้กล้าแบกหน้าแบกตาประจนภัยเข้าไปประเสริญกับกันที่ถูกดูถูกเหยียดยามจากพ่อของนางหากมีไอ้บ่าวคนใดเด้ขึ้นคืนดื้อก็ต้องถูกไล่ออกจากบ้านอันบ่ต่างอย่างกับหมาขี้เหื่อนตัวหนึ่งที่ลักเข้าไปเลียเขียงในเฮือนครัวเท่านั้นสภาพมันเป็นแนวนั้นแต่ละมื้อก็ผ่านไปความหวังของท่านเศรษฐีที่จะได้ลูกเขยผู้มีฐานะสูงสักมีเงินทองกองตื้อเทียมทันเสมอตนเมาอยู่คองก็เลยจืดจางหายไปและในความรู้สึกสุดท้ายก็เกือบว่าหมดหวังแล้วท่านเศรษฐีจึงคิดตั้งคำถามขึ้นในใจตนเองว่า
2: โอ้จะรอท่าโอกาสได้อีกเถื่อได้ห้าพ่วให้ดีๆให้ลูกเศร้าเฮานี่เนาะไปมันสิส้มดังความประสงค์ข้องคึดข้องเฮานี่มันก็คือว่าอัปปัญญาแท้เฮานี่ก็ได้เศรษฐีล่ะ
1: เศรษฐีล่ะโมเมนต์ธรรมดาเมื่อหนึ่งจักว่าทานเศรษฐีขึ้นได้ขึ้นดีได้ไรบุจึงเปล่าประกาศออกไปว่าให้ชายสกันทุกมุมเมืองว่าเริ่มฤดูหนาวปีนี้ท่านเศรษฐีจะให้ลูกสาวแต่งดองกับผู้ชายคนหนึ่งโดยบ่เลือกหน้าว่าชายคนนั้นจะมีอายุฐานะตำแหน่งส่วนสั้นวรรณะเอามาเป็นลูกเขยขอเพียงแต่ว่าชายคนนั้นยอมตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้วางไว้คือให้แก้เสื้อผ้าบ่ต้องนุ่งหยังเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนแล้วนอนเมพตะคองน้ำเปื้อนที่มีกลิ่นเหม็นแน่น้อยหนึ่งอยู่หลังบ้านของท่านเศรษฐีตะคองน้ำเปื้อนเศรษฐีสาสางล่างช่วยไหลลงไปอยู่หันแล้วให้คนไปนอนเมบลงหันแปะลงหันแมบลงหันในคืนฤดูหนาวแต่หัวค่ำจนฮอดแจ้งว่าสันสะถ้าชายใดอดทนนอนน้ำเปื้อนแช่หนาวตลอดคืนได้ท่านเศรษฐีจะยอมให้ลูกสาวแต่งดองกับชายคนนั้นทันทีโลด
2: มันคือว่าเป็นแนวนี้เด้อพวกสู้เจ้าทางไล่จงไปเป่าประกาศท่าสายหนุ่มสายสกันทางคุ้มเดอก็ได้ไกลไกลบ่วะมาห้าเฮานี่พานั่นกันมาเมพน้ำเปื้อนแซน้ำเม่นอยู่บ้านเฮานี่ยามหนาวจนฮอดแจ้งฮอดคำแต่หัวแรงถ้าว่าบ่มีการตกสถานยานกลัวบ่หนาวบ่สั่นอย่างนั้นอยู่จนแจ้งตาเวียนขึ้นเฮาจะได้มอบลูกสาวให้เลยมูลมั่งของเฮาพร้อม
1: ว่าซั่นไหนย้อนอยากได้ลูกเขยแฮงมีลูกสาวเดียวปัญญาก็ว่าจังซั่นโลดน่ะเศรษฐีก็ว่าจังซั่นโลดข่าวอันนี้ก็ได้แพร่กระจายอย่างไวว่าและสร้างความตื่นเต้นดีใจให้แก่พวกไอ้บ่าวไอ้แผวทั้งเฮิมทั้งซุกทั้งเหลืองพอไปๆก็คิดว่าตนจะมีโอกาสได้ไปทดสอบความเก่งกล้าสามารถให้ท่านเศรษฐีได้เห็นและถ้าโชคดีก็จะได้กลายเป็นผู้ที่มีวาสนาพิสิทธิ์ความงามปนเมฆของลูกสาวท่านเศรษฐีได้อย่างแน่นอนที่บริเวณเดินบ้านเศรษฐีพอแต่คำมักก็มีไอ้บ่าวบ่เลือกหน้าแล้วบ่เลือกฐานะอายุเพียนเพียนกันเข้าไปสมัครนอนเมฆตะคองน้ำนั่นบ่เว้นแต่ละคืนบางคืนก็มีสายหน้าจบตาดีคิงกลมหูพางงามมาสมัครแต่ก็พอนอนไปฮอดดึกเที่ยงคืนก็ทนต่อความหนาวบ่ได้ห้อยยามหนาวเดือนเจียงเดือนนี้เนาะแถวเหนือซําอีกเอ้ยน้ํากล้ามอีกพอมันคือว่าเย็นปวดเข้ากระดูกกระจังเอาแท้ว่าไปทั่วลําแข้งลําขาย่านเป็นเปียเป็นรอยจักกว่าป่านนั้นว่าซั่นซะย่านเป็นเปียเป็นรอยจังกับป่านนั้นจําต้องขึ้นมาขอยอมณต่อทานเศรษฐีไปตามๆกันหมายว่าบ่แพ้แท้มันหนาวฮอดอดบ่ได้บ่เอาก็บ่เอาทองงามปานนางฟ้าก็บ่เอาละมันหนาวตัวละสิตายเป็นจังเป็นร้อยกันไปเย็นปานทอนไม้เว้ยน่ะปานทอนเล็กบัดนี้ข่าวดังกล่าวก็ได้ไปฮอดหูของสายกำพลอยคนหนึ่งเบ้อไอ้นี่มีแต่พ่อเด้บ่มีแม่อยู่เขตชนบทไก่ซอกลีก ชายคนนั้นมีอาชีพรับจ้างเฮ็ดนาเป็นบ่าวนาพอเลี้ยงพอหาเลี้ยงชีวิตตนเองกับพอแต่ละมื้อเมื่อได้ยินข่าวนั่นก็สนใจแล้วอายเนี่ยดำกึกอยู่แต่ก็คนหน้าตาคมอยู่ได้อายนี่ก็ได้แล้วก็คิดอยากเข้าไปสมัครเสียงโชคลองเบิ่งแหละฮอดตอนคำของมื้อต่อมาเขาก็เข้าไปปรากฏตัวอยู่บ้านทานเศรษฐีอันมีเครื่องนุ่งสุดเดียวคาคิงของชายกำพลอยขาดสร้อยอยู่ได้เสนอเจตจำนงและก็ความสมัครใจปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกอย่างที่ทานเศรษฐีวางไว้พอว่าแล้วเขาก็แก้เครื่องนุ่งเปื่อยคิงลงนอนไม่แนบตะคองน้ำเน่าแต่หัวคำไหวแต่สีแต่หามงแรงไปแล้วเนาะจนฮอดดึกเที่ยงคืนไก่ขันสามเทือแล้วกันยังบุลุกความหนาวเย็นของราตีราตีการได้กระทบเข้าห่างคิงเหมือนกับว่าทั่วทั้งตัวของเขาจะแข็งคือกับทอนเหล็กจมอยู่ในน้ำในตัวเขายังแต่เพียงลมหายใจเท่านั้นเพราะเป็นหูดฮอดอยู่แต่ความเข้มแข็งของมานาจิตอันเป็นคุณสมบัติของลูกสาวนาหน้าตาดำที่เคยลังน้ำเหือเผื่อชีวิตเคยสู้แดดทนฝนลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินฮ้อนบ่ย่านหนาวบ่กลัวบ่วันเก่งเขากัดแขวสู้ทนกับความหนาวเย็นจนไปฮอดค่อนคืนดึกดื่นค่อนคืนแล้วสุดที่ฮักหนาวก็อดเอาแล้ววะสันซะน้ำหมอกในยามดึกตกลงมาปกคลุมใบหญ้าปานก็ว่าบริเวณนั้นปกคลุมด้วยย้องฝ้ายสีขาวท่านเชษฐีติดตามเบิ่งอย่างหลับๆจอบเบิ่งแล้วไอ้นี่ตุ้มผ่าฟ้าพลเว้ยมันหนาวเนาะจอบเบิ่งหลับๆแล้วก็คิดในใจว่าบ่บักสายกําพ่อยผู้นี้น้ํามันจะทนนอนแซ่หนาวไปฮอดไสวะบ่แม่นมันตายกระแดงแล้วบ่นี่เนาะคือว่าบ่เน่งบ่ติ่งหยังวะท่านเศรษฐีนึกถามตัวเองด้วยความแปลกประหลาดใจจนฮอดเวลาใกล้สิแจ้งแน่ไก่ขันเสือสุดท้ายอ้าอยากอ้าหมอสิแจ้งเด้ท่านเศรษฐีบ่เห็นท้าวกําพ่อยขึ้นมาจากคลองน้ําเน่าจึงลงไปจอบเบิ่งใกล้ๆตุ้มผ้าลงไปทั้งสั้นทั้งเส้นจักๆๆลงไปแล้วถามว่าคำพ่อยเอ้ยเจ้านอนเซน้ำอยู่ตะคองนี่แต่หัวค่ำจนไก่สิแจ้งแล้วบ่ฮู้สึกหนาวเด้บ่น้อไหนเพิ่นก็สั่นเพราะเพิ่นได้หนาวเว้ยเนาะโอ้ไอ้คำพ่อยนี่แห้งสั่นแห้งกว่าท่านเพราะว่าหนาวข้างก็ไต่ต่ำกันตรักตักตรักตักๆอยู่ทั้งเว้าว่าท่านเศรษฐีเอ้ยพวกข้าหนาวที่สุดท่านเศรษฐีถามตอบอีกว่าเออขันฉันเป็นยังเจ้าจึงบ่ยอมขึ้นจากน้ำล่ะหือขันว่าหนาวกันนะว่าซะนี่สายกำพลอยก็ตอบด้วยเสียงสั้นไปอีกว่าเออผู้ข้าได้ให้คำมั่นสัญญากับท่านแล้วว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ท่านวางไว้ทุกประการตราบใดที่ฟ้าบ่แจ้งแสงตะเวนบ่สัดส่องขึ้นผู้ข้าก็จะบ่ยอมลุกออกจากตะข้องน้ำนี้เด็ดขาดว่าซะซะเด็ดขาดแท้เด็ดขาดว่าได้อายนี่ก็ได้โอ้ฝ่ายเศรษฐีได้ยินสายกำพลอยเว้าในนั้นก็เกิดความสะท้านตกใจวาบหมดแห่งแล้วทั้งคิดว่าโอ้แน่นอนสายกำพลอยผู้นี้นี่ต้องทนนอนแซ่ตะของน้ำเน่านี่จนทอดแจ้งได้แท้แท้คิดได้นั้นท่านเศรษฐีก็มีอุบายแล้วเพื่อจะบ่อยากเอากำพลอยเป็นลูกเขยไปเก็บเอาฟืนเอาลัวมาซุ่มเป็นกองไฟก่อขึ้นอยู่ใกล้ๆกับตะของน้ำบนสายกำพลอยนอนแซ่อยู่หันจนว่าแสงตะเว้นขึ้นขอบฟ้าไก่ขันต้อนรับอรุณวันใหม่มาแล้วท่านเศรษฐีจึงลงมาเบิ่งเว้านำชายกำพลอยว่าโอ้โหแจ้งแล้วเด้ลุกขึ้นมาช่วยล้างตาแม่ช่วยนาล้างตาซะท้าวกำพลอยท้าวกำพลอยเอ้ยแล้วชายกำพลอยก็ลุกจากตะของน้ำล้างหน้าช่วยตานุ่งเครื่องเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วก็ท่านเศรษฐีก็เว้าขึ้นว่าเออท้าวกำพลอยเอ้ยดีแล้วที่เจ้าอดทนนอนแซ่น้ำตะคองเน่านี่แต่หัวคำจนหัวแจงบ้าเจ้านี่แข็งแห้งเก่งลายแต่ว่าเจ้าก็ควรคิดระนึกถึงบุญคุณของคอยไล่กลัวเนอที่คอยอดหลับอดนอนนำเจ้าและมาดังไฟให้เจ้าฟิ่งหนาขันคอยบ่ดังไฟให้เจ้าฟิ่งนั้นเจ้าคงชิหน้าตายแต่ดนแล้วก็บ่ฮู้ได้ค่อยว่านี่ก็ว่าซั่นอีกหัวกวนอีกนะอายนี่ก็ได้พอเศรษฐีเพิ่นนี่ฝ
2: ่ายกำพลอยได้ยินคำเว้าเศรษฐีในนั้นก็โอ้ยก้มหน้าเลยหูสึกเจ็บแสบต่อคำเว้าที่สุดแล้วก็คิดว่าบ้ามันจะเอาอย่างมาให้เฮาอบอุ่นได้แล้วก็คิดว่าบ้ามันจะเอาอย่างมาให้เฮ็ดให้เฮาอบอุ่นได้นาะกล่องไฟก็ดังอยู่ทั้งโคกคนเฮาเองก็นอนแซ่อยู่ตะข่องพี่จักแม่นเศรษฐีเว้านี่เอาอย่างบ่เป็นธรรมแท้นาะเว้ากับเฮานี่นะคือเว้าอย่างบ่เป็นธรรมเด้คิดอยู่ผู้เดียวซะแหละฝ่ายลูกสาวเศรษฐีผู้เฝ้าติดตามเหตุการณ์นั้นคือกันโอ้โถนับแต่ตื่นเช้ามาก็เห็นพ่อของนางประพฤติแนวนั้นก็เกิดความสงสารกับชายกำพลอยที่สุดทั้งคิดบ่พอใจให้พ่อที่เว้าจากับชายกำพลอยอย่างให้เหตุผลคราวหนึ่งทันเศรษฐีก็ห้องบอกลูกสาวว่าเออลาเอ้ยลูกแต่งเขาแต่งน้ำให้เท่ากำพลอยปันเซาทะลุกแล้วก็ให้เรากลับบ้านกับเมืองแล้วพ่อเองก็จะห่วมปั้นเขากับเราคือกันนี่แหละให้กำลังใจเราสักก้อนว่าท่านนี้ว่าแล้วลูกสาวกับเศรษฐีก็หีบแต่งอยู่แนวกินรู้แล้วหีบแต่งรถเข้าน้ำตามพอสั่งอันมีอาหารหลายอย่างเช่นขั่วแกงแล้วก็อาหารอื่นๆอีกหลายอย่างจนเต็มพระเข่าเลยเว้ยนะหลงมักไอ้กำพลอยได้สาวนี่ก็ได้แต่งคงกินให้กำพลอยมีกำลังแห้งหลายขึ้นตื่มอีกมากมายและกายกองเมื่อลูกสาวแต่งเข้าเฮียมห้อยแล้วก็ยกออกมาสู่พ่อและกำพลอยแล้วก็ว่าว่า
3: เชิญเลยพ่อเอ้ยเรียบร้อยแล้วมากมายอาหารการกินเชิญกินได้ตามชอบเจอเนอะไอ้กำพลอย
2: ว่าซั่นอีกว่าแล้วนางก็หนีไปอยู่เฮือนครัวพุ่นรอท่าเพื่อเมียนพ่อเข้าเศรษฐีเป็นผู้พาเท่ากำพลอยลงมือกินข้าวเบ้อทำอิดก็เอาบ่วงตักลงสดน้ำแกงรู้แล้วหูบดังไปบาดหนึ่งก็หูซึกว่าเป้อแกงนั้นจางปัดน้ำทาปัดน้ำสักเอาคำเข้าจ้ำลงน้ำแจวปนปลาดุกอุยก็มีแต่จางกับเผ็ดนะแจวก็ได้ปนก็ดีอาหารถ้วยอื่นๆก็คือกันหมดท่านเศรษฐีเกิดความแปลกประหลดแปลกประหลาดจะไรแล้วแต่บ่แปลกประเข็งประหลดกับประหลาดพอจึงห้องใส่ลูกสาวอยู่กันความว่าลาเอ้ยลาเป็นยังอาหารเจ้ามื้อนี้คือว่ามีแต่แจวจางๆแท้มีแต่แนวจางๆแท้ลูกเอ้ยบ่แม่นเจ้าลืมใส่เกลือบ่ลูกลาเอ้ยทางลูกสาวก็เลยตอบพ่อแต่เงินความมาว่า
3: ลูกก็ใส่แล้วเด
2: ้พ่อก็ได้ถามอีกว่าเอาใส่จังไรล่ะอยู่ใส่ละมันคือว่าบ่หนัวจักดีนี่นะบ่แม่นลืมใส่ขนอพร้อมบ่นี
4: ่ว่าได้มีฮอดขนอได้กัน
2: ทางลูกสาวก็ตอบไปว่า
3: อ้าวลูกก็ใส่อยู่กองก้นถ้วยหั่นนี่
2: โอ้ท้อว่าเป็นปริศนาท่านเศรษฐีย้อถ้วยขึ้นเบิ่งแต่ละใบก็เห็นเกลือกองกันเป็นย่อมอยู่ก้นถ้วยพุ่นท้อท่านเศรษฐีแปลกใจก็ถามลูกสาวขึ้นอีกว่าเป็นยังลูกเอ้ยจึงเคยว่าเอาเกลือใส่กองก้นถ้วยแบบนี้มันชิหนัวขึ้นมาฮอดอาหารได้เนอะเด้อมันก็จางอยู่เสียแล้วเนาะลูกสาวได้ทาดีก็จึงออกมาจากเฮือนครัวย่างแต๊บแต๊บออกมาเกือบกับบ่ใส่และก็เว้าตอบพ่อด้วยอารมณ์คมเครียดอยู่ในใจว่า
3: อ้าวพ่อดังไฟอยู่ถึงบกพุ่นเฮ็ดแนวใดสิไปอุ่นฮอดไอ้กำพลอยเรานอนเนาแซ่น้ำเนาอยู่ในตะข่องพุ่นซะนะพ่อคือบ่คิดแนวนั้น
2: โอ้ยเว้าบัดนี้โอ้ฝ่ายเศรษฐีได้ยินคำเว้าของลูกสาวในนั้นโอ้ขอเฮ็ดหน้าลาตาเฉียแล้วก็ถามว่าโอ้ขันซันก็ไม่ความว่าลูกหักเท้ากำพลอยคนนี้แล้วนี่เนาะอ๋อลูกสาวก็เลยตอบไปว่า
3: แม่นแล้วลูกบ่เพียงแต่เกิดความหักต่อเราเท่านั้นแต่ยังบูชาน้ำใจของเราเด็ดเดียวเนี่ยแน่นอีกบริสุทธิ์ผุดพองและเป็นธรรมของเราอีกได้พอเอ้ยถึงจะทุกข์ยากเพียงใดลูกก็พอจะได้แต่งดองกับเราได้อยู่มันบ่แม่นว่าความหังมีนั้นหรือความทุกข์ยากมันบ่แม่นเกียรติศักดิ์ศรีสูงหรือต่ำที่จะวัดแท้คุณค่าของความเป็นมนุษย
2: ์ว่าซั่นซะ
3: มีแต่ความเป็นธรรมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วพ่อเอ้ยที่จะวัดแท้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ได
2: ้โอ้ท้อลูกนำพ่อเอาคำว่าบับทางบุพออาปากจะรอบจักสีวาสายกำพลอยได้ยินจังสันกะท้อยิ้มอยู่ในใจแล้วเศรษฐีถือลูกประนามว่าไงมีแต่หัวยุ่มอยู่แล้วกำพลอยก็ได้พอเราความแน้มเห็นผลสำเร็จของเราที่ค่อยๆพากดขึ้นตามความจริงในสิทธิ์ไอเศรษฐีกับบ่มีทางออกก็จึงเอา
4: ใจลูกสาวลาว่ากันไว้เลยได้แต่งงานแต่งการกับกำพลอยกำพลอยก็เลยกลายเป็นเศรษฐีแทนพ่อเฒ่าไปซะละได้บาทนี่เนาะนี่แหละเพิ่นว่าคนเฮาอย่าเบิ่งกันอยู่หน้าตาอย่าเบิ่งกันอยู่ที่ความรู้ความสามารถมันต้องเบิ่งกันอยู่ที่ใจและการกระทําระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนเพิ่นว่าลางเทื่อยศสูงตําแหน่งใหญ่ความรู้หลายแต่บ่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ่มีความสามัคคีบ่มีความหักแพงซึ่งกันและกันเหยียดหยามตําหนิติเตียนคนฮ้องว่าแบ่งแยกชนชั้นมันก็บ่แม่นมหาชนมันก็ยากจังซั่นต้องฮู้เนาะอยู่นํากันอยากให้เพิ่นนับถือเฮาเฮาต้องนับถือเพิ่นเบิ่งคนอย่าสู่เบิ่งทางภายนอกต้องเบิ่งทางจิตใจบางคนนึงเครื่องขาดสร้อยแต่จิตใจบริสุทธิ์หากินด้วยความเที่ยงธรรมก็มีบางคนขี่รถใหญ่เล็กสัตว์บักเล็ก94โตเครื่องน้ําหอมทงหอมลงรถมาแต่แฝงไปด้วยความเป็นเพชฌฆาตเฮาก็บ่ฮู้นําเขายกตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่เพิ่นนี่ก็งาบได้หลายรายแล้วเด้อโอ้งาบบ่ซั่นค่ายาบ้ายาเมาสร้างความหังมีให้แก่ตัวเองสร้างนรกให้กับครอบครัวอื่นอันนี้มันบ่ดีเนาะพี่น้องเนาะบ่เฮ็ดแนวผิดกฎหมายว่าซั่นซะอ่ะฝากกันไว้คือแนวนั้น
0: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั้นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีแล้วบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มแล้วเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ําหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด

วดพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655599และ020544954449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดแล้วว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารเด้เนาะหมากไม้โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีหงหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆแน่อย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี่มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี่มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงเจ้านครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสูงอยู่เวียกงานอยู่แขวงคำมวนท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะได้พบปะเยี่ยมยามและสูงอยู่เวียกงานอยู่องค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนในวันที่11พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้ท่านคำแดงศรีบุญเฮืองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนได้ยกเห็นผลสำเร็จหลายด้านพร้อมทางสาเหตุและบทเรียนที่ทอดถอนได้จากการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานขององค์การอัยการแขวงในระยะผ่านมาและการกำหนดแนวเวียกจุดซุ่มในการปรับปรุงเวียกงานในต่อหน้าท่านคำเพชรสมวรจิตได้แสดงความชมเชยและติลค่าสูงต่อผลงานขององค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนที่ได้สุ่มใส่สร้างผักพนักงานปรับปรุงกงจักการจัดตั้งและยกสูงคุณภาพการติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายด้วยผลงานอันพ้นเด่นไปพร้อมกับการเอาใจใส่บำรุงยกระดับบุคลากรทางด้านคุณทาสการเมืองและวิสาสะเพาะได้ซี้นำการจัดตั้งปฏิบัติพลบทบาทก็คือการเคลื่อนไหวด้านเวียกงานวิสาสะเพาะเป็นต้นการติดตามกวดกาการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเส้นตำรวจศาลประชาชนแผนกยุติธรรมและภาคส่วนอื่นๆเพื่อรับประกันการนำใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับขบวนการยุติธรรมท่านยังได้เน้นหนักให้พนักงานอัยการทุกคนจงสืบต่อปรับปรุงเวียกงานติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายให้มีความหัดกุมและทันการกว่าเก่าโดยเฉพาะการติดตามการกักขันเกินกำหนดการจับตัวโดยบ่มีคำสั่งจากอัยการและการปล่อยตัวนักโทษที่ปฏิบัติโทษสำเร็จแล้วให้เป็นไปตามขบวนการของกฎหมายเที่ยงคู่กันนั้นยังเสนอให้องค์การอัยการประชาชนแขวงและเขตสืบโตเพิ่มทวีการนำพาด้านเวียกงานแนวคิดการสร้างผักพนักงานยกสูงคุณภาพด้านวิชาเฉพาะสืบโตพันขยายมติและนิติกรรมต่างๆไปเที่ยงคู่กับการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพื่อสร้างให้คะแนนการอัยการประชาชนมีความนักแน่นเข้มแข็งและทันสมัยในโอกาสเดียวกันนี้ท่านคำเพชรสมวรจิตยังได้มอบเครื่องใส่โครงการซึ่งประกอบมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส่งสุดและปื้มกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนฉบับปรับปรุงให้องค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนเพื่อนำใส่เข้าในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14-60 ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-2412

ายการข่มฮู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เฮาจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการข่มฮู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 และนอกจากนั้นก็ยังมีระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 นาทีถึงเวลา 15:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารกุลท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังการสัมภาษณ์และสนทนาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินเป็นต้นก็แม่นความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินแม่นหยังคู่กรณีสามารถเลือกและข้านตัวผู้ตัดสินได้หรือบ่และนอกจากนั้นก็ยังมีการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินนี้แม่นมีการปฏิบัติแนวใดและมีกำหนดเวลาหรือบ่และปัญหาสุดท้ายก็คือในเวลาที่คู่กรณีบ่พอใจในคำตัดสินสามารถขั้นคำตัดสินได้หรือบ่ซึ่งวันในทั้งหมดก็จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในมื้อนี้ซึ่งทางรายการของพวกเรานั้นได้รับเกียรติจากท่านปริญญาเอกวงสวรรค์นวลณวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราในมื้อนี้เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวสำหรับรายละเอียดจะเป็นอะไรนั้นจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในระยะหน้าแต่ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเราก่อน

0: บายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นล่ะแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอ้ยน้องกระวนกันยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้ซั่นก็แม่นรู้คือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: ๆโอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได
1: ้โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ
2: ่มีละบ่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอาวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได
3: ้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
2: นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายทีวีทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรกุลท่านผู้ฟังที่เคารพดังที่ได้นำเสนอในระยะทำอิดวาในมื้อนี้ทางรายการของเฮาจะได้สัมภาษณ์และสนทนาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินซึ่งเฮาได้รับเกียรติจากท่านปริญญาเอกวงสวรรค์นวลณวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมเพิ่นจะมาสนทนาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวฉะนั้นพวกเฮามาสัมภาษณ์และสนทนากับท่านกันเลยสบายดีท่าน
4: สบายดี
2: ก่อนอื่นขอให้ท่านได้แนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
4: เจ้าข้าพเจ้าชื่อปอวงสวรรค์นวลณวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรม
2: เจ้าเนื่องในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมสัมภาษณ์และสนทนากับทางรายการของพวกเฮาอยากถามท่านว่าการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินมีความหมายคือแนวใดท่าน
4: สำหรับการตัดสินข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจความหมายแมนการตกลงเห็นดีของคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายให้คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้แก้ไขให้โดยการยื่นคำร้องขอไปหาศูนย์หรือห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
2: เจ้า
4: เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการตัดสินตามพระราชบัญญัติซึ่งว่าคำตัดสินของคณะกรรมการแม่นถือเป็นอันสุดท้ายและมีผลบังคับปฏิบัติต่อคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายในทันใด
2: เจ้า
4: แต่ว่าการตัดสินข้อขัดแย้งนี้ก็ถือว่ามีความแตกต่างกับการไกล่เกลี่ยเนาะสำหรับการไกล่เกลี่ยแม่นการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยคู่กรณีเองเนาะด้วยความปณิปนอม
2: เจ้า
4: การเจรจาและปรึกษาหารือซึ่งผู้ไกลเกลี่ยอาจจะแม่น1ท่านหรือหลายท่านที่ว่าเป็นคนกลางมาแก้ไขให้
2: เจ้าอันนั้นก็แม่นเว้าถึงความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินเนาะท่านเนาะและคำถามต่อไปอยากถามท่านว่าคู่กรณีนี้สามารถเลือกผู้ตัดสินและขั้นตัวผู้ตัดสินได้หรือบ่ท่าน
4: เจ้าถือว่าคู่กรณีสามารถเลือกผู้ตัดสินหรือว่าข้ามตัวผู้ตัดสินได้เนาะ
2: เจ้า
4: สำหรับการเลือกผู้ตัดสินนี่เนาะในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยคณะกรรมการนี้คู่กรณีสามารถเลือกผู้ตัดสินได้หมายความว่าสกส.หรือหกส.ภายหลังที่คู่กรณีได้ยืนคำร้องเพื่อแก้ไขแล้วเนาะ
2: เจ้า
4: สกส.จะเสนอบัญชีรายชื่อผู้ตัดสินขององค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจให้คู่กรณีเลือกเนาะในการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยการตัดสินนั้นคณะกรรมการตัดสินต ต้องประกอบด้วยการตัดสินแต่3คนขึ้นไปเน
2: า
4: ะ
2: เจ้า
4: ตามการตกลงเห็นดีของคู่กรณีแต่ต้องเป็นจำนวนคีกอยู่เสมอในกรณีเลือกเอากรรมการ1ท่านแม้นให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายตกลงเลือกนํากันเน
2: า
4: ะสมมุติว่าคู่กรณีเลือกเอากรรมการแก้ไข1ท่านกับคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายกับพร้อมกันเลือกเอา1ท่านมาแก้ไขให
2: ้เจ้า
4: ในกรณีเลือกเอาผู้ตัดสิน3ท่านแม้นให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายเลือกเอาผู้ตัดสิน1ท่านหลังจากนั้นแม้นให้ผู้ตัดสินที่ถูกเลือกนั้นเลือกเอาผู้1มาเป็นประธาน
2: เจ้า
4: ทั้ง2กรณีนี้ถ้าว่าคู่กรณีเลือกบ่ได้สกส.หรือหกส.หรือว่าคะแนนส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมและแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นผู้เลือกให
2: ้เจ้าอันนั้นเมนเว้าถึงการเลือกผู้ตัดสินเนาะท่านเนาะและต่อไปนี้เมนการคั่นตั๋วผู้ตัดสินเนาะท่าน
4: เจ้าสำหรับการคั่นตั๋วนี้เนาะถือว่าคู่กรณีก็สามารถคั่นตั๋วผู้ตัดสินหรือว่าคณะกรรมการตัดสินได้เน
2: า
4: ะ
2: เจ้าก
4: รรมการตัดสินมีสิทธิ์ถอนตั๋วจากการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเนาะถ้าหากว่าตนหากเป็นญาติพี่น้องหรือมีส่วนผัวพันกับผลประโยชน์หรือว่ามีข้อขัดแย้งกับคู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งหรือบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เน
2: า
4: ะ
2: เจ้า
4: คู่กรณีเองก็มีสิทธิ์ข้ามตัวผู้ตัดสินเนาะถ้าหากเห็นว่าผู้ตัดสินหรือว่าคณะกรรมการตัดสินเป็นญาติพี่น้องหรือมีส่วนผัวพันกับผลประโยชน์หรือว่ามีข้อขัดแย้งกับคู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งเน
2: า
4: ะ
2: เจ้า
4: ถ้าว่าคู่กรณีฝ่ายอื่นบ่เห็นดีนำการข้ามตัวผู้ตัดสินบ่ยอมถอนตัวด้วยความสมัครใจสกส.จะเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับการคัดค้านดังกล่าวเน
2: า
4: ะ
2: เจ้าอันนั้นก็แม่นเว้าถึงการคัดตัวผู้ตัดสินเนาะท่านเนาะถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงทั้ง2คำถามที่พวกเราได้สนทนาไปเนาะก็มีความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินและคู่กรณีสามารถเลือกและคัดตัวผู้ตัดสินได้นั่นเองสำหรับระยะหน้าจะสืบต่อสนทนาเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินนี้จะปฏิบัติคือเท่าใดมีกำหนดเวลาหรือบ่และในกรณีที่ว่าคู่กรณีบ่พอใจคำตัดสินสามารถคัดค้านคำตัดสินได้หรือบ่ฉะนั้นในระยะหน้าจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเราตื่น

0: ายดีเชียวเป็นอะไรสบายดีบ่บ่เห็นกระดนยังแห้งๆคือเก่าบ
1: ่สบายดีเฮาแข็งๆอยู่ตัวเดลาเป็นแนวใดแข็งๆดีบ
0: ่โอ้ยเฮายังแข็งๆเหมือนเดิมบ่เห็นกระดนเนาะวันเท่าใดมื้อแลงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนํากันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได้มีผู้สาวนําได้มื้อนี้น่ะ
1: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลิกการศึกษาอีกอย่างตอนแรงก็เป็นส้นๆนําเบี้ยครอบครัวแด
0: ้โอ้ยดุๆเถอะนะไปๆๆให้เมียไปรับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมนําเขาเด้อวะคือเฮาแม่แต่งงานแล้วให้เมียออกเวียกอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮือนการศึกษาเลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเฮือนการศึกษานี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้เมียควรอยู่แต่เฮือนเลี้ยงอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลือกเวียกกะเลาะลิ้นสร้างสรรค์นำหมู่
1: อย่าว่าสันแม่หญิงเขาเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านใดเดี๋ยวนี้มีสิทธิเสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่ละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิและผลประโยชน์แก่แม่หญิงและเด็กน้อยนำอีมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮือนน่ะมีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเงินการศาลฮอดการเบิ่งแง่งเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเขาเจ้าก็ลำบากกว่าเฮาอีกต้องเบิ่งแง่งลูกและเอาใจใส่เบียครอบครัว
0: โอ้ยพอๆโทรมาสวนบ่แม่นโทรมาฟังเทศบ่ซํานี้ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่ให้เกียรติแม่หญิงรู้สึกผิดขึ้นมาเลยได้นี
1: ่เออถ้ารู้สึกผิดก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการดีได้เสียวพ่อครอบครัวก็ต้องการคนหน้าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อครอบครัวและสังคมที่สงบสุข
2: สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: เสียงเพลงมวลๆก็ได้ผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรกับข่าวสุริยะนี้ก็ยังอยู่กับทางรายการความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวิคำพิธารกุลและผู้ให้สัมภาษณ์ท่านปริญญาเอกวงสวรรค์นวลนวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมสำหรับระยะนี้เราจะมาสืบต่อสนทนาในหัวข้อต่อไปนั่นก็คือการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินนี้ปฏิบัติคืออะไรท่านและมีกำหนดเวลาหรือบ
4: ่เจ้าสำหรับการตัดสินข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจคือดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปเบื้องต้นนี้ภายหลังที่ว่าคู่กรณีได้ถูกเชิญให้เข้ามารับทราบคำฮ้องแล้วเนาะ
3: เจ้า
4: คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายพร้อมกันเลือกเอาวิธีแก้ไขด้วยการตัดสินทั้งสกสหรือว่าหกสพวกเรานี้ก็จะเสนอบัญชีรายชื่อผู้ตัดสินให้ภายหลังที่ว่าคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเลือกเอาผู้ตัดสินแล้วเนาะ
3: เจ้า
4: ทางศูนย์หรือว่าห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจนี้ก็จะได้แต่งตั้งกรรมการตัดสินภายหลังที่ว่ากรรมการตัดสินได้รับการแต่งตั้งแล้วเนาะก
3: ็
4: คือว่าพวกเจ้าก็ต้องได้เริ่มดําเนินการตัดสินข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้ให้สําเร็จภายในกําหนดเวลา3เดือน

0: ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ทานสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงสบายดีมีรายการท่านผู้ฟังตอนทำรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศในทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกมื้อทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM ห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์อากาศนับแต่เวลา 8:00 หา 9:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองอันนั้นก็เป็นช่องทางในการติดตามรับฟังเนาะรายการประกันสังคมที่จะนำเอาบรรดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์มาอมรมให้บริการได้รับฟังและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆของทางประกันสังคมได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทาง Facebookและก็ TikTok พิมพ์คำว่าประกันสังคมแห่งชาติเด้อเนาะประกันสังคมแห่งชาติเนาะแล้วท่านก็จะเห็นบรรดาข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวรวมถึงการนำเสนอเป็นละครสั้นเนาะจากทีมงานเนาะเพื่อจะให้ท่านได้มีความเข้าใจต่อกับบรรดาประเภทการอุดหนุนการคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคมนั่นเองเนาะก็อย่าลืมให้กำลังใจแล้วก็อันน่ะเอิ้นว่าติดตามรับชมและก็รับฟังผลงานทีมงานของพวกเขานักแสดงก็จะเป็นนักแสดงที่อันน่ะเอิ้นว่าคัดเอาพนักงานนะพนักงานที่เฮ็ดเวียกตัวจริงนี่แหละอาจจะบ่ถึงขั้นว่ามืออาชีพเป็นนักแสดงอาชีพเนาะก็สามารถตำหนิติชมให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาได้แต่ว่าเฮ็ดไปก็เถอะอันน่ะด้วยความตั้งใจเนาะอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ได้นะรับรู้ข้อมูลผลประโยชน์ของตัวเองนะในหลากหลายรูปแบบเนาะหรือว่าจะไปติดตามผ่านทางหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจสังคมหนังสือพิมพ์ประชาชนก็ได้เนาะจะเป็นคอลัมน์ประกันสังคมให้ท่านได้ติดตามนะครับนะชมหรือว่าไปอ่านนะเพื่อเป็นความรู้รายการในมื้อนี้เนาะสันนิภาการนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังโดยเฉพาะแมนกรณีที่อันน่ะเอิ้นว่าสมาชิกเขาอยากมีการย้ายห้องหมอเนาะย้ายห้องหมอหรือว่าเปลี่ยนห้องหมอจากแต่ก่อนตัวอย่างว่าอาจจะเลิกอยู่มโหสถอยากย้ายไปมิตรภาพเนาะจากมิตรภาพอยากย้ายไปมโหสถอันนี้ก็แล้วแต่อันน่ะความสมัครใจเนาะของสมาชิกความสมัครใจของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนในกับสถานที่ที่พักอาศัยเนาะก็อยู่ต่างกันอยู่คนละบ้านคนละเมืองคนละแขวงเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกห้องหมอก็เพื่อเลือกบอนที่ใกล้เพื่อความสะดวกเลือกบอนที่ใกล้กับสถานที่เฮาอยู่สถานที่เฮาอาศัยอยู่เนาะมันก็จะสะดวกแต่กับประสาจากบ่ได้บางท่านว่าอยากลองไปใช้บริการอยู่ห้องหมอใหม่ยินเพิ่นว่ามันดีหรือว่า เป็นคะแนนที่เกี่ยวพันกับพญาติของตัวเองก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันเนาะเฮาก็จะมีเอิ้นว่าระเบียบการเนาะที่จะโอล้มให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเป็นหัวข้อสนทนากลับมาเข้าสู่หัวข้อเนื้อในเนาะสำหรับหัวข้อนี้กันเลยนั่นก็คือแม่นกรณีที่มีการย้ายห้องหมอซึ่งประกันสังคมเนาะก็จะมีแจ้งการเนาะแจ้งการออกมาในการย้ายห้องหมอก็คือปีหนึ่งเขาสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อหนึ่งปีหนึ่งสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อหนึ่งสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าครอบครัวก็ตามเนาะหมายความว่าสามารถย้ายห้องหมอปีหนึ่งได้หนึ่งครั้งเนาะท่านจะย้ายคันว่าระเบียบเก่าแล้วมันจะย้ายทุกๆท้ายปีแต่เฉพาะปัจจุบันนี้เนาะระเบียบใหม่ก็คือแมนสามารถย้ายระยะใดก็ได้เนาะอาจจะย้ายอยู่ต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะแต่ว่าปีนึงให้ย้ายห้องหมอได้เทื่อเดียวเนาะเทื่อนึงเท่านั้นท่านย้ายแล้วต้นปีก็หมายความว่าพูดแล้วเนาะต้นปีหน้าท่านจึงสามารถย้ายได้อีกเทื่อนึงเนาะหรือว่าย้ายตอนท้ายปีเองก็ดีเนาะสำหรับปีหน้าอยากย้ายก็จึงจะสามารถย้ายได้ปีป่าคือเราปีนี้นับตามปฏิทินปีนับตามปฏิทินหมายความว่าปีหนึ่งย้ายแล้วก็คือแมนเมดซิดในปี2024เนาะ2025คำว่าอยากย้ายใหม่จึงสามารถย้ายได้เนาะอันนั้นแมนเขาเอิ้นว่าการย้ายห้องหมอแบบปกติประจำปีเนาะแบบปกติประจำปีท่านใดที่บ่เคยย้ายแต่ว่าอยากย้ายเนาะคันว่าฟังสันติภาพว่าไปแล้วเนาะพวกเขาก็สามารถย้ายได้เพราะว่ามีระเบียบการคุ้มครองเนาะปีหนึ่งสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อหนึ่งเนาะซึ่งการย้ายห้องหมอก็คือผัวเมียลูกสามารถเลือกห้องหมอที่แตกต่างกันได้บ่จำเป็นต้องไปห้องหมอเดียวกันก็ได้เนาะหมายความว่าให้อิสระในการเลือกห้องหมอกรณีที่เฮาอยากย้ายห้องหมอเนาะอยากย้ายแต่ลูกก็ได้ไปห้องหมอมิตรภาพแม่ห้องหมอเด็กหน้ามิตรภาพเนาะอยากย้ายแต่เมียก็ได้หรือว่าอยากย้ายทั้งครอบครัวก็ได้แต่ว่าปีหนึ่งย้ายได้เทื่อหนึ่งเนาะปีหนึ่งย้ายได้เทื่อหนึ่งอันนั้นแมนการย้ายห้องหมอประจำปีเนาะการย้ายห้องหมอประจำปีแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วมันก็จะมีกรณีที่มีการย้ายห้องหมอเนาะกรณีการย้ายห้องหมอที่ลักๆก็คือแมนการย้ายที่อยู่อาศัยไปต่างแขวงเนาะไปต่างแขวงหรือว่าบางท่านก็อยู่ต่างแขวงย้ายมาเฮ็ดเวียกหรือว่ามาอาศัยอยู่นครหลวงจันทน์เนาะคันว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจก็จำเป็นต้องมีใบยั่งยืนที่อยู่ที่ว่าปัจจุบันเนาะได้ย้ายมาอยู่นครหลวงจันทน์อยู่บ้านใดเมืองใดสามารถเอาเอกสารตัวนั้นมาแจ้งย้ายได้ทันทีเนาะในคำว่าทันทีในจุดนี้ก็คือแมนมันก็มีกำหนดระยะเวลาคือกันว่าจากมือจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้ประมาณ2อาทิตย์พูดแหละเนาะจึงจะสามารถใช้บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้อันนั้นแมนกรณีที่มีการย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าบางท่านเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ถูกแต่งตั้งยกย้ายให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงตัวนี้ก็สามารถเอาใบยกย้ายเนาะประจำการไปแต่งตั้งหั้นพร้อมด้วยบัตรประกันสังคมเนาะแล้วก็สมนครไปแจ้งย้ายห้องหมอไปแขวงก็ได้อาจจะแจ้งอยู่นครหลวงจันทน์ก็ได้อาจจะไปแจ้งอยู่ทั้งแขวงพุ่นเลยก็ได้ถ้าว่าได้ย้ายไปอยู่แขวงพุ่นแล้วก็มันไปแจ้งพัวพันกับประกันสังคมแขวงเลยก็ได้อันนี้มันบ่ได้กำหนดตามปีหมายความว่าอิงใส่การเคลื่อนย้ายเนาะอิงใส่การแต่งตั้งไปประจำการ นาะตัวนี้แม่นสามารถย่ายได้เลยนะตัวนี้สามารถย่ายได้เลยแต่สำหรับผู้ที่เอิ้นว่าอยากย่ายปกติบ่ได้มีการยกย้ายที่อยู่นะบ่ได้มีการแต่งตั้งให้ไปประจำการอันนี้แม่นปี1ย้ายได้เท่า1นะปี1ย้ายได้เท่า1สำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะหรือว่ามีการย้ายที่อยู่อาศัยอันนี้ก็แม่นก็สามารถประกอบเอกสารไปยื่นนะเพื่อขอย้ายฮู้หมอได้เลยบ่ได้อิงใส่นะการยกย้ายประจำปีนะอันนี้แม่นเพิ่นนโยบายแก้ไขให้เฉพาะสำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะไปประจำการอยู่ต่างแขวงเนาะส่วนหลายแล้วก็จะเป็นระยะยาวอันแล้วเนาะก็แม่นคันว่ามีข้อตกลงย้ายมาคืนท่านก็สามารถอิงใส่ข้อตกลงที่ได้มีการย้ายมาคืนนะมาแจ้งย้ายอีกทีนึงนะก็ได้มันจะอิงตามข้อตกลงนั่นแหละว่าท่านถูกแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่จุดใดบ้านใดเมืองใดแขวงใดเนาะอันนี้มันท่านก็สามารถอิงใส่เอกสารดังกล่าวเพื่อมาแจ้งยกย้ายจากทางประกันสังคมนี้ได้อ่ะตอนต้นรายการโอ้ล้มกันสำนึกก่อนเนาะยังมีเอิ้นว่าในเรื่องของขั้นตอนเนาะการประกอบเอกสารแล้วก็การเกิดสิทธิ์อยู่ห้องหมอกรณีย้ายไปห้องหมออื่นมันมีความแตกต่างกันคืออะไรต้องรอท่าจากอาทิตย์จากวันจากเดือนเนาะจะโอลมให้มีรายการฟังคืนบ่ได้หมายความว่าย้ายปุ๊บแล้วมันสามารถใช้ได้ปั๊บเลยเนาะมันจะมีระเบียบการคุ้มครองเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ให้มีรายการไปฟังผลงานเพลงเนาะในรายการจะได้เข้าสู่รายการต่อไป

0: เมื่อยเด้เวียกกะหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด้
0: แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ผู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดมงการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: กับเข้าสู่ระยะที่2กับรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพมาโอลมในหัวข้อการย้ายห้องหมอหรือว่าการเปลี่ยนแปลงห้องหมอที่เลือกในกรณีที่เฮามีความต้องการอยากที่จะย้ายไปเป็นปัวไปลองใช้บริการอยู่ห้องหมออื่นหรือว่าแขนงการห้องหมอเฉพาะทางที่ติดพันกับพยานเฮาเนาะก็ตามระเบียบแล้วก็คือแม่นปีนึงสามารถย้ายได้ชั่วนึงจะย้ายต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะและก็การย้ายห้องหมอสามารถเลือกแยกห้องหมอได้คนในครอบครัวลูกผัวเมียเนาะสามารถเลือกต่างห้องหมอได้ผัวเลือกโมโหสดเมียเลือกมิตรภาพลูกเลือกอยู่ห้อย3ตัวอย่างเนาะก็สามารถเลือกแยกกันได้บัดนี้สันติภาพก็จะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับอันการที่จะเกิดสิทธิ์การที่จะเกิดสิทธิ์การย้ายห้องหมอนี้ต้องใช้เวลาดุลปานใดจึงสามารถใช้ห้องหมอใหม่ได้เนาะหลายคนก็ถามเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอได้อันนี้ก็คือระเบียบมันแล้วเนาะ2อาทิตย์จึงจะสามารถไปใส่อยู่ห้องหมอใหม่ได้ยกเว้นถ้าว่าอยู่นครหลวงจันทน์เด้อยกเว้นกรณีย้ายไปเป็นปัวอยู่ห้องหมอห้อย3เนาะยกเว้นการย้ายไปเป็นปัวอยู่ห้องหมอห้อย3ตัวนี้แมนต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอ103อยู่พลทันเนาะเฉพาะอยู่นครวิจันทร์แม่นการย้ายไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอ103แม่นต้องใช้เวลา3เดือนก่อนถ้าว่าท่านบ่มีความจำเป็นต้องได้ใช้ด่วนท่านก็สามารถเลือกได้แต่คันว่าท่านมีความจำเป็นต้องได้ใช้ด่วนตัวนี้อาจจะบ่เหมาะสมนะสำหรับท่านที่ต้องการจะไปใช้อยู่ห้องหมอห้อย3เพราะว่าท่านจะยังบ่สามารถใช้บัตรได้นะนับแต่การยื่นเอกสารนับไป3เดือนท่านจึงจะสามารถไปใช้บัตรได้อยู่ห้องหมออันน่ะกองทัพห้อย3อยู่พ้นทันเนาะส่วนห้องหมออื่นโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้วันอังคารของอาทิตย์ที่2เนาะวันอังคารของอาทิตย์ที่2หลังจากยื่นเอกสารสมมติว่าย้ายจากมโหสถไปมิตรภาพมิตรภาพไปมโหสถจากห้อย3ไปมโหสถจากห้อย3ไปมิตรภาพตัวนี้แมนประมาณ2อาทิตย์แมนสามารถใส่บัตรได้อยู่ห้องหมอใหม่เนาะส่วนมิตรภาพมโหสถเศรษฐาจะย้ายไปห้อย3นี้แมนต้องรอท่า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอห้อย3มันได้เนาะอันนี้ทานต้องได้รับฮู้ถ้าว่ารับเงื่อนไขได้จึงจะย้ายให้เนาะเพราะว่าต้องมีการเซ็นเอกสารคักแน่เนาะว่ารับฮู้ระเบียบการนี้แล้วเนาะถ้าว่ามีการเจ็บเป็นก่อนตัวนี้นะก็จําเป็นต้องได้ยอมรับเนาะต้องได้ยอมรับเงื่อนไขเนาะที่มีการย้ายเพราะว่าต้องได้รอท่า3เดือนสำหรับห้องหมอห้อย3เนาะอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณา

ซวยสำหรับแผนกที่เกี่ยวข้องนั่นแหละเนาะเพิ่นก็เอิ้นว่าต้องได้อธิบายพอสมควรเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าใจเพราะว่าเฉพาะหมอห้อย3นี้เนาะก็จะปฏิบัติระเบียบแตกต่างจากหมออื่นคือต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถใช้บัตรได้ส่วนหมออื่นก็แม่นใหญ่หมอนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แม่นสามารถใช้บัตรอยู่หมอไม่ได้เนาะอันนี้แม่นข้อมูลที่มาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้เข้าใจนำกันวันนี้จะมาว่าเรื่องของการประกอบเอกสารเด้อการประกอบเอกสารนี้สำหรับท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรท่านเป็นพนักงานอยู่วิสาหกิจตัวนี้ท่านก็สามารถก๊อปปี้สำเนาครัวพร้อมบัตรประกันสังคมฝากให้กับทางจะตั้งมาย้ายให้ได้เนาะฝ่ายบุคลากรที่เพิ่นมาทอกเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนนั่นนะกรณีใหญ่ของหมอท่านสามารถให้ทางก๊อปปี้บัตรประกันสังคมก๊อปปี้สำเนาครัวฝากกับฝ่ายบุคลากรเนาะมาย้ายให้ได้แต่ดีที่สุดเนาะดีที่สุดถ้าว่าท่านอยากให้ไวเนาะถ้าว่าท่านอยากให้ไวให้ท่านมายื่นเอกสารด้วยตัวเองดีกว่าเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็เห็นสมาชิกนั่นแหละเนาะเพิ่นก็ถามมาว่าอันย้ายห้องหมอนี่หรือว่าแม่นแต่ว่าห้องของเงินอุดหนุนนี่คือว่านานได้แท้คือว่านานใช้ได้แท้คือว่าได้เอาเอกสารให้ทางจัดตั้งฝ่ายบุคลากรเพิ่นมาแลนให้แล้วเป็นอย่างเงินอุดหนุนยังบ่ได้เป็นอย่างย้ายห้องหมอยังบ่ได้เนาะอันนี้อย่าลืมว่าเนาะคันว่ามายืนเอกสารจากประกันสังคมแล้วมาฮอดประกันสังคมแล้วเอกสารบ่มีปัญหาก็คือแม่นย้ายห้องหมอนี่ก็ประมาณ2อาทิตย์สำหรับห้องหมออื่นยกเว้นห้องหมอให้3หรือว่าเงินอุดหนุนก็ประมาณ2อาทิตย์บ่เกิน1เดือนบางคนก็จน3เดือนแล้วยังบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่าซั่นท้าวไปท้าวไปจะตั้งหากกันมายืนเนาะแต่ว่าเอกสารเพิ่นว่าเอาให้ทางจะตั้งให้แต่โดนแล้วย้อนว่าจะตั้งนี่เพิ่นก็เวียกเพิ่นก็หลายเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดเฉพาะแต่เวียกประกันสังคมเนาะรับผิดชอบเวียกการทอกเงินการอย่างต่างๆนั่นแหละเพื่อเฮ็ดหลายเวียกเนาะค่าน้ำค่าไฟค่าอีหยังต่างๆหลายๆอันก็เห็นใจอยู่เนาะอันน่ะฝ่ายผู้รับผิดชอบหมายความว่าหลายเวียกปิ่นอ้อมเพิ่นอาจจะบ่ได้มายืนทันทีเวลาที่เฮาเอาเอกสารให้เพิ่นน่ะนะเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะรักษาสิทธิ์เฮาให้มันไวให้มันทันกับสภาพการท่านสามารถถือสำเนาครัวพร้อมบัตรประกันสังคมมาแจ้งย้ายด้วยตัวเองก็ได้เนาะเพราะว่าเอกสารการย้ายของหมอนี่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนอย่างต่างแม่นบ่ได้เซ็นสังกัดเนาะบ่ได้เซ็นนายจ้างบ่ได้เซ็นหัวหน่วยธุรกิจบ่ได้เซ็นกรมกองเนาะเซ็นแต่ผู้เกี่ยวเนาะเซ็นแต่ผู้เกี่ยวอยู่ฟอร์มประกันสังคมได้กันแล้วแล้วก็ยื่นได้เลยแล้วมันก็จะไวเนาะบ่ซั่นแล้วคันว่าไปฝากทางจัดตั้งถ้าว่าทานบ่ต้องการด่วนสินี่ก็สิบ่เป็นปัญหาเนาะแต่ว่าเฮาบ่แน่เด้เนาะการเจ็บเป็นนี่มันบ่ฮู้ว่าสิเกิดขึ้นในตอนใดแม่นบ่การเจ็บเป็นบ่ฮู้ว่ามันสิเกิดขึ้นในตอนใดเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อรับประกันให้มันทวงมันทันก็คือเขามายืนด้วยตัวเองดีกว่าเนาะญาติเวลาเขามายืนด้วยตัวเองดีกว่าแล้วก็สำหรับการให้บริการในระบบประกันสังคมเนาะก็คือแม่นตั้งแต่ 8:00 น. หา 4:00 น. แลงแล้วก็เฉพาะเวลา 12:00 น. ตอนเที่ยงหา 1:00 น. แม่นประกันสังคมยังให้บริการเป็นปกติอันนี้หลายคนยังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าเฮามีการเปลี่ยนเพียนให้ทีมงานสามารถรับเอกสารได้ปกติห้องของเงินอุดหนุนก็สามารถไปยืนได้ในเวลา 12:00 น. หา 1:00 น.หรือว่าขึ้นทะเบียนเนาะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆท่านสามารถมายืนได้ในภาคตอนเที่ยงเพราะว่าพวกเขายังให้บริการเป็นปกติบ่ได้พักเนาะอันนี้แม่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกประกันสังคมของพวกเขานั่นแหละเวลาเพิ่นบ่อยากมาในโมงการปกติเพราะว่าคนหลายก็สามารถเลือกมาโมงพักเที่ยงก็ได้เน
แต่ว่าทางประกันสังคมเฮายังให้บริการปกติบ่ได้มีค่าธรรมเนียมบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกประกันสังคมด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจเนาะอยากแก้ไขนะปัญหากรณีอ้างอ้อมาใช้บริการแล้วมีเกิดมีการอ้างอ้อผู้ประกันตนมาใช้บริการเนาะท่านสามารถมาใช้บริการในภาคเที่ยง 12:00 น. 1:00 น. ก็ได้เนาะสันติภาพสังเกตเห็นว่าในภาคเที่ยงบ่ค่อยเห็นมีสมาชิกมาใช้บริการอาจจะย้อนบ่ฮู้อาจจะย้อนว่าเข้าใจว่าประกันสังคมเพิ่นพักย่านมาอะไรสิเสียเที่ยวนะเนาะก็จึงบ่เห็นสมาชิกมาใช้บริการในภาคเที่ยงซึ่งท่านสามารถมาได้ปกติเนาะย้ำแล้วย้ำอีกว่าท่านสามารถมาได้ปกติเพราะว่าสันติภาพสังเกตเห็นว่าคนมาใช้บริการน้อยภาคเที่ยงก็เป็นโอกาสดีนั่นแหละสำหรับเฮาที่อยากมารับการบริการไว้ในภาคเที่ยงเฮาก็มาได้เนาะตอน 12:00 น. 1:00 น. เนาะตอนเที่ยงนั้นเนาะก็อันนี้มันโอ้ล้มให้มิตรรายการได้รับฟังเนาะสำหรับการนะย้ายห้องหมอนะก็เป็นระเบียบการนะที่มีเฉพาะเนาะท่านอธิบายให้ท่านได้เข้าใจในมื้อนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่เนาะสำหรับรายการประกันสังคมสันติภาพก็จะทยอยเอาบรรดาหัวข้อต่างๆที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเนาะได้เข้าใจนะสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองนะเพื่อป้องกันไว้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นเองเนาะก็เป็นเวลาก็จะได้จากลาเมริกันไปเนาะพ่อๆกับรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: ลุงและแม่ป้าจะพากันไปทางใดเด้คือว่ามีทั้งจกและส้วนอุปกรณ์ทำการผลิตแบบครบสุดเลย
1: ลุงและป้าก็จะพากันไปบุกเบิกเนื้อที่ทำการผลิตแห่งใหม่อยู่ในป่าดงฟากเบื้องนั่นพุ่นเพื่อปลูกสาลีและมันต้นขายสร้างรายรับให้แก่ครอบครัว
0: บ่ได้เด้อลุงนั้นเป็นป่าป้องกันติดกับป่าสงวนที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าได้
1: มันสิเป็นอย่างเด้หลานผ่านมาก็ยังเห็นประชาชนเฮาเข้าไปบุกเบิกทำการผลิตเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่ใด
0: ฮีพากันเซาซาเดี๋ยวนี้ทางการเพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดบ่ให้มีการบุกรุกตัดไม้ทางป่าแบบสะทรายในเขตห่วงห้ามเป็นต้นแมนเขตอุทยานแห่งชาติป่าสงวนป่าป้องกันต่างๆถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษตามระเบียบกฎหมายได้ลุง
2: แม่นแท้วะหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วป้าเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้สมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นลงกวดกาติดตามสภาพการบุกรุกจับจองเนื้อที่ทำการผลิตในเขตห่วงห้ามย่างเป็นประจำถ้าพบเห็นผู้ละเมิดอาจจะถูกปรับใหม่และกระใส่โทษได
2: ้คันสั้นลุงและป้าก็จะพากันกลับไปทำการผลิตกสิกรรมในเขตที่เพิ่นได้จัดสรรแบ่งปันให้ก็อาจจะเพียงพอแล้ว
3: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้รักษาธรรมชาติรักป่าไม้รักสัตว์ป่าอย่าคิดทำลายการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสานลาว FM 103.7 MHz เริ่มออกอากาศเวลา 16:00 น 16:30 น.รายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ถือว่าเป็นรายการหนึ่งที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้สิวานานาพันธ์ต้านสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และไฟไหม้ลำป่านำมาเสนอต่อเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังเป็นประจำเพราะว่าเวียกงานนี้ถือว่าเป็นเวียกงานบริมสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญหลายดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกคนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมนี้จงเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ให้มีความยืนยงตลอดไปสำหรับรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เริ่มต้นท่านจะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารเป็นข่าวเกี่ยวกับกองประชุมผู้บริหารการสร้างแผนธุรกิจในเรื่องงานพัฒนาการค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทอย่าลืมรับฟังข้อมูลข่าวสารนี้ได้จากทางรายการอีกจะหน่อยเว้าสู่ฟังและเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มื้อนี้นี่จะให้ทานมาฟังการอุลุมสนทนากับทานศรีวันทรเกียรติราชหัวหน้าหมวดปกสบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์อีกหนึ่งบ้านที่มีเขตสายแดนติดกับอุทยานแห่งชาติภูเขากล้วยทางสันว่าการปกปักรักษาป่าไม้การเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นมันมีความสำคัญขึ้นได้ต่อชาวบ้านชาวเมืองอยู่ในเขตบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงจันนี้หลายระยะผ่านมาเกิดมีไฟไหม้ล้ำป่านั้นมันได้นำความเสียหายจังใดน้อยหลายสำใดเป็นอย่างต้องได้ปกปักรักษาส่วนลูกส่วนหลานตลอดไปมื้อนี้พวกเรามีบทสนทนานี้จากทางรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มาเว้าให้ทุกท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังตอนนี้ให้ท่านมาฟังเกี่ยวกับกองประชุมผู้บริหารการวางแผนธุรกิจในเรื่องงานพัฒนาการค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทวันที่11พฤษภาคม2026นี้สถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทได้ไขกองประชุมผู้บริหารการสร้างแผนธุรกิจเรื่องงานพัฒนาการค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทเพื่อพันขยายแนวทางทางด้านการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่โดยการเป็นประธานของทานปอเพชรมณีแสงสร้างสัญญาสารหัวหน้าสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทมีบรรดาคณะกรมคณะแผนกคณะศูนย์เทียบเท่าเข้าร่วม65ทานยิง21ทานท่านนางวิไลลักษณ์พิไสยวัฒน์วิทยากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาแบบยุ่นยงภาครัฐหรือ CP Groups ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้และบทเรียนเรื่องการสร้างแผนธุรกิจในบริบทของเรียกงานการค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทตามทิศสอจในระยะใหม่จุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ฟังก็แม่นเพื่อริเริ่มผันขยายแนวทางการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตามทิศที่นำของขันเทิงให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาแผนธุรกิจที่นำใส่ในตัวจริงและสอดคล้องกับนโยบายสอจและมีจุดประสงค์เฉพาะคือ 1. แนะนำแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจสนองเครื่องมือและวิธีการต่างๆ 2. แนะนำการห้างแผนธุรกิจและเพิ่มทวีความสามารถด้านความยืนยง 3. เพื่อสร้างแผนธุรกิจที่นำใส่ตัวจริงและสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจกุ้มตนเองผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยนกองประชุมได้สรุปว่าการหันเป็นสอจในระยะใหม่ของสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทนี่แมนการนำใส่จุดแข็งที่มีอยู่เพื่อปรับเปลี่ยนยกระดับองค์กรให้สามารถสร้างและส่งมอบคุณค่าสู่สาธารณะในรูปแบบผลิตภัณฑ์การบริการ การให้คำปรึกษาโดยที่ยังคงรักษาสถานะและเฮ็ดบทบาทในการเป็นนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าวิจัยด้านกสิกรรมป่าไม้พัฒนาชนบทอย่างมืออาชีพที่นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมผ่านการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือนั่นเป็นข้อมูลข่าวสารเริ่มต้นรายการเว้าให้ทุกท่านได้ฟังเกี่ยวกับกองประชุมผู้บริหารการสร้างแผนธุรกิจในเวียกงานพัฒนาและการค้นคว้าเกษตรกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทให้ทุกท่านได้ฟังในรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายแสงแห่งชาติลาวเปลี่ยนบรรยากาศท่านผู้ฟังฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังการอบรมสนทนาในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้จากทางรายการเติมอีก

0: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เศร้าแท
1: ้โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าเลิกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บหยังไปหลายได
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดียวว่าพวกเขาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบดับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ล้ำป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์พวกเขาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่สันตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดปลาและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหันแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆอะนะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีน้ำลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
3: ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 16:00 น. 16:30 น. ท่านผู้ฟังรายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงอุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์หลายที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอาซีตะวันออกเฉียงใต้โดยมีสัตว์และพืชนานาชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ดังนั้นน้ำเทิน2ร่วมมือกับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติและรัฐบาลลาวย้ำใดก็ได้เอาใจใส่ปกปักรักษาอุทยานแห่งนี้อย่างจริงจังน้ำเทิน2ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าทุกเหงื่อแห้งทุกด้านและทื่นฮอนในการเคลื่อนไหวเรียกงานคุ้มของอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าและชีวนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงอยู่คู่กับคนเฮาแล้วก็หุ้นต่อๆไปอยู่ในสังคมเราถือว่าอุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินนี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้อย่างหลวงหลายท่านผู้ฟังเพราะว่าทางทีมงานรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ระยะที่ผ่านมาก็ได้ไปจัดฝึกอบรมอยู่ทางเมืองนาก่ายแขวงคำมวนเกี่ยวกับเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ก็ได้ไปเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินเนาะปลูกป่านาน้ำหลายพืชพันธุ์ธัญญาหารแม้กระทั่งสัตว์หลายชนิดที่หาได้เบิ่งยากและบางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วถึงสั้นว่าทางน้ำเทิน2นี่เพิ่นก็มีหน่วยงานเฉพาะกิจเพิ่นร่วมกับอุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปกปักรักษาอนุรักษ์รักษาไว้สุ่มทุกกำลังแห้งทั้งเหือแห้งทั้งทื่นฮอนท่านผู้ฟังพาหนะต่างๆเฮ็ดเวียกงานนี้อย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็เห็นได้ว่าสภาพการทุกอย่างนี่ยังคงรักษาไว้อย่างอุดมสมบูรณ์มาเท่าทุกมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่านศรีวันทรเกตธิราชหัวหน้าหมวดปกสบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงวิ่งจันทน์เพิ่นได้ให้สัมภาษณ์ต่อรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดเหมือนกับเงาตามตัวซึ่งขาดบ่ได้เพราะว่าป่าไม้ก็คือชีวิตประชาชนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายต่างก็ได้พึ่งพาอาศัยในการซอกอยู่หากินทําการผลิตทําการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ป่าไม้ดกหนาอากาศก็บ่ร้อนฝนตกตามฤดูกาลแม่น้ำสายน้ำต่างๆตลอดถึงบึงห้วยก็บ่บกแห้งเป็นบ่อนให้สัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์ป่าได้พึ่งพาอาศัย แต่กงกันข้ามท่านผู้ฟังถ้าว่าป่าไม้หักถูกจูดทำลายถูกตัดเป็นจำนวนหลวงหลายสิ่งที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะลดน้อยถอยลงและก็มืดไปในที่สุดอาจารย์ตอนนี้มาฟังการโอล้มสนทนากับท่านศรีวันทรเกียรติราชหัวหน้าหมวดปกสบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเมืองจันทน์เกี่ยวกับเวียกงานนี้นำทีมงานพวกเขา
4: เจ้าว่าเรื่องป่าไม้นี่เนาะมันมีความสำคัญหลายต่อการดำรงชีวิตสำหรับประชาชนบ้านเฮาเนาะมันมีป่าไม้หลายนี่มันจะสามารถเนาะเฮ็ดให้เฮาอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรป่าไม้หลายเนาะแล้วก็บ่ให้เฮ็ดให้น้ำห้วยน้ำห้องจะบ่แห้งเนาะมันจะดูดซึมน้ำไว้เนาะยามแล้งมันก็จะบ่แห้งเนาะอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรป่าไม้หลายอย่างเนาะเรื่องป่าไม้นี้เฮาสามารถเอามาสมใช้ในเวียกบ้านการเมืองก็ได้หลายแนวเนาะเรื่องเฮาปกปักรักษาป่าไม้ใดเนาะมันตอบสนองให้เฮาได้หลายอย่างเนาะเช่นว่าปูปลานาน้ำเนาะนกหนูว่าเรื่องน้ำก่อนเนาะน้ำนี่มันมีป่าไม้มันจะบ่แห้งเนาะป่ามันก็จะแพร่พันธุ์หลายเฮ็ดให้เฮาซอกอยู่หากินได้สะดวกสบายเนาะและนําใส่น้ํากินเฮาก็บ่ยากเนาะเรื่องสําคัญหลายที่สุดเรื่องป่าไม้เนาะเฮ็ดให้เฮาอุดมสมบูรณ์บ่มีไฟเริ่มป่าบ่มีพายุบ่มีอีหยังเนาะปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วมันจะรักษาอุณหภูมิให้เฮาเย็นเนาะมันจะบ่ร้อนเนาะอายเนาะเจ้าเนี่ยแหละ
5: ฝนตกตามฤดูกาล
4: เจ้าฝนตกตามฤดูกาลเด้
5: เจ้าถ้าในกรณีเกิดมีไฟไหม้แบบสิไฟไหม้ลามป่าไหม้ไปหมดมันจะมีผลสะท้อนเท่าใดครับชาวบ้านชาวเมือง
4: คันว่าบ่มีป่าเนาะหรือว่าเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าไปหมดนี่อู้ฝนสะท้อนบ้านเฮานี่จะหนักหน่วงเนาะน้ําก็จะบ่มีเนาะเป็นบวกเป็นบางเคยมีปูมีป่านี่มันจะแห้งไปหมดมันจะบ่ดูดซึมน้ําไปเนาะมันจะแห้งจะเหยไปแล้วก็สิเฮ็ดใหเฮาการดำรงชีวิตนี่ยากลำบากที่สุดน้ำห้วยน้ำห้องก็บ่มีเนาะตั้งตีว่าการอุดมสมบูรณ์นกหนูปูป่ามันก็จะหายไปหมดเนาะเจ้าแม่นเรื่องคันบ่มีป่าไม
5: ้
4: เจ้า
5: อาจารย์เมื่อว่าเห็นป่าไม้มีความสำคัญแนวนี้ถ้าเกิดไฟไหม้มันจะมีปัญหาแนวนี้ท่านเองในน้ำก็ว่าเป็นการน้ำอยู่ในบ้านนี้เนาะว่าได้แนะนำหรือว่าเว้าได้ว่ากับพ่อแม่ประชาชนชาวบ้านเฮาคือแนวใดเพื่อป้องกันปูป่ารักษา
4: เจ้าอันเรื่องป่าไม้เนาะมีการแนะนํานําพ่อแม่ประชาชนเฮาก็หลายอย่างเนาะ1และแม่นห้ามตัดไม้ทําลายป่าคันตัดเฮาต้องมีการปลูกทดแทนเนาะรักบํารุงรักษามันเนาะเรื่องเฮานําใช้เฮาต้องได้ทดแทนป่าคือกันเนาะคันว่าฮู้เฮาได้หาไปหานี่เฮาต้องได้ซื้อมาปล่อยทดแทนให้มันแพร่พันธุ์คือเก่าให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเจ้าแบบนั้น
5: มาถึงปัจจุบันนี้การฟื้นฟูป่าเนาะเพราะว่าได้ยินว่าเมื่อหลายปีผ่านมาเกิดมีไฟไหม้ลามป่ามาตะเขตอื่นมาใส่ป่าอยู่บ้านใหม่ของพวกเฮานี่เห็นว่าป่าไหม้มาถึงปัจจุบันนี้มันดีขึ้นแล้วบ่มันเป็นจังได๋แล้วเฮาช่วยกันเบิ่งแย่งช่วยกันปลูกนั่น
4: เจ้าสําหรับบ้านเฮานี่เรื่องการบํารุงรักษาป่าเนาะวางนั้นไฟไหม้เริ่มป่าแล้วมันโอ้จะแห้งแล้งฮ้อนแล้วมันก็บางคนเนาะเขาก็ซื้อต้นไม้เนาะซื้อเบี้ยไม้มาปลูกทดแทนแล้วก็พากันช่วยรักษาบ่ให้หักป่าบ่ให้ทําลายป่าเนาะตอนนี้ก็เริ่มอุดมสมบูรณ์มาแบบคือเก่าแล้วเริ่มมีป่าไม้หลายอุดมสมบูรณ์คือเก่าเจ้า
5: อยู่ในป่านอกจากมีต้นไม้มันก็มีสัตว์ป่ามีพืชเป็นยาแล้วก็มีเครื่องป่าของดงเนาะที่จะตอบสนองในการดํารงชีวิตของสังคมของมนุษย์เฮาซั่นซะเพื่อบ่ให้คนอื่นมายั่วคนภายในบ้านเฮาไปตัดไม้ทําลายป่าเพื่อบ่ตกเป็นเล่กลอุบายของศัตรูซั่นว่ามาจูดมาทําลายมาลักตัดเอาเงินมาอ้อยแบบนี้นะบ้านเฮานี่ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้เฮาได้เอาใจใส่เรื่องนี้นะ
4: เจ้าบ้านเฮาเนาะมีการสุมบ้านและการอย่างเฮาก็ได้เสนอพ่อแม่ประชาชนดุนํากอบประชุมเนาะมีคนมาตั้วยั่วเฮาไปทําลายป่าจูดป่าจูดหยังมันก็มีแกนนําในบ้านเฮาเนาะรักษาบ่ให้ไปเสื้อฟังเขาบ่ให้เฮ็ดเด็ดขาดเจ้าบ้านเฮามันก็มีการบำรุงปกปักรักษาแบบนี้เจ้าบอกว่าบ่ให้ฟังเสื้อความภัยแล้วต้นรักต้นต่อแม่นบ้านเฮาเป็นผู้นำพาเราจะสมให้การร่วมมือ
5: ท่านอยากจะบอกให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเวียกงานตัวนี้คือแนวใดเพื่อให้ป่าเฮามันยืนยงตลอดไป
4: ข้าพเจ้าก็จะขอแนะนำให้ประชาชนบ้านเฮาเนาะปกปักรักษาป่าไม้นี่แหละบ่ให้ตัดไม้ทำลายป่าเนาะถ้าตัดก็ต้องมีการปลูกทดแทนเนาะให้อุปการรักษาช่วยกันหมดทุกคนนะฮะเพื่ออุดมความอุดมสมบูรณ์เนาะทรัพยากรป่าไม้บ้านเมืองเฮามันจะอุดมสมบูรณ์ตลอดไปเนาะเจ้า

านกำลังติดตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังก่อนฟังเพลงบางกินี่ก็พาท่านไปทางบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ซึ่งทีมงานรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ก็ได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาควายได้เดินทางไปฮอดไปถึงได้โอลมกับพ่อแม่ประชาชนอำนาจการปกครองบ้าน3องค์การจัดตั้งพร้อมด้วยเฒ่าแก่อาวุโสแนวโฮมเพิ่นก็ให้การร่วมมือกับทีมงานพวกเขาได้ให้สัมภาษณ์ได้เว้าได้ว่าได้สะท้อนถึงจิตใจของเพิ่นในการปกปักรักษาป่าไม้อยากให้มันอยู่คู่ลูกคู่หลานไปยาวนานเท่าใดยิ่งเป็นการดีและงานนี้พ่อแม่มีเหือมีแฮงผู้เฒ่าผู้แก่มีเหือมีแฮงในการปกปักรักษาและในต้นหน้าดิถ้าเรียกงานเฮาบ่โฆษณาบ่ว่าบ่วายพวกแม่ประชาชนลูกหลานเฮาเกิดมาอย่ารุ่นได้เข้าใจปัญหามันจะเกิดแน่นอนเพิ่นว่าจังซั่นจังซั่นว่าบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์นี้มีทั้งหมดนี่93หลังคาเรือน117ครอบครัวท่านผู้ฟัง586คนหญิง265คนเนื้อที่ของบ้าน 5,800 กว่าเฮกตาร์ทิศเหนือติดกับบ้านห้วยปุ๋งทิศใต้ติดกับบ้านภูเก้านางเมืองทุรคมทิศตะเวนออกแม่นติดกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายทิศตะเวนตกติดกับอ่างน้ำเงิมใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านนี้กับแม่1ชั่วโมงท่านผู้ฟังจากหน้าเขื่อนไปและมีโรงเรียนประถม1หลังมัธยมตอนต้น1หลังพร้อมอนุบาลอาชีพต้นต่อของประชาชนภายในบ้านใหม่นี้แม่นปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และอาชีพสำรองแม่นเฮ็ดการประมงมี41กว่าเฮกตาร์เนื้อที่ทำการผลิตในนี้มีให้หมุนเวียน30เฮกตาร์สัตว์ใหญ่เป็นงัวควายที่เลี้ยงอยู่ในบ้านมีประมาณ600กว่าตัวส่วนสัตว์ปีกเป็นต้นเป็ดไก่ 4,000 กว่าตัวและอื่นๆอีกก็ถือว่าเป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์เนาะถึงว่าจะห่างไกลจากความเจริญตัวเมืองใหญ่แต่บ้านนี้ยังรักษาได้หีดเก่าของเดิมยังรักษาได้ถึงความสามัคคียังรักษาได้เรียกงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้หากว่ามีรายการท่านใดมีโอกาสได้ไปทางเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ไปทางนาเขื่อนพุ่นก็อย่าลืมไปเล่นไปเที่ยวอยู่บ้านใหม่ได้บ้านใหม่หรือบ้านห้วยปุ่งมันก็บ่ไกลกันแต่ว่าต้องนั่งเรือไป1ชั่วโมงท่านผู้ฟังท่านจะไปกินปลาโซดๆไปซื้อปลาแก้วแห้งหรือจะกินมักพร้าวหรือจะไปพักผ่อนอยู่กับพ่อแม่ประชาชนมือ2มือก็ได้นะเพิ่นยินดีต้อนรับทุกท่านขอขอบใจกับทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้รับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วยทีมงานพวกเฮาลาไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์แฮม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียพ.ศ. 2568ซึ่งกงกับวันที่15พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะได้รับเกียรติเข้าร่วมของท่านสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองท่านจะไม่รู้เกี่ยวกับทั้งเมืองสังทองเพิ่นมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขึ้นเท่าใดและปัจจุบันนี้เพิ่นพร้อมสุมใส่หยังอันพ้นเด่นก็เป็นเมืองสังทองนี่ที่เฮาฮู้กับเรื่องกสิกรรมในการท่องเที่ยวในได้ท่านผู้ฟังตอนนี้ท่านสังวรเพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านสังวร
2: สบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าเป็นจังได๋เนาะอยู่ทั้งเมืองสังทองนี่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อจัดตั้งปฏิบัติเนาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันนี้ทั้งเมืองสังทองเฮาได้มีแผนขึ้นได๋ใดในท่านได้สุมใส่หยัง
2: ครับสวัสดีนายท่านที่อารมณ์ได้รับถือและแพงข้าพเจ้าสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองขอกล่าวรายงานเกี่ยวกับการชุมนุมส่งเสริมเรียกงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองสังทองในระยะผ่านมาและแผนสู้สนในต่อหน้าคือดังพวกเขาพูดกันแล้วเมืองสังทองเป็นหนึ่งในเก้าตัวเมืองตั้งอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะห่างจากนครหลวง50กิโลเมตรเป็นเมืองที่มีพื้นฐานการปฏิวัติเมืองมีสัตว์หน้าบ้านมีเนื้อที่70,000 ฮกมีพื้นที่สีเขียวปกคลุมประมาณ 60% ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ในดินสิ่งในน้ำมีเนื้อที่ทำการผลิตดินดำน้ำซุ่มมีแห่ธาตุมีอากาศที่ปลอดโปร่งแยบใสมีห้อยห้องแม่น้ำตอนน้ำของน้ำสั่งและแต่ไม้สีเขียวที่เป็นทางเงินบ่มซ้อนและมีเงื่อนไขที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเมืองทางทองของพวกเราถ้าท่านที่นับถือแล้วแข็งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองทางทองในระยะผ่านมาเราเฉพาะ5ปีผ่านมาก็ถือว่ามีการขยายตัวอย่างแข็งๆในนั้นพวกเขาได้กำหนดอยู่ในมติกองประชุมใหญ่ที่5มาตรฐานที่6ก็ได้สำเร็จมาใน1ปีผ่านมานี้ก็ถือว่าได้วางแผนเรียกจุดสุ่มไว้เท่าสามบาทในนั้นกำลังเร่งใส่กำลังอันที่หนึ่งกำลังเรียกงานการพัฒนาการผลิตเป็นสินค้า
1: เจ้า
2: อันที่สองกำลังการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอันที่สามกำลังเรียกการท่องเที่ยวเนาะอยู่เมืองสังทองพวกเขาคือว่าแบบเรียกอันนี้เราเป็นเรียกหลักๆ ที่สุดยุกระตุ้นสุดยุให้การพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเชียงทองของเราบอกมีท่าแห่งแล้วก็มีรายครับเพิ่มขึ้น
1: เจ้า
2: ในนั้นเราเมืองเชียงทองพวกเขาได้วางเห็นการพัฒนาในเมืองสังทองพวกเขาเป็นสามเขตพัฒนาเขตที่หนึ่งจะเป็นเทียบตามน้ำต้นมี16บ้านเป็นเขตปลูกข้าวพืชพักและเขตท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมศาสตร์เขตที่สองมาดบ้านที่ตั้งเรียบเส้นทางหลวงแห่งชาติ51มี13บ้านอันนี้พวกเราได้กำหนดเป็นเขตรวมศูนย์อุตสาหกรรมและหัตถกรรมทั้งเขตบริการทางด้านการค้าแล้วก็เป็นทางข้ามตอนผสมเป็นท่องเที่ยวเข็มน้ำของอันนี้พวกเราได้กำหนดอยู่แนวนั้นเขตที่สองเขตที่สามบ้านบ้านที่ตั้งเรียบตามน้ำสังมีหกบ้านหัวเป็นเขตกำหนดเป็นเขตเลี้ยงสัตว์ใหญ่ปลูกพืชอุตสาหกรรมไม้อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวธรรมชาติในระยะผ่านมาได้กำหนดแผนพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวรวมมีหลายจุดก็คือพวกเขาได้กำหนดมีอยู่พักเสด็จเนาะสุภาณวงศ์บ้านธนาคารอันนี้เป็นเขตแดนท่องเที่ยวตากภูตะเกยเขตท่องเที่ยวล่องเหือน้ำสังตรงปลาแต้เขตศักดิ์สิทธิ์ดอนเจ้าอนุสรณ์วิลสุทธิ์สีทองบ้านนาหอยปังพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวธรรมชาติอ่างเก็บน้ำหอยแป้นบ้านเพล่าและอื่นๆการที่ทั้งเก้าแม่นอย่างบริษัททำการพัฒนาอยู่ในการสำรวจและเรื่องการลงทุนอยู่ถือว่านี่เป้าหมายของเราได้วางไว้วางแผนไว้ใน
1: เจ้า
2: ตอนหน้าคาดว่าฮอด2ปี2029นี้พวกเขาจะได้เพิ่มขึ้นอีก 1-2 แห่งของเรื่องท่องเที่ยวอันนี้พวกเขาได้กำหนดไว้แล้วได้สำรวจอันนี้มันเกี่ยวกับการลงทุน
1: เจ้า
2: ตอนปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวของครับให้นักท่องเที่ยวจากต่างเมืองต่างแขนต่างประเทศมาเที่ยวชมแล้วก็มาพักผ่อนจะมีชี้แห้งเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ฉะนั้นจะมีท่องเที่ยวฤดูกาลเนาะหาดทรายขาวบ้านอ่างน้อย
1: เจ้า
2: ป่าพัดเจริญการสถานที่แคมปิ้งมีกระบวนการอ่างน้อยเข็มน้ำของป่าม้าบ้านเพลาดและน้ำตกตาดหอยจินทันบ้านบางมาปิดพันกับการท่องเที่ยว
1: เจ้า
2: ที่ได้ก้าวมานัดของบนสังฟองพวกผมยังได้มีการจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีบุญกองเข้าใหญ่ของเมือง
1: เจ้า
2: อันนี้นั่นทุกๆปีมาพวกเขาได้จัดขึ้นมาในต้นเดือนมังกรของทุกๆปีอันนี้เป็นติดพันกับตลาดนัดวางแสดงขายสินค้าทุกๆชนิดอันนี้ก็เพื่อจุดประสงค์เป้าหมายก็เพื่อดึงดูดให้แค่คนภายในแล้วคนหลวงได้ตั้งแข็งมาเที่ยวชมกิจกรรมทางด้านฮิตของประเพณีและซื้อขายสินค้าตอนนี้ของเขาได้จัดทุกๆปีถือว่า
1: เจ้าม
2: ีผู้มาเที่ยวชมแล้วก็ลายสมควรแล้วแหละเนาะอันนี้เนาะ สามารถสร้างรายรับให้ชาวเกษตรกรที่เอาสินค้ามาจับจ่ายซื้อขายอยู่ในตลาดเนาะจำนวนหลายนอกนั้นติดพันกับการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวเห็นว่าการขยายตัวทางด้านพื้นที่ของครับจนกระทั่งงานอาหารเงินพักก็เพิ่มขึ้นหลายสามารถรองรับและบริการนักท่องเที่ยวได้เพียงพออยู่ในปัจจุบันถือว่าเพียงพอการชุมนุมติดตามเวียดนามทั้งเก้าของคะแนนการเกี่ยวข้องในยะผ่านมาถือว่าสามารถเก็บกับข้อมูลตัวเลขนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศหรือว่าเข้ามาเยี่ยมยามแล้วก็เที่ยวชมเมืองสังทองกะเลียที่พันคนเนาะราคาพันคนตกอีก
1: เจ
2: ้าถือว่าเป็นความภูมิใจของชาวเมืองสังทองพวกเขา
1: เจ้า
2: เป็นอันหนึ่งคือว่าพวกเขาเลยสร้างอะไรครับเนาะก็เรื่องงานอันนี้หรือว่าแต่ละปีก็ได้ประมาณ4-5ตึกอีก
1: อันนี้ประ
2: ม
1: า
2: ณเวลาสมควรนั่นแหละนี่ฉะนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของเมืองสังทองพวกเราก็ได้กำหนดเอาเวียดนามโซเชียลนี่เป็นเวียดนามตุ๊ดสุขเป็นงานจะได้กำหนดคาบหมายชุมชนเป็นยี่ห้อปี2019นี่เรื่องงานตั้ง9นี้จะได้รับการพัฒนาจะมีความเข้มแข็ง
1: จ้ะ
2: ความเข้มแข็งเพราะว่าถ้าแห่งวงซ้อนของเมืองสังทองพวกเขาเงินมีเงื่อนไขเราเรื่องงานตั้ง9เป้าหมายขยายก็คือได้เป้าหมายบ่ให้หลุด3แห่งการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นแล้วก็คาดว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมนี้มาพักผ่อนนี่ก็เรียกประมาณ 7,000 คนต่อปีอันนี้ต้องเข้าคาดหมายไว้คาดหมายว่าแล้วก็สร้างรายรับเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่า
1: อันนี้ก็แม่นนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนาะท่านเนาะของเมืองสังทองเฮาเจ้าและท่านเห็นว่าสิ่งท้าทายในการจะตั้งปฏิบัติเฮาในระยะผ่านมาเพื่อจะสุ่มใส่ในตอนนั้นนี่แม่นหยังท่านที่พบในปัจจุบัน
2: ท้าทายก็ยังยากนี้เราก็อินใส่ว่าเมืองสังทองของเฮามันก็เป็นชนบทอะไรเอาเป็นเมืองชนบทด้านการพัฒนาก็เป็นว่าทหารก็ได้ประกาศเราเป็นเมืองคนทุกเป็น2014เป็นต้นมาเป็น2014เป็นต้นมาคือว่าในไทยอันนี้นังรัฐก็เป็นเรื่องการพัฒนาเราพื้นฐานโครงร่างของพวกเราด
1: ้
2: านคมนาคมนี้พวกเรายังมีควบคุมยุ่งยากด้านเส้นทางไปมาเส้นทางระหว่างบ้านหาบ้านบางจุดบางบ่อน

0: ่นเข้ามาเหมือนไส้เดือนการพัฒนาระบบการมันใช้น้ำสารพัดทานนี่จะมันบรรดาสถานีต่างๆที่พวกเขาได้นำใช้มาจะดีหลายสิบปีผ่านมาก็ได้ไม่ได้รับการบูรณะหลอดเซอร์วิสว่าเอ็ดไฮเมอร์ที่นาปีนาแชงนั้นนาแชงลดลงนะครับมันวินปัญหาสำคัญในเช่นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอันนี้จะเป็นเรื่องคอดประสานงาน
1: เจ้า
0: ระหว่างบ้านกับเมืองเมืองกับนครหลวงอันนี้จะเป็นยังบริหารกลุ่มเกี่ยวเพื่อ
1: เจ้า
0: อันนี้ยังเป็นมอบความรับผิดชอบของทุกส่วนอยู่ยังบริหารร่วมกันเนาะยากจริงจังเพื่ออันนี้เป็นปัญหาเนี่ยงั้นสำคัญกันในด้านงบประมาณ
1: เจ้าง
0: บประมาณคือว่าเมืองสังทองนี่จะเป็นมีฐานอะไรครับบุษูงแล้วล่ะมีฐานนะครับน้อยการนำใช้งบประมาณพัฒนาทางด้านพื้นฐานของล่างมันจะมีน้อยแต่ละปีแต่เป็นในทางนครหลวงเพิ่นก็ได้มาชุบนุ่งส่งเสริมช่วยแต่ว่าบ่เพียงพอแต่ละจุดเป็นสาเหตุว่าเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้ขยายชาขยายชา
1: ก็เลยถือเอาอันนั้นเวียกงานท่องเที่ยวนี้สีสุ่มใส่สามสี่ปัญหานี่แหละเนาะท่านเนาะติดพันการท่องเที่ยวนี่ก็ติดพันกสิกรรมและท่าแห่งของเมืองสังทอง
0: เราเพราะว่าอยู่ในข้อกำหนดหรือว่าขับขวดต้องเฮาในกำหนดอยู่ในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6มีพวกเฮากันว่าอันนี้มันชุกชุกต่อการผลิตกระชิบการสร้างติดพันกับการท่องเที่ยวธรรมชาติทางด้านประวัติศาสตร์นี่แล้วก็สร้างเป็นเมืองสีเขียวแล้วก็ให้มีหนุ่มอันนี้เราได้กำหนดไว้นะแล้วก็มักษาบุญเชื่อเมืองนิรศน
1: เจ้าถ้าติดพันกับเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็หลีกเลี่ยงบ่ได้ว่าเรื่องการคือคำขวัญทานนี่ล่ะเนาะ
0: ครับ
1: สิ่งที่คำขวัญที่ทานได้เว้ามานี่แม่นอันเป็นหลักที่สุดก็เป็นประชาชนนี่ต้องเป็นเจ้าการแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอยู่ทั้งเมืองสังทองเฮาคือกัน
0: ครับอันนี้มันได้ปลุกระดมเฮาจะใช้ตื่นปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนเป็นเจ้าการช่วยกันนี่ถ้าว่าทางภาครัฐพวกเขาเป็นผู้ดำเนินผู้เดียวมันอาจจะบอกกระจายตัวชาอันนี้ถ้าว่าบุคคลที่บุคคลพ่อแม่ประชาชนชาวเมืองสังทองดีผู้ได้เกี่ยวกับความหมายความสำคัญเวียดนามท่องเที่ยวเวียดนามทักษะสิ่งแวดล้อมอันนี้มันในตัวหน้าพวกเขาอาจจะเป็นเมืองที่พ้นเด่นที่สุด
1: เจ้า
0: ก็เป็นเมืองออกซิเจนนั่นแหละสีเขียวนั่น
1: เจ้าคำว่าออกซิเจนสีเขียวแล้วแต่ว่าเรียกเรื่องบ่ได้ก็ว่าเรื่องประชาชนที่ว่าเป็นเจ้าการให้มีจิตสำนึกในการไปทำการผลิตแล้วเนาะในปัญหาในปัจจุบันนี้ก็ยังพบเห็นมีการลักลอบจูดอยู่เนาะท่านเนาะที่ว่าในระยะฤดูนั้นแรกนี่ก็ฝนไฟใหม่ลำปาจากสีอยู่ทางภูพนังบออยู่นั้นบอนี่ก็ยังพบปัญหาตัวนี้ก็มันต้องเป็นเจ้าประชาชนเป็นเจ้าการอีหลีแล้วถ้าว่าจะเฮ็ดการท่องเที่ยวสีเขียวติดพันกับธรรมชาตินี่เพื่อเฮ็ดให้มีออกซิก็คือเฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงเรื่องเขาเอื้อนว่าทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วท่านเนาะ
0: ก็ถือว่าก็ผ่านมาครับปีนี้ก็ถือว่าเอากับที่ภัยพิบัติจะหลายสมควรนั่นแหละคือท่านได้ท่านถามว่าอยู่ป่าสงวนแห่งชาติภูพนังพงหองก็เป็นป่าที่พงหองสงวนแล้วก็เป็นใบหน้าใบตาของเมืองสังทองพงหองเป
1: ็
0: นป่าสีเขียวนะแต่ว่าบรรทัดจากบ่ได้
1: เจ้า
0: ปัญหาต่าง

0: ก้านี่นะเพราะว่าพวกเขายังไม่ได้แก้ไขให้มันขาดตัวเกี่ยวกับการคุ้มครองนี้ป่าชวนสากประเภทป่าเป็นตัวกับป่าชวนสากภูมิปัญญาถือว่าเห็นว่ามันติดกับหลายเมือง
1: เจ้า
0: เนาะติดกับหลายเมืองมันก็มีช่องแข็งในการคุ้มครองมันก็ยากแท้ๆเนาะฉะนั้นแล้วเพื่อรักษาพื้นป่าที่เกี่ยวอันนี้บอกว่าจะอยู่เขตเมืองสังทองคุ้มครองคือแองเวียงจันทน์เมืองนาชายทองเมืองสีโพธิ์ของนครหลวงเขาคนเราพวกเขาต้องได้พร้อมแพงพร้อมใจกันซอกวิธีทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อว่ารีบเรียงการบุกรุกทำลายป่าไม้นี่มันก็ช่วยโอกาสเนาะสร้างสถานการณ์เนาะแล้วก็จุดป่าจุดไม้เฮ็ดให้ไฟลามป่าแล้วก็ก่อผลเสียหายในทางภาครัฐพวกเขาเนาะในตอนหน้าพวกเขาต้องได้มีวิธีแก้ไขร่วมกับประเทศเด็ดขาด
1: อือฮึเจ้าแต่ว่ากับในระยะที่เก้าเขาสู่ฤดูฝนนี่ก็มีพวกเขาก็ต้องมีแผนปลูกป่าแล้วเนาะปลูกไม้เพื่อให้เป็นป่าทดแทนกันนั่นนั่นไม้วังหนึ่งนี่เนาะท่านเนาะ
0: เจ้าเฉพาะเมืองสังทองปีนี้พวกเราก็มีแผนเนาะแผนปลูกป่าในวันที่หนึ่งกับหกนี่จะถือว่ามันพวกเขาได้วางแผนไว้แล้วขั้นเมืองพวกเขาจะได้จับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ดุกดุก
1: โอ้เจ้า
0: ก็เฮาเออนี่เพิ่นมีแผนเพราะว่ามันมีรับสนุนทางด้านงบประมาณทางด
1: ้
0: านเยี่ยมใหม่ช่วยเมืองของเฮา
1: อือฮึอ
0: ันนี้ก็บ่แม่นแต่ว่าปลูกอยู่ภูพนังเนาะของเฮาก็จะได้ปลูกเสริมทางป่าป้องกันเนาะป่าสนใจของบ้านอันนี้ของเฮามีแผนแล้วละ
1: เจ้า
0: คาดว่าจะได้หลายกว่าประมาณ45เฮกตาร์เนาะปีนี้เราก็เฮามีปลูก
1: อืม10,000 กว่าเฮกตาร์เนาะ
0: เจ้า
1: ส่วนใหญ่เฮาเน้นนี่มันปลูกอยู่ทั้งนั้นเมืองสังทองเฮานี่มันปลูกต้นอย่างเจ้าเบี้ยไม้ส่วนใหญ่เฮาเน้นหนักปีนี้เฮาสิเน้นเอาเบี้ยไม้อย่างเจ้า
0: เฉพาะเบี้ยไม้พวกเราหลักว่าก็เป็นได้สมทบกับคณะป่าไม้เพิ่นเป็นโครงการฟื้นฟูป่าไม้เพิ่นได้มาจัดอยู่เมืองสังทองคือว่าเริ่มโครงการกับปี2025ผ่านมา
1: เจ้า
0: พอเฮาจะได้สมรบกันเอาเบี้ยใบอุตสาหกรรมเบี้ยใบอุตสาหกรรมเป็นต้นไม้แต่ค่าไม่ดูไม่เขียนหินไม่ต้องไม่ที่ไหนเราปลูกเสริมเราปลูกเสริมกองป่าแล้วก็บ้านที่ว่าพื้นที่ไฟไหม้ครับ
1: เจ้า
0: เพื่อให้มันขยายตัวเป็นสีเขียวในต้นหน้า
1: ปลูกในระยะนี้ก็เบาเรื่องฝนตกเนาะถ้าฝนตกใส
0: ่
1: มันก็แพร่ไปหลายแต่ว่าก็เบาเรื่องเกี่ยวกับรอดตายของป่าไม้นี่แล้วเนาะที่เฮาปลูกเบี้ยไม้ปลูกก็ต้องได้มันมีการปลูกแล้วอันปลูกนี่ยังบ่สําคัญเท่ากันบ่ระบาดเนาะท่านเนาะ
0: อันนี้มันมีแผนแล้วเนาะมันมีแผนแล้วว่าพอเฮาอยู่ในโครงการนั้นของสําหรับป่าไม้เพิ่นก็ได้ได้มีบทวิพากษ์มีบทวิพากษ์ละเอียดเกี่ยวกับแผนปลูกแผนคุ้มครองเพราะว่ามีระยะการดำเนินโครงการละเอียดเพราะว่าเราก็ให้ประชาชนนั่นแหละมีส่วนร่วมที่ว่าของเราในพัฒนาโครงการอยู่ติดกับบ้านที่เกี่ยวข้องครับเนาะนี่เป็นของเราได้กำหนดไว้แล้วคร
1: ับอันพอหุ้นบอกประมาณจากเบี้ยนี่ท่านที่เอามาลงปลูกในนั้นกำหนดวันที่หนึ่งเป็นบ่ท่าน
0: เจ้ากำหนดวันที่หนึ่งนี้พวกเขาจะอาจจะปลูกเป็นพิธีเนาะรวมกับขนาดป่าไม้ก่อน
1: เจ้า
0: ประมาณหรือพวกเราจะปลูกประมาณ 5,000 เบี้ยก่อน
1: เจ้า
0: 5,000 เบี้ยก่อน
1: มืองานนี่เป็น 5,000 เบี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าหลังจากนั้นก็เป็นมอบให้บุคคลส่วนบ้านใกล้เคียงมีส่วนร่วมปลูกร่วมกันเนาะปลูกร่วมกัน
1: รวมทั้งเบิดจักเบี้ยท่าน
0: ประมาณ 12-13,000 เบี้ยปลูก
1: เฉพาะมื้อนั้นเนาะ
0: เจ้า
1: และเบิดปีนี่ได้ทันเขาได้วางแผนไว้บ
0: ่เบิดปีนี่รวมทั้งภาครัฐเอกชนนี่ก็ถือว่าโอ้ก็ประมาณ3,400เฮกตาร์เลยเนาะประชาชนเขาเจ้าก็จะได้ปลูกไม้อุตสาหกรรมคือกันเขามีแผนยางพาราเป็นต้นเป็นยางพาราแล้วก็ไม่ดูไม่ คำพี่หนองไม้พยุงเลยนะปัจจุบันมีเป็นมียมปลูกอันนี้ต่อเพราะว่าใบจำนวนทั้งเก้ามันได้กำลังจะสูญพันธุ์นะ
1: เจ้าโอ้กระจุดเขตเมืองสังทองนี่บัวว่าเด้นักท่องเที่ยวบัวว่าเตว่านักท่องเที่ยวในประชาชนอยู่ทั้งนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ในเมืองเนาะอยู่ทั้งเมืองอันน่ะศรีสัตนะบ่เมืองต่างๆใกล้เคียงนี่คันวันเสาร์วันอาทิตย์นี่อยากไปทั้งพุ่นผู้ใดไปเอาอากาศบริสุทธิ์เส้นทางก็ถือว่าดีที่ว่าไปเนาะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกก็คือชานไทเว้าแหล่งท่องเที่ยวทางเมืองสังทองเฮาก็มีจุดพ่นเด่นหลายจุดหลายโดยเฉพาะก็เป็นแคมป์ของแล้วนะท่านเนาะที่ขี่พันค่อยแลนด์มาร์คเนาะเป็นตัวนั้นท่านสิได้นัก
0: เรื่องเมื่อในปัจจุบันนี่ก็คือว่า3-4 ปีผ่านมาเนี่ยคือว่ามันจะเพิ่มขึ้นหลายเลยนักท่องเที่ยวนะเน
1: า
0: ะที่มาเที่ยวเมืองสังทองมาพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์คือว่าโอ้หลาย
1: เ
0: นาะหลายถ้าว่าตัดห้วยจินทันบ้านบางม้าเนาะที่มันได้รับการพัฒนาแล้วก็ถือว่า
1: ก็สิเป็นจุดนึงเนาะ
0: จันดีแต่ที่ขึ้นมาเที่ยวที่หลายแหละหลายหลายเพราะว่าเป็นบ้านที่งามมันแหละเป็นบ้านชิงเชียวน้ำไหลตลอดปีนี่ก็ฮักแน่ที่น้อง
1: เจ้าก็เป็นจุดนึงที่ว่าสิดึงดูดแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะเรื่องงานท่องเที่ยวของเมืองสังทองเฮานี่แล้วเน
0: า
1: ะก็เป็นอีกจุดนึงที่สิเพิ่มรายรับภายแก่ประชาชนเติมอีกว่าซะเจ้าเพราะว่าจะสั่งแต่รายรับไปแก่นั้นได้ประชาชนก็ได้จับเอาเครื่องกสิกรรมที่ก็จะปลูกมาขายมั่งขายตามสถานที่ต่างๆที่เส้นทางไปหันเนาะเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสังวรพิมสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์หลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้มื้อนี้ก็ได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเมืองสังทองหลายอย่างโดยสปอกกับเป็นเวียกงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองเจ้าโอกาสหน้าสิขอเชิญทานเข้าร่วมตื่มเด้อเจ้า
0: ขอบใจหลาย
1: เจ้าเจ้าขอขอบใจหลายเจ้าโชคดีท่านที่ท่านรับฟังผ่านไปนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสังวรพิมสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พอไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้าย
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กับกสุริยาสุดท้ายของรายการฮอบบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังที่ท่านฟังพันไปนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสังวรพิมสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ว่าเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองนี่แหละโดยเฉพาะก็เป็นเวียกท่องเที่ยวอันลักๆที่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้ความสนใจทั้งเมืองสังทองหลายเพราะว่า1มากระติดแคมน้ำของอีก2มากระธรรมชาติป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ท่านผู้ฟังไปแหล่งท่องเที่ยวอยู่หั่นได้สัมผัสธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์แล้วเฮาก็ยังเห็นน้ำของสายน้ำของที่สำคัญของประเทศอีกเอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอำไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อวันจันทร์ท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

โอ้ยเสาไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลลาวและเอโรปสุกยู่การฮมือด้านกสิกรรมและป่าไม้แบบยันยง5ปีต่อหน้าคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งรัฐวิสาหกิจหงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานที่มี4มือเมื่อเทียบใส่ความเพียงของต้องการในยุคปัจจุบันปีนี้เป็นปีที่มีความหมายข้างประวัติศาสตร์โครงการผูกพันจีนและสหรัฐอเมริกาข้างสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกพวมลดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่13พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมคณะกรรมการสี่นำระดับชาติประจำปีครั้งที่2ของแผนงานการหัวมือระหว่างทีมเอโรปกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเพิ่มทวีการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงแบบยืนยงและทั่วถึงในแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ซึ่งเป็นข้อริเริ่มที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของสหภาพเอโรปโดยการเป็นประธานห่วมของทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านมาร์กกาเรเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจำลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าห่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนคืนความคืบหน้าและกำหนดทิศทางบริมสิทธิ์เพื่อเหตุให้แขนงกสิกรรมและป่าไม้มีความสามารถแข่งขันสูงขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหลายขึ้นโดยเฉพาะสาวกสิกรและชุมชนในเขตชนบทแขนงกสิกรรมและป่าไม้ได้รวมเอา5องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันรวมทั้งโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศด้านกสิกรรมและโครงการปกป้องหักษานำใส่ระบบนิเวศป่าไม้และสิบานานาพันธุ์แบบยืนยงเพื่อสนับสนุนตองโซมุนคากาเฟซาและป่าไม้แบบยืนยงโครงการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ระบบปกป้องสังคมและสิทธิด้านแรงงานสำหรับชาวกสิกรในแขนงการซากาเฟและป่าไม้ระยะที่2เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กันป้องกันสังคมและสิทธิแรงงานการสนับสนุนแผนงานระบบกสิกรรมเสบียงอาหารแบบยืนยงและการยกระดับทางหลวงแห่งชาติเลข2เพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงและการเข้าถึงตลาดโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านกสิกรรมสีเขียวและปกป้องรักษาระบบนิเวศป่าไม้และยืนยงได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาปี2024ปัจจุบันกำลังสร้างผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชาวกสิกรกำลังนำใช้เทคนิคกสิกรรมนิเวศวิทยาที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดส่งออกที่มีมูลค่าสูงภายใต้การสนับสนุนของโครงการอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอได้ถูกจดเข้าทะเบียนเป็นมรดกโลกรวมกับอุทยานแห่งชาติฟองหยาแก่บางของเวียดนามถือเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทับอิฐของลาวและเป็นมรดกโลกรวมสายเดนแห่งทับอิฐในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การได้รับรองในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการสร้างและรับให้แก่ชุมชนโดยผ่านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และการคุ้มครองทรัพยากรแบบยืนยงพร้อมทั้งเพิ่มทวีการปกป้องรักษาป่าหินบูนที่มีเนื้อที่หลายกว่า 217,000 กว่าเฮกตาร์ช่วยปกป้องรักษาระบบนิเวศที่เป็นบอนอยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หายากและเป็นสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นบนพื้นฐานนี้สหภาพเอโรปได้ประกาศความพร้อมโดยการสนองทุนเพิ่มเติมจำนวน7ล้านยูโรเพื่อให้โครงการนี้สามารถขยายการเข้าถึงตลาดให้แก่ชุมชนในเขตชนบทเสริมสร้างการบริหารจัดการป่าไม้และดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนท่านลินคำดวงสวรรค์ได้เน้นนักว่าการหันเปลี่ยนไปสู่ขอบการหัวมือแบบเป็นเอกภาพของทีมเอโรปนี้แม้นการเปลี่ยนแปลงจากโครงการที่จะตั้งปฏิบัติแบบแยกส่วนมาเป็นการหัวมือในระดับแขนงการอย่างแท้จริงซึ่งมีความสำคัญหลายในการสร้างผลประโยชน์ที่ยืนยงให้แก่ประชาชนลาวโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่เขตชนบทท่านมาร์กกาเรเฮอร์กล่าวเน้นนักว่าแผนงานการหัวมือนี้แม้นการจะตั้งปฏิบัติแผนงานของทีมเอโรปที่ได้รวมเอาการผลิตที่มีคุณภาพสูงการเข้าถึงตลาดที่ดีขึ้นการพัฒนาทักษะการสร้างเมียเขตงานทำที่ดีและการปกป้องสังคมเข้ามาอยู่ในแผนงานเดียวกันโดยทั้งหมดแมนอิงใส่พื้นฐานของการเคารพสิ่งแวดล้อมท่านนางเบเนดิกเดซองเอกอัครราชทูตฝรั่งประจำลาวได้เน้นหนักถึงความสำคัญของการค้าแบบยืนยงว่า ในระดับภาคพื้นประเทศฝรั่งจะสืบต่อเฮ็ดเบียกอย่างใกล้ชิดกับบรรดาคู่ร่วมงานเพื่อส่งเสริมภาคเหนือของลาวให้กลายเป็นศูนย์กลางที่พ้นเด่นสำหรับกาแฟและซาที่มีคุณภาพสูงเป้าหมายของพวกเขาแม่นเพื่อลดพรความเสี่ยงจากภัยแห่งแล้งมลพิษและศัตรูพืชโดยการขยายการนำใช้เทคนิคที่ยืนยงการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและการฮู้มือกับบรรดานักวิชาการเสี่ยวซานระดับชาติท่านฮากซูริกสุดเปกเอกอัครราชทูตสหพันธ์เยอรมันประจำลาวกล่าวว่าเยอรมันมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในแผนการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพนี้ผ่านโครงการปกป้องรักษาและนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้และสิวรรณนาพันธุ์แบบยืนยงด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้และส่งเสริมตองโซมูลค่าเพิ่มแบบยืนยงพวกเขาบ่เพียงแต่ปกป้องรักษาสิวรรณนาพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจสีเขียวให้แก่อนาคตน้ำอีก
0: 5ปีต้นหน้านับแต่ปี2026หา2030แขนงการโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตัวเมืองน้ำประปาและบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามแล้วเศรษฐกิจให้มีคุณภาพทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศทุกคนสามารถเข้าถึงได้มีความปลอดภัยทันสมัยไปตามทิศสีเขียวและเงินยงในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030ท่านลิตาคัทธิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตัวหน้าจะเร่งใส่พัฒนาเวียกงานขนส่งของลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหับไส้เวียกงานขนส่งสินค้าและขนส่งโดยสารให้มีความสะดวกและว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลกลายเป็นศูนย์กลางการบริการด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้น
2: พัฒนาเวียกงานการขนส่งของสปป.ลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงเชื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหาประกันให้การขนส่งสินค้าและโดยสารที่มีความสะดวกว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันเป็นหันสปป.ลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางการบริการทางด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้นสืบต่อร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดากลุ่มพัฒนาภาคเอกชนภายในและต่างประเทศอย่างมีจุดสุ่มเลือกเส้นในการระดมคนควายแรงทุนเข้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโยธาการขนส่งที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวเป็นวงกว้างให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้นและคุ้มค่าต่อการลงทุน
0: ท่านลิตาคัทธิยะให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พัฒนาการบริหารคุ้มครองรัฐบรรดารัฐวิสาหกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพหันเป็นทันสมัยหันเป็นเจ้าตนเองในการบ่สร้างหนี้สินเข้มงวดต่อวินัยแผนการการเงินมีความโปร่งใสและสามารถกวดสอบได
1: ้รัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานพอสมควรโดยเฉพาะแรงงานที่มีสีมือเมื่อเทียบเสกับความเฮี้ยงห้องต้องการในยุคปัจจุบันหรือระบบกลไกเครื่องจักรที่นำใช้อยู่ในโรงพิมพ์ท่านกงใจสุมพลภักดีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันการนำใช้เทคนิคเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆภายใต้รัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐถิ่นว่าพัฒนาไปหลายโดยเฉพาะการนำใช้ระบบดิจิตอลอิงใช้พื้นฐานแรงงานกำลังแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะแรงงานที่เข้ามาใหม่ยังขาดเคลื่อนด้านสีมือเนื่องจากมีหลายปัจจัยเป็นต้นประเทศเฮายังบ่ทันมีโรงเรียนเกี่ยวกับวิชาการพิมพ์โดยเฉพาะบวกกับเครื่องจักรที่นำใช้อยู่โรงพิมพ์เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยเล่นอื่น
3: ย้อนยังเพราะว่าอยู่ประเทศเฮาของเฮานี่บ่มีโรงเรียนการพิมพ์อันซ้อมมาแล้วก็เว้าเรื่องเครื่องจักรที่เฮานําเข้ามานี่ก็แม่นเป็นเครื่องทันสมัยเนาะบุคคลที่มีความชํานาญก็พอดว่าขาดด้านความรู้ความด้านไอทีเป็นส่วนหลายผู้บานี้ผู้มาใหม่ที่มีความรู้ด้านไอทีพอดว่าขาดทักษะในด้านวิศวกรรมการพิมพ์สมมุติว่าซินะก็แน่นอนแล้วเนาะก็มีคนยากขอสะดวกก็มีบ่อนว่าก็พวกเฮาก็มีแรงงานหนุ่มน้อยเนาะที่มีความสามารถสมัครเข้ามาแล้วพวกเฮาก็ได้เอาพนักงานที่มีประสบการณ์อยู่นี้ไปสิได้สอนกันแต่ว่าสิให้มันถูกระบบมันแต่ก็ยังบ่ทันถูกเทื่อพอได้แต่ว่าใครก็เรื่องฝีมือนี่ก็ยังบ่ปานใดเนาะแต่ว่าต้องได้มาฝึกมาสอนเนาะแหละ
1: ท่านกงใจสมพลพักดีให้ฮู้ตึมว่าเพื่อแก้ไขปัญหาขาดหรือพนักงานบ่เพียงพอโดยเฉพาะพนักงานที่มีสีมือและวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ผัวพันหัวมือกับโครงการจัดสุดฝึกอบรมแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับให้แรงงานที่บ่มีสีมือพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ที่ต้องการอยากมีเวียกเฮ็ดงานทำแม่นให้สามารถมาสมัครหรือผัวพันนำรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ตามมงรัฐการ
0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานบีเข้าได้จัดกองประชุมระหว่างวันที่13หาวันที่15พฤษภานี้เพื่อพัฒนาสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูลที่15ภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศท่านพิษมณีศิรัตมีนาห้องหัวหน้ากรมสร้างครูได้กล่าวจุดประสงค์ของสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูลใหม่ว่าการพัฒนาสุดอุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยครูสั้นประถมของเราเสื่อมโยมเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าในบทเรียนประจำวันซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์มีความหมายและเสื่อมโยมหลายขึ้นกับหลักสูตรสั้นประถมศึกษาแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่เป็นหัวข้อทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นหากยังเป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่สวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนโมดูลในสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูจะยกให้เห็นความรู้และการปฏิบัติในโรงเรียนชานไมโคคารีเลขาเอกสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวกล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความยินดีจะสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในเวียกงานที่สำคัญผ่านแผนงานบีเข้าโดยการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานพวกเขากำลังช่วยนักเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่เขาเจ้าต้องการเพื่อประเสริฐกับสิ่งท้าทายในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นหากยังเป็นปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจและความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาทุกคนการพัฒนาสุดอุปกรณ์การช่วยเหลือครูโมดูล15ได้เริ่มต้นด้วยการจัดกองประชุมเบื้องต้นหลายครั้งในเดือนกุมภาและเดือนมีนาปีนี้ทีมงานหลักด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และกรมสร้างครูได้ทบทวนคืนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิชาภาษาลาวสำหรับสั้นประถมป.1 หาป.5ได้พัฒนาขึ้นด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียทีมงานได้ศึกษาเนื้อในเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่มีอยู่ในบทเรียนแล้วและจุดที่สามารถปรับปรุงเติมได้ทีมงานยังได้วางแผนด้านเนื้อในหลักสูตรให้มีหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการเฮ็ดทดลองกิจกรรมในห้องเรียนที่แสดงเห็นว่าปัญหาสภาพอากาศสามารถแก้ไขได้คือเดี๋ยวใดในบทเรียนประจำวันทุกวิชาและทุกสั้นเรียนการวางแผนหลักสูตรนี้ในปัจจุบันแมนมีความสำคัญด้านเนื้อในสำหรับสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือโมดูล15ที่จะรับประกันว่าทุกๆกิจกรรมและตัวอย่างที่แนะนำแมนอิงใส่สิ่งที่ครูคาดว่าจะได้โซนอยู่ในห้องเรียนในต้นเดือนเมษาผ่านมาทีมงานได้เดินทางไปแขวงหลวงพะบางเพื่อทัศนศึกษาเวียกงานที่เสื่อมโยมกับโครงการห้องเรียนปลอดภัยอยู่ในลาวและโครงการห้องเรียนสีเขียวในระยะเวลา5วันได้พบปะกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงและองค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองพร้อมทางได้ไปเยี่ยมยามบางโรงเรียนประถมอยู่นครหลวงพะบางและเมืองนานเพื่อสังเกตเบื้องว่าโรงเรียนกำลังปฏิบัติขึ้นใดเกี่ยวกับการลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการคุ้มครองโรงเรียนให้ปลอดภัยทีมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จเป็นประโยชน์สิ่งท้าทายและบทบาทของครูนักเรียนชุมชนและองค์การปกครองท้องถิ่นในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบรรดากิจกรรมตัวจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งกิจกรรมที่นำพาโดยวัยหนุ่มการสร้างแผนป้องกันความอันตรายและการวางแผนความปลอดภัยของโรงเรียนจะถูกนำมาใช้โดยกลุ่มในด้านคำแนะนำและเครื่องมือปฏิบัติที่สุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูล15จะนำเสนอให้แก่ครู
1: ห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตสำเร็จการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีทั้ง2รอบห้อยจนห้อย ภายหลังที่ดำเนินมาแต่ต้นเดือนมีนาปีนี้ทานนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์หัวหน้าโครงการสาธารณสุขเมืองสองคนให้สัมภาษณ์ว่าโครงการสาธารณสุขเมืองได้จัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุ่ม5ปีมาแล้ว2รอบรอบที่1นับแต่วันที่2หาวันที่11มีนาปีนี้สามารถปฏิบัติได้สำเร็จตามแผนการรอบที่2เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่วันที่27เมษายนหาวันที่6พฤษภาคมปีนี้มาฮอดปัจจุบันแม่นสำเร็จแล้วตามคาดหมายที่วางไว้ท่านนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์ในฮู้ตึมว่าสำหรับเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตมีตานางสาธารณสุขกวม99บ้าน150กลุ่มบ้านมีจุดยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอ154จุดเฉพาะรอบ2มี160จุดเพิ่มขึ้น6จุดอยู่เขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตโรงเรียนอนุบาลและประถมได้แบ่งออกเป็น16เขต15สุขศาลาและ1ห้องหมอเขตปัจจุบันทั่วเมืองสามารถปฏิบัติการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอสำเร็จตามคาดหมายเฉพาะเป้าหมายเด็กน้อยลุ่ม5ปีที่ได้รับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั่วเมืองมี 7,100 กว่าคน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลมานี้บริษัท MLT ก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหสถานจำกัดผู้เดียวที่รับเหมาก่อสร้างได้จัดพิธีมอบหับโครงการก่อสร้างห้องการประกันสังคมแขวงสารวันมีทานเวนเพชรลัดดาวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ที่นำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขันแขวงทานนางแก้วจันทวิไสรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรองประธานสภาบริหารองค์การประกันสังคมแห่งชาติพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: โครงการก่อสร้างของการประกันสังคมแขวงสารวันแม้ได้เริ่มลงมือจัดตั้งปฏิบัติตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2024ได้ดำเนินการก่อสร้างสำเร็จห้อยส่วนห้อยในครั้งวันที่31มีนาคม2026ใช้เวลาดำเนินก่อสร้างตัวจริงทั้งหมด16เดือนโดยอิงตามสัญญาที่ได้ตกลงกันแม้ได้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด14เดือนเห็นได้ว่าการก่อสร้างสามารถปฏิบัติได้เดินขาดไม้โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บ้านหลัก2เมืองสารวันแขวงสารวันมีเนื้อที่ดินทั้งหมด 5,000 กว่าตารางเมตรอาคารของการประกันสังคมแขวงสารวันออกแบบเป็นอาคารลาวประยุกต์โครงสร้างอาคารเป็นเบตงเสริมเหล็กฝาก่อด้วยดินจีโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยซีแฟกเป็นอาคาร3ชั้นซึ่งขนาดตัวของอาคาร 20x17.5 เมตรมีเนื้อที่ที่นำใส่ทั้งหมด180ตารางเมตรและยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆเข้าในโครงการประกอบมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบนำใส่นำเสียระบบแอร์เย็นนอกนี้ยังมีองค์ประกอบภายนอกอาคารเป็นต้นมีหัวอ้อมห้องระบายน้ำระบบไฟฟ้าเดินเบตงแนวเฮือนบ่อนจอดรถจากนั้นในพิธียังได้เซ็นบนบันทึกมอบภาพระหว่างฐานนางบัวหอมพรมหจันทร์ห้องหัวหน้าองค์การประกันสังคมแห่งชาติกับฐานทองมณีเพชรสวรรค์ตั้งนามบริษัท MLT ก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหสถานจำกัดผู้เดียว
5: เวียงละครได้สเกตสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ต้นเดือนพฤษภาคมนี้สหพันธ์กรรมบาลแขวงและสหพันธ์กรรมบาลเมืองหลวงน้ำทาได้ลงเยี่ยมยามและพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่โรงเรียนน้ำทาวิสดอมในโอกาสวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปี
6: ในการพบปะสหายนางเอียงยางใจวังมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำทาวิสดอมได้ผ่านบทรายงานการเคลื่อนไหวโดยย่อของโรงเรียนซึ่งได้ยกให้เห็นถึงการเติบใหญ่ขยายตัวนับตั้งแต่โรงเรียนได้เปิดดำเนินกิจการในวันที่18กันยา2020เป็นต้นมาซึ่งปัจจุบันแมนเก่าเข้าสู่ปีที่5ตัวเลขสถิติในปัจจุบันสันอนุบาลและเลี้ยงเด็กมีจำนวน6ห้องมีนักเรียนทั้งหมด212คนยิ่ง97คนสันปฐมป.1 5ป.5มีจำนวน7ห้องมีนักเรียนรวมทั้งหมด178คนยิ่ง74คนด้านบุคลากรโรงเรียนมีพนักงานทั้งหมด28คนยิ่ง24คนในนั้นประกอบมีครูสั่นอนุบาล14คนครูสั่นประถม11คนครูต่างประเทศ2คนครูสอนภาษาอังกฤษ3คนและครูสอนภาษาจีน3คนจุดเด่นของการเรียนการสอนแม่นเน้นใส่คุณภาพโดยกำหนดนักเรียนเพียง25หา30คนต่อห้องและมีการเน้นการสอน2ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาจีนตั้งแต่สั่นอนุบาลขึ้นไป นอกจากนั้นทุกห้องเรียนแต่ชั้นอนุบาลจนฮอดชั้นประถมแม้นได้ติดตั้งแอร์และมีเครื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามความต้องการผ่านการดำเนินงานในระยะ5ปีห้องเรียนสามารถยัดได้ผลงานอันผลเด่นหลายด้านโดยเฉพาะแม่นสามารถยัดได้อันดับที่3ในการแข่งขันนักเรียนเก่งขันเมืองวิชาคณิตศาสตร์และพร้อมกันนั้นทางห้องเรียนแม่นมีแผนจะสืบต่อเปิดชั้นมัธยมในศกเรียน2026-2027นี้เติมอีกสินแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: เมื่อบ่ดลมานี้เจ้าหน้าที่กองวิชาสพอร์ตตำรวจจราจรกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงพะบางได้ศึกษาอบรมบรรดากลุ่มแก๊งขับขี่ที่ละเมิดกฎระเบียบจราจรและดัดแปลงสภาพเทคนิครถมีพันโทไวยศักดิ์คำพิจิตรห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะแผนกผู้ละเมิดการขับขี่และผู้ปกครองเข้าร่วม
7: พันโทอานงมิงขำของหัวหน้าแผนกตำรวจผู้สินำกองจราจรได้รายงานโดยย่อว่าผ่านมาเจ้าหน้าที่จราจรได้เคลื่อนไหวกวดกาการขับขี่ของผู้สาธารณชนอยู่บรรดาเส้นทางภายในนครหลวงพะบางเพื่อสกัดกั้นการสร้างความสงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยหากแก่การสัญจรอันจะพาเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนทั้งนำเอาความเสียหายทางด้านชีวิตทรัพย์สินผ่านการเคลื่อนไหวใดกากรถดัดแปลงซาทอมี30คันรถดัดแปลงซาอย่างน้อย6คันรถปาดเบาะ9คันรถโบซาเวน2ครั้ง27คันและรถบอมิกาซัน5คันผ่านการศึกษาหมผู้กระทําผิดได้ยอมรับสารภาพต่อการประพฤติข้องตนและจะขอเปลี่ยนแปลงบ่มีการกระทําผิดอีกณต่อหน้าตอนท้ายพิธีพันโทไวยศักดิ์คําพิจิตรได้โอลมบรรดาผู้กระทําผิดให้พร้อมกันปฏิบัติระเบียบการขับขี่ให้เข้มงวดถ้าหากเจ้าหน้าที่กดพบเห็นณครั้งต่อไปจะได้มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดตามสถานความรับผิดชอบหนักหรือเบาพร้อมนั้นทานเฮกอง5พ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมกันหาความหอมมือกับเจ้าหน้าที่เสริมสิ่งสำคัญลูกหลานตนบ่ห้ามมีการละเมิดระเบียบการสัญจรโดยเฉพาะการดัดแปลงสภาพเทคนิคของรถและพร้อมกันขับขี่อย่างมีสติจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์
8: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนจะสืบต่อปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะฮ้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมป้าพามาเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18-29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่า27-31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่า25-32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24-33องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-29องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบรเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16-24องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าตอนเช้าวันที่14พฤษภาคมนี้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะเจรจากับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เดินทางไปเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจอยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงเน้นนักว่าผลประโยชน์ร่วมระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาแม้นหลายกว่าความเห็นที่ขัดแย้งกันผลสำเร็จของจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นโอกาสดีต่อกันความมั่นเที่ยงของการพัฒนาจีนสหรัฐอเมริกาจะสร้างผลประโยชน์ต่อโลกสองฝ่ายควรเป็นคู่ร่วมมือแต่บ่แม่นคู่แข่งขันสวยสุกยู่ซึ่งกันและกันและสร้างความเจริญหุ่งเหืองร่วมกันบุกเบิกเส้นทางที่ประเทศใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องในยุคใหม่ข้าพเจ้าหวังอยากแลกเปลี่ยนคำเห็นกับท่านโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับปัญหาสำคัญของสองประเทศก็คือของโลกร่วมกันชี้แจงทิศทางและคัดท้ายกำปันแห่งการพัฒนาจีนสหรัฐอเมริกาให้ดีเหตุให้ปี2016นี้กลายเป็นปีที่มีความหมายข้างประวัติศาสตร์และมีลักษณะขีดหมายของการพัฒนาจีนอเมริกาโดยสืบทอดระยะผ่านมาและบุกเบิกการพัฒนาหัวมือในระยะใหม
0: ่ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนองค์การพลังงานสากลหรือIAEA ประกาศปลดรายงานเกี่ยวกับน้ำมันเสื้อไฟประจำเดือนฉบับล่าสุดโดยให้ฮู้ว่าการปิดกั้นซองแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อการสนองน้ำมันเสื้อไฟนับมือนับใหญ่หลวงกว่าเก่าค้างสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกความลดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนเมื่อฤดูที่มีความต้องการน้ำมันเสื้อไฟเพิ่มขึ้นใกล้จะมาถึงราคาน้ำมันเสื้อไฟในตลาดโลกอาจมีการเปลี่ยนแปลงเติมอีกบทรายงานระบุว่าย้อนกำปันขนส่งน้ำมันเสื้อไฟถูกจำกัดอยู่ซองแคบฮอร์มุซประเทศที่ผลิตน้ำมันเสื้อไฟอยู่อ่าวเปอร์เซียได้สูญเสียน้ำมันเสื้อไฟหลายกว่า1ตื้อฟุ้ยปัจจุบันย้อนความจำเป็นต้องยุติเสาการขนส่งเฮนไห้ต้องลดกำลังการผลิตน้ำมันเสื้อไฟเฉลี่ย14ล้านฟุ้ยต่อมือเป็นผลกระทบหายแหงแบบบ่เคยมีมาก่อนสำหรับการสนองน้ำมันเสื้อไฟในทั่วโลก
1: ตามข่าวจากต่างประเทศทันเลนดาซัมมารันโตโกหัวหน้ากรมตำรวจกวดค้นเข้าเมืองอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเกียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในอาซีตะเวนออกเฉียงใต้ภายหลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับผู้ต้องสงสัยชาวต่างประเทศหลายกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงทางโทรคมข้ามชาติในพื้นที่นครหลวงจาการ์ตาและเมืองบาตัมแขวงลีเย่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาท่านลันโตโกกาวาผู้ต้องสงสัยจำนวนหลายนำใส่สิทธิ์เข้าประเทศอินโดนีเซียโดยบ่ต้องขอวีซ่าก่อนจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการผิดกฎหมายถือเป็นประเด็นที่น่าวิตกกังวลก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กวดค้นเข้าเมืองของอินโดนีเซียได้ดำเนินการกวดสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับสาวต่างประเทศหลายกว่า 6,700 ครั้งรวมถึงการนิรเทศชาวต่างประเทศหลายกว่า 2,000 คนและถอดถอนใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในอินโดนีเซียอีกจำนวนหนึ่ง
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สา

0: ทำดีอย่างยิ่งแท้เนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบได้ทำดีคือเฮาสร้างคันเหือนปุ๊กโกทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่โผมือเมื่อมองทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกๆท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:50 น.
1: และออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แม่นวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.หา 20:00
0: น.ในต้นรายการนี้จะให้ท่านมาฟัง
2: ตาดอีตู้ได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศธรรมชาติให้กำเนิดสถานที่ต่างๆอย่างนับบทวนในดินแดนของลาวซึ่งหลายๆสถานที่ได้กลายเป็นค่านิยมแก่สังคมในการพักผ่อนย่อนใจดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงสถานที่มีการพัฒนาพื้นฐานโครงรางไว้รับรองและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกกับกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มความจับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้ไปเยี่ยมชมน้ำตกตาดอีตู้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของแขวงจำปาสักที่มีความสวยงามและคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างอุดมสมบูรณ์จุดเด่นของน้ำตกตาดอีตู้แม่นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ยังคงรักษาไว้อย่างสวยงามมีอากาศที่สดชื่นห้องพักตั้งอยู่ใกล้กับน้ำตกตาดสามารถแน้มเห็นทิวทัศน์ก็คือสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเย็นตลอดปีมีความสะอาดจบงามดีและในแต่ละพื้นที่ของตาดสามารถลิ่นน้ำได้เกือบทุกจุดซึ่งจะมีอุปกรณ์ซูซีไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยส่วนเนื้อที่ทั้งหมดของน้ำตกตาดอีตู้มีประมาณ8 เฮกตาร์สามารถไปได้ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนมีนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมตาดเป็นจำนวนหลงหลายพอสมควรซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นคนลาวและต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากเอโรปแม้นให้ความสนใจหลายนอกจากนี้นักท่องเที่ยวต่างประเทศภายหลังที่สนใจไปเที่ยวทางเขตภาคเหนือของลาวในระยะผ่านมาแล้วปัจจุบันก็เริ่มให้ความสนใจในการมาท่องเที่ยวในเขตตอนใต้ของลาวหลายขึ้นองค์การจะตั้งที่เกี่ยวข้องของรัฐสืบต่อสุขยูส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาก้าวขึ้นเรื่อยๆและฝากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมน้ำตกตาดอีตู้ให้หลายขึ้นเพื่อมาสัมผัสกับธรรมชาติที่สดชื่นด้วยตัวท่านเองและพร้อมกับการบริการที่เพิงพอใจทางนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวในตัวสำหรับแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดอีตู้มันตั้งอยู่บ้านหลัก35เมืองปากซงแขวงจำปาสักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังรักษาไว้ธรรมชาติอันสวยสดงดงามมีสภาพอากาศที่มีความชุ่มเย็นตลอดปีแขวงจำปาสักเป็นแขวงหนึ่งที่ตั้งอยู่ภาคใต้ของลาวสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดบริการแล้ว200กว่าแห่งในนั่นเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในหมวดธรรมชาติมีห้อยกัวแห่งนับว่าเป็นทางเลือกอย่างหลวงหลายสำหรับนักท่องเที่ยวหากใครได้ไปเที่ยวแขวงจำปาสักก็อย่าลืมไปแวะชมน้ำตกตาดอีตู้หับห้องว่าท่านจะประทับใจของความสวยสดงดงามและการบริการผ่านไปนั่นโกแมนตาดอีตู้ได้รับการพัฒนาใหม่

0: แม่นูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาห่วงแหนห่วงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้ต่างคน
7: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ทานกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ทานมาฟัง
4: เพฝ่ายหัตถกรรมไตลือเน้นเอกลักษณ์เพื่อเป็นการคำนับหับต้นและประกอบส่วนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมและเรียนรู้การดำรงชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ของความเป็นลาวหลายขึ้นหัตถกรรมไตลือจากแขวงหลวงพะบางได้เอาใจใส่พัฒนาลวดลายแบบดั้งเดิมหลากหลายและผสมประสานเอกลักษณ์ของเผ่าไตลือเข้ากับยุคสมัยใหม่ในปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศหัวหน้ากลุ่มผลิตเพฝ่ายธรรมศาสตร์หัตถกรรมไตลือจากบ้านนาใหม่เมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางได้เว้าสู่ฟังว่าหัตถกรรมไตลือก็ได้มีการเกี่ยมความพร้อมหลายด้านโดยเฉพาะแมนการออกแบบลวดลายยุคใหม่ทันสมัยที่มีความเชื่อมโยงกับบรรดาประเทศอาเซียนและยุโรปตะวันออกเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจผลิตภัณฑ์ลาวหลายขึ้นนอกนี้ก็ได้มีการติดต่อพัวพันกับบรรดาบริษัทบริการท่องเที่ยวและรายการท่องเที่ยวที่มีความสนใจเรียนรู้การดำรงชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและการเฮ็ดผลิตภัณฑ์เพฝ่ายหัตถกรรมไตลือที่สืบทอดกันมาแต่ดนนานของประชาชนบ้านนาใหม่เมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางให้เป็นที่ฮู้จักในวงกว้างและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวก็คือการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางให้หลายขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์เพฝ่ายหัตถกรรมไตลือก็มีแพห้องจอกแพห้องจานแพเสร็จมือแพปูโต๊ะผ้ากั้งผ้าปูบนนอนผ้าพันคอที่มีลวดลายเอกลักษณ์ความปานีตจบงามและมีความหมายสำคัญของเผ่าไตลือสร้างทายแห้งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมแขวงหลวงพะบางเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวก็คือผลิตภัณฑ์ของชนเผ่าไตลือให้เป็นที่ฮู้จักในระดับภาคพื้นและสากลและการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองให้เข้ามาเที่ยวประเทศลาวให้หลายขึ้นที่เสนอไปนั่นก็แมนแพ้ฝ่ายหัตถกรรมไตลือ

0: ค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม้แต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคุณลุงคอนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
3: ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการท่องถิ่นดินลาวผ่านไปแล้วตอนนี้แท้ท่านมาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมือละคำ

ท่านผู้ฟังเดียกเพลงภาษาลาวเป็นภาษาที่อุดมสมบูรณ์ในคำศัพท์ต่างๆและมีความหมายซึ่งอาจจะเป็นตระกูลศัพท์หรือบ่ก็ได้ในแต่ละคำศัพท์จะมีลักษณะในตัวของมันเองฉะนั้นเมื่อพวกเขาจะนำเสนอคำว่า

ดวงดวงเป็นคำคุณนามที่บ่งบอกถึงลักษณะของนามที่ได้ออกสื่อมาแล้วแต่จะต้องได้ตามลักษณะของนามนั้นๆเช่นผ้าดวงหนึ่งยกดวงหนึ่งขวานดวงหนึ่งแต่ถ้าจะว่าว่ากระตาดวงหนึ่งเป็นบ่ได้พอบ่ถึงลักษณะนามของนามนั้นๆถ้าเป็นกระตาจะต้องว่าว่ากระตาหน่วยหนึ่งคุหน่วยหนึ่งหรือสองหน่วยแต่ถ้าเป็นสัตว์ก็จะว่าให้ถึงลักษณะเช่นไก่ตัวหนึ่งงัวตัวหนึ่งหมูตัวหนึ่งแต่ถ้าจะว่าว่างัวดวงหนึ่งจะบ่ถึงลักษณะของนามนั้นและถ้าเป็นเกิบก็จะว่าว่าเกิบคู่หนึ่งหรือสองคู่ก็ได้แต่บ่ว่าว่าเกิบดวงหนึ่งดังนี้เป็นต้นคำว่าดวงยังใช้สำหรับดวงชะตาของคนเช่นการดูดวงชะตาว่าจะสวยหรือโศกนอกนั้นยังใช้คำว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือดวงเดือนดังนี้เป็นต้น

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนอย่างล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าทานกำลังที่ตามหับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ฉะนั้นบ่ว่าจะเป็นเพลงขับลำบ่สิ่งที่นางฮู้ต่างๆพวกเขาก็ได้นำเสนอให้ทานนั้นได้หับฟังผ่านไปแล้วก็คือพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่าถ้าเฮามีความดุมันขยันอดทนก็เฮ็ดให้เฮานั้นพ้นทุกข์ได้มีแต่ความดุมันเท่านั้นจริงเฮ็ดให้ครอบครัวมีอยู่มีกินฉะนั้นถึงว่าเฮาจะเฮ็ดอาชีพหยังก็แล้วแต่ถูกตามกฎหมายบ้านเมืองบ่ค้าขายเถื่อนบ่ค้าขาย
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการถ่ายทอดหวย
2: ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่66ออกครั้งวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนาจากห้องวักการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนาจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนาจากศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติมีผู้ต่างนาจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนาจากห้องวักการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนาจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
3: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะเริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเข้ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา 5/45 แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคชิงรางวัลแมนซื้อ5หมายเลขมูลค่า 1,000 กีต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนเจอร์บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกี่รางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กี่รางวัลที่4รางวัลละ 20,000 กี่และรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกี่ผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545โดยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐมีบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนร่วมศูนย์ยุบวันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาต ตั้งอยู่ที่บ้านโครงการคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เพจกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์ยักษ์จันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทางราชการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกอำนวยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ่มเป็นที่ห้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนห่วมเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
2: ลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแม้จะได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเชิญเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเชิญเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนักพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหอยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนเดินอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมทำเรื่องแข่งขันทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกการหนึ่งก็เพื่อลดความการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลแม้จะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5

0: และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำลักขอเรียนเชิญพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหัวพัฒนาเมืองรวมศูนย์ที่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานเงินของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวพัฒนาผมจะนำไส้ถึงการออกเลขรางวัลที่เอกภาพการประกอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอน้อยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

น่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2เด็กจำหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาเพื่อเป็นการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเกี่ยวกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บริกรตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การซื้อขายหวยแบบทันสมัยนี้การจำหน่ายหวยผ่านช่องทางต่างๆเป็นต้นแม้การซื้อผ่านผู้ขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบฐานขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4ภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางโทรศัพท์มือถือทางระบบโทรศัพท์ SMS ทางเพจ Facebook เราในที่ไหลและเพจกระทรวงการเงินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5และขณะนี้พนักงานก็ได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบานได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปเขาเฮียนเซินคณะกรรมการในยองคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานได้ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วย
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานมันได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่66ออกครั้งวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข807-095 807-095เลข5ตัวได้แก่หมายเลข07-095 07-095เลข4ตัวได้แก่หมายเลข7095 7095เลข3ตัวได้แก่หมายเลข095 095เลข2ตัวได้แก่หมายเลข9595และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา5/45ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อุปกรณ์ในโอกาสต่อไปขอเชิญเสริญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเชิญเสริญสลักพัฒนา5/45เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมสามารถลุ้นถูก5รางวัลรางวัลที่1ต้องถูก5หมายเลข4เลขน่าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้และ1เลขท้ายต้องถูกกับคนออก1คันรางวัลต่ำสุด1ตู้กีบสลักพัฒนา5/45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข15หมายเลข15รางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลข3เลขน่าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไทยต้องถึกกับผลออกรางวัลละ5ล้านกีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข04หมายเลข04รางวัลที่3ต้องถึก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายกับต้องถึกกับผลออกรางวัลละ 200,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข01หมายเลข01รางวัลที่4ต้องถึก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 20,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข22หมายเลข22และรางวัลพิเศษต้องถูก5หมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้านกีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข29หมายเลข29ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา5/45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่66ออกครั้งวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข807095 807095เลข5ตัวได้แก่หมายเลข07095 07095เลข4ตัวได้แก่หมายเลข7095 7095เลข3ตัวได้แก่หมายเลข095 095เลข2ตัวได้แก่หมายเลข95 95และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5 ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข15หมายเลข04หมายเลข01หมายเลข22หมายเลข29ขอแสดงความเข้าใจมายังบรรทัดฐานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำปู่ที่มักเสียงโศกเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขหิ้วหอยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรทัดฐานจงมีแต่ความผาสุกโศกดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่งานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเพียงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการชูทันฝังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพมีคนตั้งคำถามถึงรายการว่าอยากให้รายการเพลงดังในอดีตนี้ได้ซอกเพลงที่เกี่ยวพันกับแขวงบ่อแก้วมาเปิดให้ฟังได้เพราะว่าบ่อแก้วนั่นก็เป็นแขวงหนึ่งในประเทศลาวของพวกเขาที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลาวเป็นแขวงที่มีชื่อเสียงทางด้านอัญมณีและก็ยังอยู่ในเขตที่หลายคนฮู้จักกันดีก็คือว่ามันติดพันกับสามเหลี่ยมคำเขตนี้เคยมีบทบาทอันสำคัญอันยิ่งใหญ่ทางด้านประวัติศาสตร์ในสมัยศตวรรษที่20ก็มีห้องหอยความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาการปกครองกษัตริย์ประวัติทางด้านสงครามการฆ่าในสมัยก่อนพร้อมนั้นก็มีทางปูชนียสถานอริยธรรมอันล้ำค่าสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และวัดวาอารามที่เก่าแก่ที่น่าสนใจหลายแห่งในเมื่อเป็นเช่นนี้ทางรายการของพวกเราก็จะนำมาเบ้าสู่ฝังเป็นข่าวว่าแขวงบ่อแก้วนั้นมีสิ่งใดๆที่พวกเราควรจะรู้จักและมันมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ก็มีอย่างแน่
1: แขวงบ่อแก้วเป็นแขวงหนึ่งที่มีภูดอยกวมเป็นส่วนใหญ่มีพลเมืองทั้งหมดบ่ถึง 200,000 คนแต่ประกอบด้วยหลายชนเผ่าคือไต้ม่งลาวลื้อญวนก๋อกุ้ยย่าวแลนเต้นมูเซอขาวมูเซอดำกือมุและอื่นๆและอย่าลืมว่าแขวงบ่อแก้วถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ผสมประสานการท่องเที่ยวผจญภัยท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพราะทางแขวงเพิ่นได้จัดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมยามบ้านชนเผ่าเพื่อเยียนฮู้วัฒนธรรมและซื้อเครื่องหัตถกรรมท่องถิ่นได้เช่นบ้านเผ่าเลนเต้นม่งอาคาและอื่นๆ

ท่านที่เคารพเพลงที่เปิดให้ท่านฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้หลายคนก็คงจะบ่เคยได้ยินบางคนก็อาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อบ่ได้ว่าเสียงแบบนี้สำเนียงแบบนี้ภาษาแบบนี้มันเป็นเสียงมันเป็นสำเนียงแบบใดแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่ามันก็ม่วนดีคือกันเนาะเพราะน่ะดนๆได้ฟังถึงแม้นว่าจะเข้าใจส่วนนึงบ่เข้าใจส่วนนึงกับม่วนดีมันบางคนก็สิว่าแบบนี้เพราะว่าบางคนหั่นก็แม่นอยู่ทางภาคใต้ส่วนเผ่าไตลื้อไตดําไตแดงนี่มันอาจจะมีจํานวนน้อยหรือว่าอาจจะบ่มีนอกแต่ว่าอยู่ทางภาคเหนือแต่สัญญาบุรีขึ้นไปนี่จะมีไตลื้อไตลื้อไตยวนจังซี่หลายดังนั้นแขวงบ่อแก้วก็เป็นศูนย์รวมของหลายชนเผ่าที่ไปโหมกันอยู่ที่นั่นคือกันเพราะว่าเขาเจ้าจะมีไตลื้อไตยวนรวมจํานวนหลายก็เลยภาษาที่เขาเจ้าฮ้องเพลงออกมาเป็นแบบนี้

0: านที่หักแพงหากควรคืนประวัติศาสตร์แขวงบ่อแก้วได้แยกมาจากแขวงหัวของในสมัยก่อนแขวงหัวของได้ถูกยุบลงแล้วตั้งเป็น2แขวงซึ่งกวมเอาแขวงหลวงน้ำท้าและบ่อแก้วในปัจจุบันแล้วตั้งเมืองห้วยซ้ายซึ่งเคยเป็นเมืองเอกของแขวงหัวของในเมื่อก่อนนั้นเป็นเมืองเอกของแขวงบ่อแก้วมาฮอดปี1991รัฐบาลได้ตกลงโอนเอาเมืองปากท้าและเมืองผาอุดมซึ่งก่อนนั้นขึ้นกับแขวงอุดมไซให้มากขึ้นกับแขวงบ่อแก้ว
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพหากควรคืนถึงประวัติศาสตร์หลังจากสงครามอินโดจีนในระหว่างปี1960และกับปี1970นี่ก่อนประเทศลาวได้รับการปลดปล่อยนั้นแขวงบ่อแก้วก็เป็นแขวงหนึ่งที่เป็นฐานที่มั่นของกองทัพต่างชาติโดยเฉพาะกะเมนอยู่เขตน้ำยู่เมืองจังสีซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองห้วยสายซึ่งมีฐานที่มั่นของกองทัพสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้ห้องห้อยที่ยังพบเห็นได้อยู่ในค่ายทหารเก่าหันก็ประกอบมีห้องคุมขังนักโทษซึ่งเดี๋ยวนี้ทางแขวงก็ได้จัดเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ให้คนไปท่องเที่ยวไปเบิ่งไปชมได้เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านเที่ยงแผงแข็งบ่อแก้วที่หลายคนคิดว่ามีแก้วหลายนั้นมันคือความจริงหรือบ่อพะนังแก้วก็คือแก้วเนาะเพราะว่าหลายคนก็เห็นข่าวว่ามีการขุดพบแก้วหลายชนิดในหั่นก็มีทั้งเพชรนินจินดาแล้วก็พ้นพบว่าแขวงบ่อแก้วนั้นโดยเฉพาะเมืองห้วยทรายมีแก้วอย่างหลวงหลายและมันมีประวัติลือซากันมาโดนนานแม่นแท้บ่พะนัง
0: มีคนจากหลัดสารประเทศพม่าเป็นนักขุดซอกแห่ได้พบเม็ดหินสีดำที่เอื้อนว่านิ้นที่เขตเสียงของห้วยทรายซึ่งเป็นเขตที่น้ำของไหลผ่านด้วยความอดทนพวกเขาสืบต่อซอกค้นด้วยความเอาใจใส่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวและก็ได้พบแก้วไพลินน้ำและมีการเริ่มต้นขุดค้นใหม่อีกในซุ้มปี1960จากนั้นในปี1970และ1980จึงมีการฟื้นฟูการขุดค้นแก้วไพลินอยู่เมืองห้วยทรายเป็นรูปเป็นหางแบบอุตสาหกรรมขึ้นมาซึ่งมีการเข้ามาเสี่ยงโชคขุดค้นแก้วซึ่งมีทั้งบริษัทของประเทศเช็กโกสโลวาเกียเกาหลีไทยและจีนแก้วไพลินของลาวส่วนหลายเป็นเม็ดน้อยเมื่อเทียบใส่แก้วไพลินของประเทศศรีลังกาที่เป็นเม็ดใหญ่และตีตลาดได้ดีกว่าแต่ถึงอย่างใดก็ตามมาฮอกตอนนี้ก็ยังมีการขุดค้นหาแก้วจากหลายบริษัททั้งภายในและต่างประเทศอยู่เพราะแก้วไพลินของลาวนั้นถึงมันเม็ดน้อยแต่สีของมันงดงามหลาย

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านเตียงแผงในเมื่อฮู้เรื่องราวของแขวงบ่อแก้วแล้วเรื่องราวที่ทางรายการพวกเขาเสนอไปนั้นทางรายการเพียงแต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแขวงบ่อแก้วซึ่งเป็นแขวงที่อยู่ทางเหนือสุดของลาวอีกแขวงหนึ่งซึ่งหลายคนคงจะเคยไปแล้วแหละแต่ว่าบางคนบ่เคยไปบางคนก็อาจจะได้ยินแต่ชื่อเสียงว่าเป็นแขวงที่มีแก้วอย่างหลวงหลายแล้วก็อยากจะไปสัมผัสครั้งหนึ่งในชีวิตเพลงที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็คือเพลงสาวบ่อแก้วลืมอ้ายแล้วกะซึ่งประพันธ์โดยพรสวรรค์พันธวิจิตรมอบให้เวียงสมัยทองคำมีเป็นคนขับห้อง

0: ในตอนท้ายของรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ก็มีเพลงเก่าๆที่เคยดังมาแล้วมาเปิดให้ทานฟังท่านเคยได้ยินเพลงที่มีชื่อว่านางที่ฮักบอซึ่งวลีนี้ในความคิดของท่านคิดว่าเป็นแนวใดหมายความว่าแนวใดแต่ในความคิดของผู้ดำเนินรายการแล้วมันเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและนิ่มนวลอ่อนหูหลายเพราะหากแปลตามศัพท์แล้วมันหมายถึงผู้หญิงคนที่ถูกฮักมันบ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นที่ฮักของเฮามันสร้างความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความอ่อนโยนและให้เกียรติเมื่อได้ยินคำนี้มันเฮ็ดให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญและได้รับความฮักอย่างเต็มเปี่ยมมันบ่แม่นเพียงแต่คำเอื้อนธรรมดาแต่เป็นคำที่แสดงถึงความฮักความทนุถนอมและความรู้สึกพิเศษที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งการนำใช้คำว่านางที่ฮักนี้โดยทั่วไปแล้วมักจะถูกใช้โดยผู้ชายเพื่อเอื้อนแฟนภรรยาหรือผู้หญิงที่ตนเองฮัก
1: สรุปรวมความแล้วเพลงนางที่ฮักมันเป็นเพลงที่นำใช้คำเว้าที่สวยงามแสดงออกถึงความฮักที่จริงใจและลึกซึ้งมันเป็นความเว้าที่เฮ็ดให้ความสัมพันธ์หวานซึ้งและมีความหมายหลายยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ก่อนท่านจะพักผ่อนหลับนอนในค่ำคืนนี้รายการเพลงดังในอดีตจึงนำเอาเพลงนางที่ฮักมาเปิดให้ท่านฟังเพลงนี้แต่งและฮ้องต้นฉบับแมนศิลาวงศ์แก้วในซุมปี1970เว้าได้ว่าเพลงนี้ดังมาครึ่งศตวรรษแหละแต่ว่ามาฮอดมื้อนี้ก็ได้มีนักฮ้องหลายคนนำไปฮ้องคือกันในนั้นอาจจะแม่นท่านคนหนึ่งที่มักฮ้องเพลงนี้มาฟังเพลงนี้ซะก่อนแต่ว่าเป็นการขับฮ้องของสุทธฤทธิ์จึงแต่งโดยศิลาวงศ์

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถทับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลลาวและเอโรปสุกยู่การฮมือด้านกสิกรรมและป่าไม้แบบยันยง5ปีตัวหน้าคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานที่มี4มือเมื่อเทียบใส่ความเพียงของต้องการในยุคปัจจุบันปีนี้เป็นปีที่มีความหมายข้างประวัติศาสตร์โครงการพัวพันจีนและสหรัฐอเมริกาข้างสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกพ่วงหลุดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่13พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมคณะกรรมการสี่นำระดับชาติประจำปีครั้งที่2ของแผนงานการหัวมือระหว่างทีมเอโรปกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเพิ่มทวีการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงแบบยืนยงและทั่วถึงในขณะการกสิกรรมและป่าไม้ซึ่งเป็นข้อริเริ่มที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของสหภาพเอโรปโดยการเป็นประธานห่วมของทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านมาร์กาเรเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจำลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าห่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนคืนความคืบหน้าและกำหนดทิศทางบริมสิทธิ์เพื่อเหตุให้คะแนนกสิกรรมและป่าไม้มีความสามารถแข่งขันสูงขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหลายขึ้นโดยเฉพาะสาวกสิกรและชุมชนในเขตชนบทคะแนนกสิกรรมและป่าไม้ได้รวมเอา5องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันรวมทั้งโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศด้านกสิกรรมและโครงการปกป้องรักษานำไส้ระบบนิเวศป่าไม้และสิบานานาพันธุ์แบบยืนยงเพื่อสนับสนุนตองโซมุนคากาเฟซาและป่าไม้แบบยืนยงโครงการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ระบบปกป้องสังคมและสิทธิด้านแรงงานสำหรับสาวเกษตรกรในแขนงการซากาเฟและป่าไม้ระยะที่2เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กันป้องกันสังคมและสิทธิแรงงานการสนับสนุนแผนงานระบบกสิกรรมเสบียงอาหารแบบยืนยงและการยกระดับทางหลวงแห่งชาติเลข2เพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงและการเข้าถึงตลาดโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านกสิกรรมสีเขียวและปกป้องรักษาระบบนิเวศป่าไม้และยืนยงได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาปี2024ปัจจุบันกำลังสร้างผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชาวกสิกรกำลังนำใช้เทคนิคกสิกรรมนิเวศวิทยาที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดส่งออกที่มีมูลค่าสูงภายใต้การสนับสนุนของโครงการอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอได้ถูกจดเข้าทะเบียนเป็นมรดกโลกรวมกับอุทยานแห่งชาติฟองยาแก่บางของเวียดนามถือเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทวีปของลาวและเป็นมรดกโลกรวมสายแดนแห่งทวีปในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การได้รับรองในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการสร้างและรับให้แก่ชุมชนโดยผ่านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และการคุ้มครองทรัพยากรแบบยืนยงพร้อมทั้งเพิ่มทวีการปกป้องรักษาป่าหินบูนที่มีเนื้อที่หลายกว่า 217,000 กว่าเฮกตาร์ช่วยปกป้องรักษาระบบนิเวศที่เป็นบ่อนอยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หายากและเป็นสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นบนพื้นฐานนี้สหภาพเอโรปได้ประกาศความพร้อมโดยการสนองทุนเพิ่มเติมจำนวน7ล้านเอโรเพื่อให้โครงการนี้สามารถขยายการเข้าถึงตลาดให้แก่ชุมชนในเขตชนบทเสริมสร้างการบริหารจัดการป่าไม้และดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนท่านลินคำดวงสวรรค์ได้เน้นนักว่าการหันเปลี่ยนไปสู่ขอบการหัวมือแบบเป็นเอกภาพของทีมเอโรปนี้แม้นการเปลี่ยนแปลงจากโครงการที่จะตั้งปฏิบัติแบบแยกส่วนมาเป็นการหัวมือในระดับคะแนนการอย่างแท้จริงซึ่งมีความสำคัญหลายในการสร้างผลประโยชน์ที่ยืนยงให้แก่ประชาชนลาวโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่เขตชนบทท่านมาร์กกาเรเฮอร์กล่าวเน้นนักว่าแผนงานการหัวมือนี้แม้นการจะตั้งปฏิบัติแผนงานของทีมเอโรปที่ได้รวมเอาการผลิตที่มีคุณภาพสูงการเข้าถึงตลาดที่ดีขึ้นการพัฒนาทักษะการสร้างวิยาเขตงานทำที่ดีและการปกป้องสังคมเข้ามาอยู่ในแผนงานเดียวกันโดยทั้งหมดแมนอิงใส่พื้นฐานของการเคารพสิ่งแวดล้อมท่านนางเบเนดิกเดซองเอกอัครราชทูตฝรั่งประจำลาวได้เน้นหนักถึงความสำคัญของการค้าแบบยืนยงว่า ในระดับภาคพื้นประเทศฝรั่งจะสืบต่อเฮ็ดเบียกอย่างใกล้ชิดกับบรรดาคู่ร่วมงานเพื่อส่งเสริมภาคเหนือของลาวให้กลายเป็นศูนย์กลางที่พ้นเด่นสำหรับกาแฟและซาที่มีคุณภาพสูงเป้าหมายของพวกเขาแม่นเพื่อลดพรความเสี่ยงจากภัยแห่งแล้งมลพิษและศัตรูพืชโดยการขยายการนำใช้เทคนิคที่ยืนยงการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและการหูมือกับบรรดานักวิชาการเสี่ยวซานระดับชาติท่านฮากซูริกสุดเป็กเอกอัครราชทูตสหพันธ์เยอรมันประจำลาวกล่าวว่าเยอรมันมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในแผนการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพนี้ผ่านโครงการปกป้องทรัพยากรและนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้และสิวรรณพันธุ์แบบยืนยงด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้และส่งเสริมตองโซมูลค่าเพิ่มแบบยืนยงพวกเขาบ่เพียงแต่ปกป้องทรัพยากรสิวรรณพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจสีเขียวให้แก่อนาคตนำอีก
0: 5ปีต้นหน้านับแต่ปี2026หา2030แขนงการโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตัวเมืองน้ำประปาและบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามแล้วเศรษฐกิจให้มีคุณภาพทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศทุกคนสามารถเข้าถึงได้มีความปลอดภัยทันสมัยไปตามทิศสีเขียวและเงินยงในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปีคือแต่ปี2026หา2030ท่านลิตาคัทธิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตัวหน้าจะเร่งใส่พัฒนาเวียกงานขนส่งของลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหับใส่เวียกงานขนส่งสินค้าและขนส่งโดยสารให้มีความสะดวกและว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลกลายเป็นศูนย์กลางการบริการด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้น
2: พัฒนาเวียกงานการขนส่งของสปป.ลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงเชื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหับประกันให้การขนส่งสินค้าและโดยสารที่มีความสะดวกว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันเป็นหันสปป.ลาวจากประเทศที่มีสายแดนติดกับทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางการบริการทางด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้นสืบต่อร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาผู้ร่วมพัฒนาภาคเอกชนภายในและต่างประเทศยังมีจุดสุ่มเลือกเส้นในการระดมคนควายแรงทุนเข้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโยธาการขนส่งที่เหตุให้เศรษฐกิจขยายตัวเป็นวงกว้างให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้นและคุ้มค่าต่อการลงทุน
0: ท่านลิตาคัทธิยะให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พัฒนาการบริหารคุ้มครองรัฐบรรดารัฐวิสาหกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพหันเป็นทันสมัยหันเป็นเจ้าตนเองในการบ่สร้างหนี้สินเข้มงวดต่อวินัยแผนการการเงินมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได
1: ้รัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานพอสมควรโดยเฉพาะแรงงานที่มีสีมือเมื่อเทียบเสียกับความเหี่ยวห้องต้องการในยุคปัจจุบันหรือระบบกลไกเครื่องจักรที่นำใช้อยู่ในโรงพิมพ์ท่านกงใจสุมพลผักดีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันการนำใช้เทคนิคเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆภายใต้รัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐถิ่นว่าพัฒนาไปหลายโดยเฉพาะการนำใช้ระบบดิจิตอลอิงใช้พื้นฐานแรงงานกำลังแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะแรงงานที่เข้ามาใหม่ยังขาดเคลื่อนด้านสีมือเนื่องจากมีหลายปัจจัยเป็นต้นประเทศเฮายังบ่ทันมีโรงเรียนเกี่ยวกับวิชาการพิมพ์โดยเฉพาะบวกกับเครื่องจักรที่นำใช้อยู่โรงพิมพ์เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยเล่นอื่น
3: ย้อนยังเพราะว่าอยู่ประเทศเฮาของเฮานี่บ่มีโรงเรียนการพิมพ์อันซ้อมมาแล้วก็เว้าเรื่องเครื่องจักรที่เฮานําเข้ามานี่ก็แม่นเป็นเครื่องทันสมัยเนาะบุคคลที่มีความชํานาญก็พาดว่าขาดด้านความรู้ความด้านไอทีเป็นส่วนหลายผู้บ่านี่ผู้มาใหม่ที่มีความรู้ด้านไอทีพาดว่าขาดทักษะในด้านวิชาการพิมพ์สมมุติว่าซินะก็แน่นอนแล้วเนาะก็มีคนยากขอสะดวกก็มีบ่อนว่าก็พวกเฮาก็มีแรงงานหนุ่มน้อยเนาะที่มีความสามารถสมัครเข้ามาแล้วพวกเฮาก็ได้เอาพนักงานที่มีประสบการณ์อยู่นี้ไปสิได้สอนกันแต่ว่าสิให้มันถูกระบบมันแต่ๆก็ยังบ่ทันถูกเทื่อพอได้แต่ว่าใครก็เรื่องฝีมือนี่ก็ยังบ่ปานใดเนาะแต่ว่าต้องได้มาฝึกมาสอนเนาะแหละ
1: ท่านกงใจสมพลภักดีให้ฮู้ตึมว่าเพื่อแก้ไขปัญหาขาดหรือพนักงานบ่เพียงพอโดยเฉพาะพนักงานที่มีสีมือและวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐได้ผัวพันหัวมือกับโครงการจัดสุดฝึกอบรมแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับให้แรงงานที่บ่มีสีมือพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ที่ต้องการอยากมีเวียกเฮ็ดงานทำแม่นให้สามารถมาสมัครหรือผัวพันนำรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐได้ตามมงรัฐการห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตสำเร็จการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีทั้ง2รอบห้อยจนห้อยภายหลังที่ดำเนินมาแต่ต้นเดือนมีนาปีนี้ท่านนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนให้สัมภาษณ์ว่าห้องการสาธารณสุขเมืองได้จัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีมาแล้ว2รอบรอบที่1นับแต่วันที่2หาวันที่11มีนาปีนี้สามารถปฏิบัติได้สำเร็จตามแผนการรอบที่2เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่วันที่27เมษายนหาวันที่6พฤษภาคมปีนี้มาฮอดปัจจุบันแม่นสำเร็จแล้วตามคาดหมายที่วางไว้ท่านนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์ในฮู้ตึมว่าสำหรับเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตมีตานางสาธารณสุขกวม99บ้าน150กลุ่มบ้านมีจุดยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอ154จุดเฉพาะรอบ2มี160จุดเพิ่มขึ้น6จุดอยู่เขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตโรงเรียนอนุบาลและประถมได้แบ่งออกเป็น16เขต15สุขศาลาและ1ห้องหมอเขตปัจจุบันทั่วเมืองสามารถปฏิบัติการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอสำเร็จตามคาดหมายเฉพาะเป้าหมายเด็กน้อยลุม5ปีที่ได้รับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั่วเมืองมี 7,100 กว่าคน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าตอนเช้าวันที่14พฤษภาคมนี้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะเจรจากับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เดินทางไปเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจอยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงเน้นนักว่าผลประโยชน์ร่วมระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาแม่นหลายกว่าความเห็นที่ขัดแย้งกันผลสำเร็จของจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นโอกาสดีต่อกันความมั่นเทียงของการพบพันจีนสหรัฐอเมริกาจะสร้างผลประโยชน์ต่อโลกสองฝ่ายควรเป็นคู่ร่วมมือแต่บ่แม่นคู่แข่งขันสวยสุกยู่ซึ่งกันและกันและสร้างความเจริญหุ่งเหืองร่วมกันบุกเบิกเส้นทางที่ประเทศใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องในยุคใหม่ข้าพเจ้าหวังอยากแลกเปลี่ยนคำเห็นกับท่านโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับปัญหาสำคัญของสองประเทศก็คือของโลกร่วมกันชี้แจงทิศทางและขัดท้ายกำปั้นแห่งการพบพันจีนสหรัฐอเมริกาให้ดีเห็นให้ปี2016นี้กลายเป็นปีที่มีความหมายข้างประวัติศาสตร์และมีลักษณะขีดหมายของการพบพันจีนอเมริกาโดยสืบทอดระยะผ่านมาและบุกเบิกการพบพันหัวมือในระยะใหม
0: ่ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนองค์การพลังงานสากลหรือIAEA ประกาศปลดรายงานเกี่ยวกับน้ำมันเสื้อไฟประจำเดือนฉบับล่าสุดโดยให้ฮู้ว่าการปิดกั้นซองแคบฮอร์มุดส่งผลกระทบต่อการสนองน้ำมันเสื้อไฟนับมือนับใหญ่หลวงกว่าเก่าข้างสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกความลดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนเมื่อฤดูที่มีความต้องการน้ำมันเสื้อไฟเพิ่มขึ้นใกล้จะมาถึงราคาน้ำมันเสื้อไฟในตลาดโลกอาจมีการเปลี่ยนแปลงเติมอีกบทรายงานระบุว่าย้อนกำปั้นขนส่งน้ำมันเสื้อไฟถูกจำกัดอยู่ซองแคบฮอร์มุดประเทศที่ผลิตน้ำมันเสื้อไฟอยู่อ่าวเปอร์เซียได้สูญเสียน้ำมันเสื้อไฟหลายกว่า1ตื้อฟุ้ยปัจจุบันย้อนความจำเป็นต้องยุดเสาการขนส่งเฮ็ดให้ต้องลดกำลังการผลิตน้ำมันเสื้อไฟเฉลี่ย14ล้านฟุ้ยต่อมือเป็นผลกระทบหายแห้งแบบบ่เคยมีมาก่อนสำหรับการสนองน้ำมันเสื้อไฟในทั่วโลก
1: ตามข่าวจากต่างประเทศทันแลนดาซัมมารันโตโกหัวหน้ากรมตำรวจกวดค้นเข้าเมืองอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเกี่ยมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในอาซีตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับผู้ต้องสงสัยชาวต่างประเทศหลายกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงทางโทรคมข้ามชาติในพื้นที่นครหลวงจาการ์ตาและเมืองบาตัมแขวงลีเย่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ท่านลันโตโกกาวาผู้ต้องสงสัยจำนวนหลายนำไส้สิทธิ์เข้าประเทศอินโดนีเซียโดยบ่ต้องขอวีซ่าก่อนจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการผิดกฎหมายถือเป็นประเด็นที่น่าวิตกกังวลก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กวดค้นเข้าเมืองของอินโดนีเซียได้ดำเนินการกวดสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับสาวต่างประเทศหลายกว่า 6,700 ครั้งรวมถึงการนิรเทศสาวต่างประเทศหลายกว่า 2,000 คนและถอดถอนใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในอินโดนีเซียอีกจำนวนหนึ่ง
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและดวงสวรรค์คันธวงศ์สา

0: าแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนพธานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืนยามเช้ารายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 5:00 น. 5:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับประธานในมื้อนี้วันเสาร์เนาะกงกับมื้อพักพรมื้อนี้พบกันในแฮม15ค่ําเดือน6กงกับวันที่16เดือนพฤษภาคม2026ทำกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักพรมื้อนี้หลายคนก็เกรียมแผนการเดินทางไปเล่นไปเที่ยวแดมื้อนี้กาวันศิลป์15ค่ำทันผู้ฟังทันใดทีไปทุบไปเทียนบูชาเนาะพวกเขากาฝากความเป็นห่วงเป็นใยเติมไปแล้วก็อย่าลืมมอดเด้อสำหรับทันใดทีว่าบูสมบูชาการใส่ฟืนใส่ไฟนี่ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยเพราะว่าอาการฮ้อนอบอ้าวแบบนี้เนาะหลายเขตหลายพื้นที่ก็คือหับหู้น้ำกันสภาพอากาศแดการใส่ฟืนใส่ไฟก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการใส่ชีวิตมีสติทุกครั้งทัดบุฟังใส่แล้วก็ต้องได้กวดเด็บกาเบิ้งขึ้นให้ดีผู้ใดที่ว่าใส่หมอแดงหมอไฟฟ้าจากสีก็อย่าลืมเนาะถอดปักเสียบทุกครั้งทัดบุฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสดสืนยามเช้าพอกับมีรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสาระนอกมู่นำมาฝากประธานเขียงกุกนันก็มีเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำแดมาสลับสเปียนมาฝังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกทานที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลข่าวสารมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงคลับลำจากทั้งรายการพวกเขาก่อนเนาะเอาเป็นว่ามุนม้วนนำกันกับลำคอนสวรรค์

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ับลำวันซืนจากทางรายการฟงเฮาผ่านไปขอฟังให้เป็นความสกายสบายใจกับมิตรรายการทุกทานที่กำลังหับฟังรายการสดซืนยามเศร้าอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าแบบนี้เนาะหลายคนนี่กระตื่นแล้วลุกแต่ดึกตื่นแต่เศร้าในการสืบต่อหน้าที่เวียกงานการประกอบอาชีพเนาะของแต่ละคนการล้วนแล้วแต่แตกต่างกันบ่ว่าจะเป็นทั้งสาวกสิกรสาวผู้องแห่งงานของพวกเขาทั้งภาครัฐเอกชนนี่ก็จะเป็นมือพักได้เนาะแต่ว่าบางบ่อนี่ก็ยังสืบต่อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่แต่จังได๋ก็ดีเด้อขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงพบเฮาแต่สิ่งดีๆเนาะและประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันดังนั้นถ้าผู้ฟังเมื่อเว้าถึงสภาพอากาศหลายเขตหลายพื้นที่ก็คือฮู้น้ำกันเนาะเอาแน่เอานอนบ่ได้บางมื้อนี่อากาศฮ้อนๆคอยคำลงแรงมาบางมื้อก็มีฝนตกแน่ลมพัดเย็นๆสวยๆมาแน่เม็ดรายการบางคนนี่ก็ว่าปรับเปลี่ยนนำอากาศบ่ทันบางคนนี่ก็ภูมิต้านทานบ่แข็งแรงเนาะอาจจะเฮ็ดให้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายดังนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีและสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาทานสินเก่าสินเคยเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าจะเดินทางในระยะนี้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้เดก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศน้ำกันเติมเด้อเพราะว่าหลายเขตหลายพื้นที่อากาศจะบ่คือกันและในนี้ท่านผู้ฟังก็มีแจ้งเตือนเนาะเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโอที่จะส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศประจำปี2026นี้ท่านผู้ฟังซึ่งปรากฏการณ์เอลนีโอที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะเกิดอยู่ในทุกๆ 2-7 ปีซึ่งจะส่งเหตุให้ฤดูฝนประจำปี2026นี้มาซากกว่าฤดูกาลปกตินี่กะแมนกลางเดือนพฤษภาและในเดือนพฤษภาหาเดือนมิถุนาปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้จะอยู่ในสภาพกำลังอ่อนและจะเหตุให้อากาศร้อนอบอ้าวมิดรายการเพราะว่าในระดับอุณหภูมิสูงสุดแมน35-38องศาและจะมีฝนตกอยู่บางท้องถิ่นในเขตภาคเหนือลงไปหาภาคกลางส่วนภาคใต้นี่อาจจะมีฝนน้อยซึ่งในระยะเดือนกรกฎาคมเดือนกันยาปรากฏการณ์เอลนีโญนี้ท่านผู้ฟังจะอยู่ในระดับอ่อนหาปานกลางซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกหลายขึ้นในแต่ละภาคฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนบัดดาเภาองค์การปกครองจะตั้งทุกภาคส่วนให้วางแผนการนำไส้และป้องกันภัยแห่งแล้งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกสิกรรมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าอุตสาหกรรมและแขนงการอื่นๆขอให้ทุกคนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันเติมก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี้ท่านผู้ชมฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หาฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผู้ชมผ่านไปสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเด้อเนาะมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมีรายการทุกท่านที่ติดตามหาฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในตอนเช้าหลายคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าคนละท่านผู้ฟังสืบต่อในการเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแน่บางคนก็ไปสวนแน่เนาะบางคนก็จับจ่ายตลาดแน่ออกตลาดตั้งแต่ดึกๆพุ่นละหาวหันในการประกอบอาชีพแต่ละนาทีแต่ละเวียกงานเนาะก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันเลยว่าบางคนก็ดื่มน้ำชาดื่มกาแฟอยู่เนาะออกกำลังกายเบาๆในมือพักผ่อนแบบนี้อย่าลืมเด้อมีรายการการออกกำลังกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต้องได้หักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีอย่างหน่อยก็หาเวลาเนาะบางคนก็อาจจะมาโอ้บ่มีเวลาแต่บ่ได้ออกกำลังกายก็ต้องได้ญาติเอาเวลาอาทิตย์หนึ่งสองครั้งหรือว่าสามครั้งก็เป็นการดีท่านผู้ฟังออกกำลังกายก็จะช่วยเฮ็ดให้ปรับความสมดุลของร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมีความแข็งแรงฉะนั้นแล้วอย่าถือเบาเด้อท่านผู้ฟังนอกจากอาหารการกินการออกกำลังกายนี่ก็ต้องได้เคียงคู่กันเนาะเพื่อว่าจะเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงดีหลายคนก็ปรารถนาดีน้ำกันเนาะอย่างมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่นว่ามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าว่าสุขภาพร่างกายบ่มีความแข็งแรงมีเงินแสนเงินล้านนี่ก็ยังคิดยากดูเด้ท่านผู้ฟังถ้าว่าร่างกายบ่แข็งแรงแต่ว่าถ้าว่าเฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮาเฮ็ดเฮาหาเฮาจับจ่ายซื้อขายได้เนาะแต่ว่าเงินหนีซื้อสุขภาพบ่ได้มีรายการอันนี้ขอฝากไว้ให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดสืบยามเช้ามาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคั่นอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหนึ่งแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮากะได้นําเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมื่อเว้าถึงการท่องเที่ยวเนาะโดยเฉพาะก็คือดินแดนทางภาคใต้ดินแดนอัญมณีที่มีความสวยสดงดงามบ่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมื่อเว้าถึงการท่องเที่ยวท่านผู้ฟังในปี2025แขวงสวรรณเขตกวดลายหับหลายกว่า10ตึกตีบในแขนงการท่องเที่ยวซึ่งแขวงสวรรณเขตสามารถสร้างผลงานทางด้านการท่องเที่ยวได้อย่างโดดเด่นท่านผู้ฟังมีนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหลายกว่า1ล้านคนสามารถสร้างลายหับได้หลายกว่า10ตึกตีบซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดความสำเร็จดังกล่าวนี้เกิดจากการนำใช้ระบบทันสมัยในการเก็บลายหับอยู่ด้านขวามิตรภาพพร้อมกับการพัฒนาพื้นฐานโครงรางและการเสื่อมโยงด้านคมมนาคมที่สวยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างหลายท่านผู้ฟังทั้งทานพันเอกลำคูณวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตได้ให้ผู้ว่าแขวงสวรรณเขตเป็นแขวงที่สำคัญตั้งอยู่ทางภาคกลางและเป็นจุดเสื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและเวียดนามจึงมีท่าแห่งสูงในการพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการค้าสำหรับจุดเด่นการท่องเที่ยวของแขวงสวรรณเขตถือขับเคลื่อนภายใต้คำขวัญ3วัย4เบิ่ง5สมนั่นคือวัยพระธาตุอิงหังวัยพระธาตุโพนวัยหัวไตปิโดกนอกจากนั้นก็ยังมีมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าบึงวะพร้อมทางก็ยังมีห้านอาหารหลายห้านท่านผู้ฟังและก็มีอาหารที่ขึ้นชื่อหลายๆอย่างเนาะโดยเฉพาะกะเมนสิ้นสวรรค์ปิ้งไก่เซโนที่กลายเป็นเอกลักษณ์ว่าเรื่องอาหารการกินอาหารพื้นบ้านของแขวงสวรรณเขตนอกจากนี้การท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมก็ยังมีการท่องเที่ยวแบบศิลปะวรรณคดีท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่มีโอกาสเนาะเดินทางไปเล่นไปเที่ยวทั้งแขวงสวรรณเขตนี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมเนาะไปแวะเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวได้เพราะว่าแขวงสวรรณเขตกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวสำคัญด้วยจุดเด่นทางด้านมรดกวัฒนธรรมและความพร้อมพื้นฐานด้านโครงสร้างที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังนี่คือว่าถึงการท่องเที่ยวหลายคนก็มีโอกาสเดินทางไปเล่นทั้งดินแดนภาคใต้เนาะแขวงสวรรณเขตในปี2025ผ่านมาสามารถสร้างลายฮับหลายกว่า10ตึกีบนอกจากนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นทางภายในและต่างประเทศที่ได้เดินทางมาเที่ยวมาชมทั้งดินแดนภาคใต้แขวงสวรรณเขตแห่งนี้ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

จำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินเล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้เพ้อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดซึมยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปในแต่ละมื้อพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้เคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสับเปลี่ยนเสียงขับเสียงล้ำไปนำน้องมิตรรายการหลายสีสันบรรยากาศมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นมื้อพักผ่อนหลายคนกะเกียมแผ่นการเดินทางได้ไปเล่นไปเที่ยวบางคนนี่ก็เดินทางไกลเด้เนาะบางคนนี่ก็ว่าเดินทางด้วยรถส่วนตัวสะดวกสบายบางคนก็มาเดินทางด้วยรถโดยสารนี่ก็สะดวกสบายอีกแบบนึงอันนี้ก็แล้วแต่เงินไขของทุกคนเนาะแต่ว่าพวกเขาก็ฝากความเป็นห่วงเดินทางไกลก็ต้องมีความเกียมพร้อมวางแผนการเดินทางให้ดีหรือว่าผู้ใดที่เป็นโซเฟอร์รถเนาะขับขี่รถเดินทางไกลถ้าว่าบ่สำนีสำนานในการนำใช้เส้นทางก็ควรที่จะศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีคอยไปคอยมาสำคัญก็คือเส้นทางใดที่มีความเสี่ยงก็ต้องได้ลดพรกันน้ำใจความไว้เพื่อความปลอดภัยเนาะของตัวเขาเองและคู่ความทางเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. ในตอนเช้าๆแบบนี้มีรายการสามารถหมุนขึ้นมาฟังทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ส่งท้ายรายการนี้ท่านผู้ฟังให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซืนน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพระทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.rnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้นำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนกับมิตรรายการที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศท่ามกลางในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนนี่ก็กำลังเดินทางอยู่ขับขี่รถออกจับจ่ายซื้อขายตลาดเนาะบอกว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเซ้าขายแน่หรือว่าทางพนักงานของพวกเขาบอกว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนก้าวเข้าสู่ในการสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางคนก็แลนนำเวลาแดตื่นแต่เด็กลูกแต่เศร้าเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแน่โดยเฉพาะก็คือเอื้อน้องแม่ยิงเฮาเนาะเฮ็ดเวียกเงินเวียกซานแน่เฮ็ดเวียกครอบครัวแน่มิตรรายการภาระหน้าที่ของทุกคนก็ขอส่งเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกท่านสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆมาฝากโดยเฉพาะบรรดาทานที่ว่ามีความสนใจอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าโอดอปเนาะที่ได้รับความนิยมสินค้าของเพิ่นก็มีวางจำหน่ายเนาะบ่ว่าจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แดทางตั้งแขวงแดภายในขอบเขตทั่วประเทศฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นเมืองลาวเลยว่าประเภทซากาเฟ่แล้วก็ยังมีน้ำดื่มน้ำอีกมิตรรายการสินค้านี่ก็มีหลายอย่างเนาะมีหลายกว่า100สนิทสนันทันใดทีสนใจสามารถไปจับจ่ายไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้เนาะ020 55 70 4709ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือยาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหุ่นอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีตรงไหนครับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอพอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมเนี่ยก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็คือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบเนี่ยเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวัน18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมเนาะการติดตามรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่เพราะว่าการรับฟังปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายหลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ในผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาแล้วก็แซ่ส่งต่อไปผ่านทาง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพสินค้าทุกอย่างแม่นผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายหรือว่ามีปัญหาเรื่องเว้าถึงสุขภาพทางกายที่บ่แข็งแรงกินยาหลวงยาหยังกับบ่ซ่วงบ่เซามีพยาธิประจำตัวเด้อเนาะอย่าลืมมีรายการการเลือกเอาสิ่งดีๆนั่นก็คือการกินบ่ว่าจะเป็นทั้งยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮาที่ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองทั้งลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นก็ได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นวันหรือสีดิกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเนาะโดยเฉพาะคือท่านใดที่เป็นพยาธิเบาหวานท่านผู้ฟังกินยาหลวงยาหยังกับบ่ทรงบ่เซาลองปรับเปลี่ยนหันมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่ายาสมุนไพรพื้นเมืองลาวก็คือยาสมุนไพรดีเบาหวานนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยลดธาตุน้ำตาลในเลือดในเมื่อทานใดที่ได้กินยาสมุนไพรแล้วก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการการคล้ำอาหารการกินการเบิ่งแยงสุขภาพการออกกำลังกายก็ต้องได้เคียงคู่กันเนาะเผื่อว่าจะเฮ็ดให้ปรับความสมดุลของทางกายนี้มีความแข็งแรงแน่นอนล่ะถ้าว่าทานใดที่มีพยาธิประจำตัวแด่ทางกายบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้อิดเมื่อยแต่อย่าลืมเนาะต้องได้แบ่งเวลาในการออกกำลังกายอย่างหน่อยก็ให้เวลากับตนเองท่านผู้ฟังเผื่อว่าจะเฮ็ดให้สร้างภูมิคุ้มกันกับทางกายมีความแข็งแรงนี่คือสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องที่ว่าสนใจอยากได้สินค้าดีๆที่มีคุณภาพเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีถ้าว่าท่านใดที่อยากไปเลือกเบิ่งสินค้าด้วยตนเองเนาะก็สามารถมาเบิ่งตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสติดฐานนครหลวงเวียงจันทร์หรือว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากได้สั่งซื้อได้เด้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็มีประเภทซากาเฟ่ลายสนิทเนาะสามารถติดต่อสอบถามได้020-557-0709และ020-583-2288มีรายการสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการก่อน

0: เที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา70,000 ปี6บวกหาเนี่ยแล้วมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันทีมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: อ้าวแก้วเม็ดลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการผ่านไปกับขอมาสู่ในระยะนี้ฝากไว้ตื่มเด้อสำหรับท่านใดที่มักดื่มน้ำซาดื่มกาแฟเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังต้องการซาดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าเป็นของคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเนาะโดยเฉพาะก็คือซาดีๆที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้บอกว่าจะเป็นซาคิงดำน้ำผึ้งซาม่อนซาหมักยอนอกจากนั้นก็ยังมีซาขึ้นความสาวท่านผู้ฟังซามะขามป้อมซาผักอีหุ่มล้วนแล้วแต่เป็นซาสมุนไพรที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งกินแล้วจะสวยตอบโจทย์ให้กับทางกายท่านผู้ฟังฝากไว้เนาะสินค้าดีๆแบบนี้ผลิตโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่สนใจก็มาเบิ่งสินค้าก่อนก็ได้ท่านผู้ฟังมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก่อนก็ได้เนาะก่อนท่านที่จะตัดสินใจซื้อก็ให้มาเบิ่งสินค้าตัวจริงน้ำกันได้ท่านผู้ฟังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้เนาะ020-557-0409และ020-583-2288เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่ามกลางเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการ30นาทีพื้นเดียวเนาะเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายและก็ต้องขอขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

ศาสตร์จะหงเฮืองได้ต้องอาศัยเพื่อนคนดีศาสตร์จะหงเฮืองสีต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้อนุสนปัญญาปู่เวียงวังสิเป็นป่าพัฒนาบ่ก้าวสิหันหน้าเพิ่งผู้ใดสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ถึงบีบเพื่อให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถที่ตามรับชมรับฟังรายการของวงเฮาได้ผ่านทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกและยังอีก2ทางนึงผ่านทางไลฟ์สดลาว National Radio จะเห็นภาพบรรยากาศสดๆในการไลฟ์สดในปัจจุบันนี้อยู่ทางเพจ Facebook ลาว National Radio เนาะบนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับชมได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันจะเห็นผู้ดำเนินรายการนั่งเว้านั่งว่าให้มีรายการได้รับชมรับฟังในปัจจุบันนี้เนาะมื้อนี้เด็ดอรุณแก้วไวไลฮัดมาที่ดำเนินรายการสมินรายการนะครับชมรับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะถือว่ารายการของพวกเฮามีทุกๆมื้อเลยวันจันทร์หามื้อวันอาทิตย์7วันเต็มๆเนาะ7มื้อเต็มๆเนาะก็มีข่าวข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งอนาคตลมิ่งจันทร์แน่โดยทางต่างแขวงแดนอสลับสับเปลี่ยนกันไปนอมีการนำเสนอเป็นข่าวท้องถิ่นเป็นข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ทางภายในข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมนอพวกเขาก็ได้เอามาต้นมาฝากให้มีรายการได้รับชมรับฟังนอเป็นข่าวเกิดขึ้นเป็นข่าวเหตุการณ์ว่าท่านซะนอก็มีหลายๆโคซกนอสลับสับเปลี่ยนกันไปนอสลับสับเปลี่ยนก็มีเพชรสมอแน่มีเดชอรุณแน่มีอัมภัยวันเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันไปนอแล้วแต่ความสะดวกขั้นผู้ใดค่ะกับผู้นั้นจัดเปลี่ยนว่าสันซะเอาพวกก็มีรายการในมื้อนี้ตอนเช้าของมื้อวันเสาร์เด้มื้อนี้ก็ได้เนาะเป็นมื้อพักมื้อพรของหลายๆผู้หลายๆคนโดยเฉพาะแม่นพนักงานทหารตำรวจเนาะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่มื้อนี้ก็ได้พักแต่บางผู้บางคนก็บ่ได้พักเด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะบ่ได้พักได้นั่นเป็นสืบต่อเป็นหัวป้องกันชาติอยู่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเนาะติดตามเฝ้าระวังอยู่บรรดาชายแดนต่างๆเนาะจุดล่อแหลมต่างๆก็บ่ได้พักได้พรฝนตกฟ้าห้องแดดออกต่างๆก็ยังบ่ได้พักได้พรในท่านผู้ฟังสมเสยเนาะสมเสยเพิ่นแล้วก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้เนาะเคียงคู่กันนั้นชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรอยู่ในขอบเขตตัวประเทศก็โอ้ยปัจจุบันนี้กำลังขุ่นเขียวได้ปัจจุบันนี้เนาะกำลังขุ่นเขียวฟ้าฝนสุรทานนี่ก็โอ้ตกมาทีปัจจุบันนี้ถึงว่าสิมีปรากฏการณ์เอลนีโญก็ตามเนาะแต่ว่าพายุหมุนเขตฮ้อนฝนตกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นอิทธิพลได้ครับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตฮ้อนได้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะข่าวพยากรณ์อากาศเพิ่นก็แจ้งมาจากสั้นเนาะให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นแต่ละระยะไปเนาะเพื่อว่าการเกี่ยมรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเนาะบ่ฮู้ว่ามันจะมาแบบใดบ่ฮู้ว่าจะอนาคตข้างหน้าจะเป็นแบบใดฉะนั้นต้องคอยติดตามเบิ่งถ้าฝนตกดีขึ้นจังซี่เนาะฝนตกดีขึ้นจังซี่ก็แน่นอนแล้วเป็นเงื่อนไขให้แก่การผลิตฤดูฝนที่จะก้าวเข้ามาสู่อย่างเป็นทางการว่าซั่นซะเนาะโดยเฉพาะแม่นการปลูกข้าวหน้าปีการปลูกข้าวหน้าปีเฮ็ดจังได๋พวกเฮาจะผลิตให้มันท่วงทันตามฤดูกาลแล้วก็มีอยู่มีกินนะมีอยู่มีกินเหลือไว้ก็เป็นส่วนแห่ไว้แล้วก็เป็นคันเหลือหลายก็ขายเป็นสินค้าเนาะสั่งเลยครับขอสู่ครอบครัวเอ้าอันนั้นก็แม่นการทักทายสบายดีเนาะมีรายการในวันนี้ก็เป็นมื้อผักมื้อพรฟังน้ําดื่มน้ําซาไปแน่ฟังข่าวมูลข่าวสารไปแน่เนาะปัดกวนเฮือนซานไปแน่แล้วแต่เงินไขสะดวกเนาะบางคนก็หากระลูกออกจากบ่รับบ่นอนมหัศกาญะบริหารอากาศก็เย็นแน่ได้ในปัจจุบันนี้อากาศก็ดีทีแต่ตัวสอนเศร้าๆก็จังซี่เนาะเนื่องจากว่ามีสภาพฝนตกเด้เอ้าเว้าหลายใหญ่ห้างโคซกนี่คือเว้าหลายแท้ผัดสิว่าเอ้าเมื่อเริ่มต้นเนาะข่าวทำอิฐนี่การฝึกษาหารือส่งเสริมพัฒนากีฬาลาวให้พ้นเด่นเกียรติเป็นเจ้าภาพ4เกมปี2031เนาะกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาต่างหน้ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพบปะปรึกษาหารือเลขเปลี่ยนการร่วมมือหลายเวียกงานในระยะผ่านมาเพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพไมตรีจิตมิตรภาพในอันดีงามในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสายก้าเกี่ยมพร้อมพร้อมรอบด้านให้ลาวเนาะในการเกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่36ในปี2031ที่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทานนางเลิมทิเฟืองแทงรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนาม
พร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมพบปะกับท่านทองสลิดมังโนเมกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงเกี่ยวกับการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลายเวียกงานในระยะผ่านมาเกี่ยวกับเวียกงานแขนงศึกษาธิการและกีฬาโดยเฉพาะทางรัฐบาลลาวเสนอให้รัฐบาลเวียดนามนี่สืบต่อช่วยเหลือปรับปรุงศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นโครงการช่วยเหลือจากเวียดนามซึ่งก่อสร้างในปี2009เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมบ่สามารถนำใช้ได้เป็นปกติแล้วสืบต่อสุกยู่การช่วยเหลือของการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อนำใช้เข้าในการก้าเกียงนักกีฬาทีมชาติลาวเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่36ในปี2031ที่ลาวเป็นเจ้าภาพสืบต่อสนองทุนการศึกษาระยะยาวในสาขาการกีฬาและทุนฝึกอบรมระยะสั้นระยะกลางให้แก่บุคลากรกีฬาและนักกีฬาทีมชาติทั้งในรูปแบบนำส่งวิทยากรมาจัดฝึกอบรมให้อยู่ลาวเนาะและก็ให้ทุนเก็บตัวฝึกซ้อมในระยะ 3-6 เดือนที่เวียดนามจำนวน 35-60 ทุนต่อปีและระยะปี 2019-2030 ที่การเกียรติประจำภาพงานมหกรรมกีฬา4เกมปี2023นี้ปี2031เนาะขออภัยจำนวน 70-100 ทุนต่อปีเนาะสืบต่อสนองอุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขันที่จำเป็นได้มาตรฐานให้แก่ประเภทกีฬาความหวังเหรียญรางวัลโดยเฉพาะการประกอบให้แก่ครูฝึกกีฬาแห่งชาติสถาบันกีฬากัญญกรรมแห่งชาติเพื่อกระเกียมนักกีฬาทีมชาติของความแข่งขันงานมหกรรมกีฬา4เกมปี2031ที่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพพร้อมเดียวกันนี้ยังเสนอให้ฝ่ายเวียดนามสนองทุนฝึกอบรมการบริหารคุ้มครองกีฬาคนพิการเนาะให้ผู้บริหารการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบานเตะนักเรียนมัธยมศึกษาระหว่างลาวเวียดนามสืบต่อช่วยเหลือฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬาคนพิการทีมชาติลาวประเภทกีฬาเลียนลานและยกน้ำหนักพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการส่งเสริมมวลชนทุกเพศไว้เข้าร่วมขบวนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและส่งเสริมกีฬาพื้นเมืองเอาอันนี้ก็เป็นการพบปะปรึกษาหารือเนาะการระหว่าง2รัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนาะกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามมาต่อที่ข่าวที่2เนาะรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมต้อนรับเอกอัครทูตตุรกีประจำลาวในวันที่14พฤษภาคมนี้อยู่ห้องรับแขกกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านลินคำหลวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ต้อนรับท่านนางโอยายาซัดเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำลาวพร้อมเดียวกันนี้ก็มีผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายในเข้าร่วมจุดประสงค์เนาะจุดประสงค์ในการพบปะครั้งนี้เพื่อเข้าเยี่ยมยามคำนับและปรึกษาหารือเวียกงานการร่วมมือของทั้ง2ฝ่ายในระยะผ่านมารวมทั้งแผนการร่วมมือในต่อหน้าเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำลาวคนใหม่ในโอกาสพบปะครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ตีราคาสูงต่อการร่วมมือ2ฝ่ายซึ่งสาธารณรัฐตุรกีและลาวมีแนวทางเกี่ยวกับเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคล้ายๆคือกันเนาะในระยะผ่านมานี้สาธารณรัฐตุรกีได้มีการร่วมมือกับสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทโดยเฉพาะแมนเวียกงานการผลิตข้าวติดพันกับการส่งเสริมด้านการผลิตแนวพันธุ์ข้าวโดยเวียกงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือแบบรูปธรรมพร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายเห็นดีให้สืบต่อการร่วมมือ2ฝ่ายในต่อหน้าโดยการสุกยู่การมีส่วนร่วมของนักธุรกิจพร้อมทั้งเสนอให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนการจัดสัมมนาระหว่างผู้ประกอบการนักลงทุนเพื่อเฮ็ดให้การร่วมมือในของเขตกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้ง2ประเทศให้มีบาดก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าเอาอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมต้อนรับเอกอัครทูตตุรกีคนใหม่ประจำลาวนะในโอกาสที่เพิ่นได้ดำรงตำแหน่งใหม่เพิ่นมาประจำการใหม่เนาะมาสืบต่อหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและโอลมพนักงานลักแรงเราหบกดหลับในวันที่12พฤษภาคมนี้สหายพลโทสายใจกรมสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะโอลมพนักงานลักแรงเราหบกดหลับโดยการต้อนรับของสหายพลจตวาคำเล็กวงดอนไซหัวหน้ากรมกดลับกลุ่มใหญ่เสนาธิการกองทัพมีคณะพักคณะบรรษาตลอดฮอดพนักงานเราหบ
พนักงานลักแรงกลุ่มกดลับเนาะกลุ่มกดลับและกลุ่มกองที่ขึ้นกับเหล่าหกกลุ่มกดลับนี่เข้าห่วมสหายพลจตวาคำเล็กวงดอนไซหัวหน้ากลุ่มกดลับกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพก็ได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับพระบทบาทของเหล่าหกกดลับในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในระยะผ่านมาโดยปินอ้อมมีซีนาทีใหญ่26แผนงานที่กระทรวงป้องกันประเทศนี่วางออกซึ่งกลุ่มกดลับได้เอาใจใส่ศึกษาหุ้มการเมืองแนวคิดให้พนักงานนักหบขันตนขันกลุ่มกองที่ขึ้นกับมีคุณภาพการเมืองนักแน่นมีความอุ่นเอี่ยนทุนเทียงเหตุสำเร็จหน้าเวียกตามการมอบหมายได้เป็นอย่างดีในโอกาสนี้สหายพลโทสายใจกรมสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพแต่ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จหลายด้านที่คณะพักคณะวันซากลุ่มกดลับกลุ่มกองสร้างได้ตลอดระยะผ่านมาพร้อมทางยังห้องให้คณะพักคณะวันซากลุ่มกดลับกลุ่มกองจงสืบต่อเหตุเวียกทางด้านการเมืองเนาะเป็นสำคัญในใส่ศึกษาอุ้มการเมืองแนวคิดให้พนักงานนักหบขันตนมีคุณภาพการเมืองที่นักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีสติเตือนตัวปฏิบัติ7ระบอบ17เวียกอย่างเข้มงวดปกป้องรักษาและเสริมพยายมูลเสื้ออันดีงามของกองทัพเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านตอบต้านทุกกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังปลปักเพื่อให้มีความสงบทางด้านการเมืองสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไปพร้อมกันนั้นก็ยังได้เอาใจใส่ปรับปรุงแผนเวียกวิธีเฮ็ดเวียกของคณะพักคณะบรรษาแต่ละขั้นให้สอดคล้องตั้งหน้าก่อสร้างพนักงานให้มีบาดก้าวขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคพร้อมทั้งปกป้องรักษาพื้นฐานโครงร่างให้มีความมั่นคงถาวรเพิ่มทวีการสร้างภารกิจกับทีตามทางแห่งบ่มซ่อนของกลุ่มกองรับประกันการพึ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆครับข้อมูลข่าวสารเนาะกรมใหญ่หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและโอลงพนักงานหนักหบพนักงานลักแรงหนักหบกลุ่มโคตรลับมาทันซะกระทรวงป้องกันประเทศออกจากกระทรวงป้องกันประเทศมาต่อที่นครปากเซจัดขบวนปลูกดอกไม้ต้นไม้เนาะตามด่วนกลางทางเพื่อเพิ่มความสวยสดงดงามอยู่ภายในตัวเมืองนครปากเซแขวงจำปาสักนี่ก็ได้เปิดขบวนการปลูกดอกไม้และก็ต้นไม้เนาะตามด่วนกลางทางเพื่อเพิ่มสีสันและก็ปรับปรุงทัศนียภาพหรือภูมิทัศน์ของเทศบาลให้มีความสวยสดงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็สร้างความประทับใจให้กับประชาชนเนาะนักท่องเที่ยวเนาะที่ว่าเดินทางมาเยี่ยมยามนครปักเซนั้นพิธีนี้ก็ได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่14พฤษภาคมนี้โดยมีท่านอนุนไซสุนันราชเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักเนาะท่านสุภาพธรรมหักษาห้องเลขาพรรคแขวงผู้ที่นำเวียกงานการเมืองแนวคิดพนักงานพรรคพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชนท่านบุญญเดชท้องสวรรค์เลขาพรรคนครปักเซพร้อมด้วยแผนกการอ้อมข้างเข้าห่วมเนาะประธานตาแสงนี่ประธานปกครองตาแสงโดยได้กำหนดเอาดอกกลางทางดอนกลางทางเนาะกำหนดเอาดอนกลางทางตามทางเลขที่13เป็นจุดสำคัญต้นต่อในการปลูกเริ่มแต่วงเวียนขันมงหาโรงเรียน SOS โดยบางจุดเป็นการปลูกเพิ่มในบางจุดเป็นการปลูกใหม่เนาะสำหรับพันธุ์ดอกไม้และต้นไม้ที่นำมาปลูกประกอบมีดอกเจี้ย 1,000 หางห้อยเบี้ยต้นเตยเหลืองเนาะ 2,000 เบี้ยต้นลิ้นมังกรนี่ 1,000 เบี้ยในนั้นบริเวณวงเวียนขันมงได้ปลูกต้นดอกเจี้ยในใส่โถดอกไม้นี่100โถและปลูกลงดินอีกนี่265ต้นรวมทั้งหมดทั้งมวลนี่แม่น365ต้นเนาะส่วนบริเวณวงเวียนภูวัดภูได้ปลูกต้นเตยเหลืองใน60ต้นสำหรับด่วนกลางทางตั้งแต่ทางเข้าบ้านแก่หาสนามกีฬารัก2ได้ปลูกต้นดอกเกี้ยใน454ต้นและต้นเตยเหลืองนี่1385ต้นเอานี่ก็เป็นการประดับประดาเนาะตัวเมืองอยู่ในนครปักเซซึ่งนำโดยท่านเลขาพรรคแขวงแล้วก็มีเลขาคณะบริหารพรรคนครปักเซแล้วก็พรรคส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงมวลชนนี่ได้เข้าร่วมเนื่องจากว่าระยะนี้ก็เพื่อก้าเกียมมาแล้วเนาะเป็นการก้าเกียมขบวนเปิดขบวนการปลูกต้นไม้แห่งชาติหรือว่าติดพันกับวันที่1มีนาคมแหละวันเด็กน้อยสากลแล้วก็
เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติไปพร้อมพิพันธ์ให้มันเป็นขบวนการฝดฟื้นแล้วก็เป็นการประดับประดาตัวเมืองให้มันมีสวยสดงดงามมีความสวยสดงดงามปลูกไปแล้วก็ต้องมีการบูรณะรักษาเนาะมีการบูรณะรักษาเมื่อมันปลูกไปแล้วกับป้าไปคืออยู่บางบอนบางทีเนาะใช้งบประมาณบักร้ายในการปลูกต้นไม้อยู่ดอนกลางทางนี่อยู่นครเลยเหมือนจันเองก็เส้นเดียวกันนะอยู่บางจุดบางเส้นทางนี่นะปลูกไปแล้วโบมีการบูรณะรักษาหรือว่าปลูกไปเกินกำลังที่บูรณะรักษาได้ก็เฮ็ดให้มันเกิดเป็นป่าเป็นฮกเป็นฮกเป็นป่าหญ้าแล้วก็มันก็บ่งามเลยปานนั้นมันดอกไม้มันก็กลายเป็นป่าหญ้าฮกเหื้อไปแล้วมันก็บ่อยากงามปานใดฉะนั้นทางว่าปลูกแล้วอยู่บนใดก็แล้วแต่เนาะส้มเซยนครปักเซเพิ่นเอาใจใส่แท้ๆเนาะแต่ว่าอยู่บางบอนบางที่ก็ขอฝากไว้ถ้าว่าปลูกไว้แล้วก็ต้องมีการบูรณะรักษาเบิ่งแงงบ่แม่นสิปล่อยให้มันสุดโทรมไปอย่างซั่นเนาะประชาชนก็มีการเปิดขบวนการออกให้งานวันเสาร์แดงบ่ประชาชนอยู่เขตนั้นอยู่เขตใกล้เคียงนั่นอยู่บ้านนั่นติดพันกันกับเปิดขบวนการออกแต่ละอาทิตย์เนาะบ่แม่นสิให้แต่ภาคส่วนเทศบาลบ่ว่าสิให้แต่ภาคส่วนองค์การบริการตัวเมืองหั่นเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติฝ่ายเดียวมันก็บ่รอดแล้วเนาะคนบักหลายๆคนน้อยๆนึงเวียกบักหลายๆพันว่ามันก็ล้นมือมันก็เฮ็ดบ่รอดฉะนั้นเฮาเองก็ต้องเป็นเจ้าการช่วยกันประชาชนเองก็เช่นเดียวกันปลูกแล้วก็ต้องมีการบูรณะรักษาถ้าบ่มีการบูรณะรักษาแน่นอนตายทิ่มละล่าเสียเงินเนาะพอต่อทีงานสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและกระซายแบบยนยงสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้จัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและกระซายแบบยนยงตามลำแม่น้ำของและน้ำสาขาอื่นๆเนาะอยู่ในลาวนี่ซึ่งว่ากองประชุมดังกล่าวนี่ก็จัดขึ้นในวันที่14 พฤษภาคม 2026อยู่แห่งคราพาซ่านครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านลีเบอร์ลีบัวเป้าประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติท่านนางวิไลวรจันทราตีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์นอกจากมีหัวหน้าแผนกการร่วมมือสถานทูตอังกฤษประจำลาวและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมกองประชุมได้รับฟังการบรรยายพิเศษการบรรยายพิเศษจากประธานและคณะประธานทั้ง4ท่านและก็ได้รับฟังการเสนอผลการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ทั้ง2บทเนาะบทที่1นี่เป็นการทบทวนสถานภาพของแม่น้ำของและ2นี้ผลการประเมินการขุดค้นแห่หินและทรายตามลำแม่น้ำของและน้ำสาขาต่างๆอยู่ในลาวนี่ทบทวนคืนบรรดานโยบายระเบียบกฎหมายกลไกการประสานงานช่องว่างแล้วก็ข้อเสนอแนวหรือว่าแนวทางนโยบายซึ่งเนื่องในจิตใจอันสำคัญต้นต่อนี้ของบทรายงานผลการศึกษาดังกล่าวนี่ก็สามารถสรุปสังรวมก็คือมีแห่หินแห่ทรายแม่นทรัพยากรธรรมชาติเนาะที่ได้รับการนำใช้มาหลายโดยเฉพาะแม่นการนำใช้เข้าในการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างเส้นทางคมนาคมอาคารที่อยู่อาศัยเนาะตัวเมืองและอื่นๆถึงว่าการขุดค้นและนำใช้หินและทรายจะประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการสุกยู่การขยายตัวของเศรษฐกิจแต่การขุดค้นและนำใช้แห่หินแห่ทรายนี่ก็ติดพันกับความเสี่ยงทางสังคมได้และก็สิ่งแวดล้อมหลายประการโดยเฉพาะแม่นแต่เฮ็ดให้แต่ฟังเจือนเนาะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำทิ่นอาศัยของสัตว์น้ำเนาะความหลากหลายของชีวนานาพันธุ์และวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนศูนย์กลางภาครัฐบาลของลาวนี่ก็ได้มีความสำคัญให้ความสำคัญต่อการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแบบยืนยงและการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ยังมีจำนวนจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแต่ถึงยังไดก็ตามนะกลไกการคุ้มครองการขุดค้นหินและขุดค้นทรายอยู่ลาวก็ยังมีจุดอ่อนและมีช่องว่างบางประการที่จะต้องได้รับการปรับปรุงให้เข้มแข็งขึ้นตื้มเป็นต้นเป็นการประสานงานและการนำพาในการคุ้มครองภายใต้ขั้นแห่งการยังขาดแผนการและกับแผนการขุดค้นที่มีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลสูงการอนุรักษ์โครงการขุดค้นแห่หินแห่ทรายในปัจจุบันยังอิงใส่การเสนอของผู้ลงทุนเป็นต้นต่อเหตุให้ความเสี่ยงต่อสังคมกับสิ่งแวดล้อมนะมีความเสี่ยงแหละการคุ้มครองผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบ่ทันมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเท่าที่ควรเนื่องจากเกิดจากหลายสาเหตุในนั้นรวมมีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านของพนักงานแขนงการที่เกี่ยวข้องบ่ทันเป็นอิสระด้านการเงินงบประมาณช่องว่างของระเบียบกฎหมายและอื่นๆระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางฉบับยังบ่ทันสอดคล้องและติดตามและการติดตามควบคุมการขุดค้นการลักลอบขุดค้นยังบ่ทันเข้มแข็งเพื่อว่ายกสูงประสิทธิภาพประสิทธิผลความยืนยงของการขุดค้นแห่หินแห่ทรายอยู่แล้วให้สูงขึ้นตื้มบทรายงานผลการศึกษานี้
มีข้อเสนอแนะหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางภาครัฐบาลและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็ได้นำเอาไปพิจารณาปรับปรุงให้มีความเข้มแข็งขึ้นตื่มซึ่งในนั้นเรามีการยกระดับจุดการประสานงานการคุ้มครองพิจารณาการอนุมัติการคุ้มครองขุดค้นแห่หินแห่ทรายตามกฎหมายบ่อแห่ปี2017เช่นเดียวกับบ่อแห่อื่นๆเนาะเพิ่มทวีการเพิ่มทวีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อมทบทวนและปรับปรุงบรรดากฎหมายและกฎระเบียบที่ขัดกันเนาะให้สอดคล้องกันดำเนินการศึกษาคาดคะเนความต้องการการสอบค้นสำรวจและก็สร้างแผนขุดค้นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดขึ้นตื่มเพิ่มทวีการสกัดกั้นและปราบปรามการลอกลอบการขุดค้นที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นการคุ้มครองแล้วก็ดีและเพิ่นมีระเบียบการมีแบบแผนใหม่นอกผ่านมาก็มีระเบียบมีกฎหมายแต่ก็บางครั้งบางคราวการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายมันก็ยังบ่ทันสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงก็ยังมีการขุดค้นมีการลักลอบขุดค้นอยู่ฉะนั้นเหตุใดเพื่อว่าให้ปรับเข้าสู่ระเบียบกฎหมายฉะนั้นภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นแบบเป็นอย่างในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายให้มันเข้มมันงวดอีหลีเนาะถ้าว่ามีการลักลอบขุดค้นเฮ็ดให้มีตาฟังเตือนบ่มีสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ต้องได้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดเนาะประเมินสถานะหรือว่าเบาเฮ็ดตามกฎหมายระเบียบการเฮาก็มีเลยบรรดากฎหมายนิติกรรมรวมกฎหมายพวกเขามีเบิดครบสุดหมดละแต่ว่าขั้นตอนในการจัดตั้งปฏิบัติบางอันก็ยังอยากเข่งก็ยังอยากงานอยู่ว่าซั่นซะยังอยากงานอยู่เฮ็ดให้บางอันมันก็ยังบ่สอดคล้องเนาะมันก็ยังมีการลักลอบลักละเมิดอยู่การขุดค้นบ่หินบ่ทรายนี่ก็แม่นก็แม่นอยู่ดอกมันก็มีการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะเศรษฐกิจพื้นฐานของลาวเฮามีการพัฒนาขึ้นการปลูกสร้างอาคารต่างๆถนนหนทางต่างๆก็ยิ่งจะต้องได้มีความต้องการสูงเนาะในการนำใช้ทรัพยากรดังกล่าวแต่ว่าเฮ็ดเอาได้เพื่อว่าให้มันมีความยืนยงเนาะมีความยืนยงบ่สร้างผลกระทบหลายต่อสิ่งแวดล้อมพวกเขาก็ต้องมีกฎหมายหรือว่านิติกรรมลุ่มกฎหมายในการบังคับใช้เนาะเฮ็ดเอาได้มันจะมีความยืนยงเฮ็ดให้ผู้นักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการนี่นะหันเข้าสู่ระเบียบกฎหมายให้มันเข้มงวดเนาะมาต่อที่5แขวงเป้าหมายฝึกอบรมการเก็บกำข้อมูลปราบศัตรูพืชและก็การกวดกาปราบศัตรูพืชกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลยาปราบศัตรูพืชและการกวดกายาปราบศัตรูพืชของเจ้าหน้าที่กวดกายาปราบศัตรูพืชและประเภทประจํา5แขวงเนาะประจํา5แขวงเป้าหมายของโครงการซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานปลูกฝังโดยเฉพาะแม่นการสร้างเจ้าหน้าที่กวดกาปราบปรามศัตรูพืชปราบศัตรูพืชในวันที่14พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านบุญจันทร์กรมบุญญสิทธิ์หัวหน้ากรมปลูกฝังมีหัวหน้ากรมต่างหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงต่างหน้าองค์การเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมการปราบศัตรูพืชแม่นปัจจัยการผลิตสำคัญที่ใช้เข้าในการปลูกฝังซึ่งระยะผ่านมากลุ่มปลูกฝังก็ได้มีความพยายามในการคุ้มครองเวียกการดังกล่าวให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในนี้ได้มีดำรัสว่าด้วยการคุ้มครองการปราบปรามศัตรูพืชข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินธุรกิจปราบศัตรูพืชข้อตกลงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวีซ่าการปราบศัตรูพืชคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองติดตามกฎกาการนำไส้เข้าจำหน่ายและก็นำไส้แนวพันธุ์ฟุ้นยาปราบศัตรูพืชและอื่นๆโดยมีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายรวมทั้งการเคลื่อนย้ายอยู่ภายในการขนส่งส่งยาปราบพืชปนกับเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและอันตรายต่อคนต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมเอาอันนี้ก็เป็น5แขวงเป้าหมายเนาะฝึกอบรมเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลยาปราบศัตรูพืชและการกวดกายาปราบศัตรูพืชออกจากข่าวเกิดขึ้นอยู่

0: ันวรจักรหัวผู้อำนวยการร่วมมือกับประเทศลาว CCL มีผู้ต่างหน้าและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงพงศรีมีรายงาน
1: โครงการการดำรงชีวิตแบบยืนยงการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนบรรดาเผ่าอยู่เมืองหยดอูและเมืองพงศรีแขวงพงศรีแม่นโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนบรรดาเผ่าเฮ็ดให้พวกเขาสามารถปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดินฟ้าอากาศโดยผ่านการส่งเสริมนิเวศกสิกรรมการพัฒนาต่งสู่การค้าและการอนุรักษ์ป่าไม้ก็คือสิบะนานาพันธุ์ซึ่งโครงการเคลื่อนไหวแบบงานอยู่ใน15บาทเป้าหมายของเมืองยอดอูและเมืองพงศรีจัดตั้งปฏิบัติจนหอดวันที่31สิงหาคม2029ใช้งบประมาณทั้งหมด 502,000 ยูโรเท่ากับ12ตื้อ550ล้านกีบถ้าโครงการสำเร็จประชาชนบรรดาเผ่า1,233 ครัวเรือนนักเรียน 1,000 คนครู25คนจะได้รับผลประโยชน์โดยกงจากโครงการและ 30,000 คนจะได้รับผลประโยชน์โดยทางอ้อม
0: ออกจากแขวงพงศรีมาต่อที่แขวงบริกรรมไซพิธีปาฐกถาหอนขึ้นมนเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีวันเกิดทานกักมักครบรอบ208ปีวันไซสนะบ้านหบเดียนเบียนฟู่ครบรอบ72ปีวันไซสนะสภาพโซเวียตเหนือฟาซิสต์เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ครบรอบ81ปีวันพาวงปิดล้อมกองพันที่2วิลาซนทงไห่หินแขวงสิงขวางครบรอบ67ปีและวันเกิดประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีวีรกรรมตนโคกอย่างมหัศจรรย์ของพลน้ำผักและในลาวหักซาดครบรอบ66ปีจัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่แผนกการเงินแขวงบริกรรมไซมีภาคส่วนเกี่ยวข้องกับห่วงรายละเอียดนะคะแขวงบริกรรมไซมีรายงาน
2: มูลเสือวีรกรรมวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทงไห่หินแขวงสิงควงและวันวีรกรรมตนกูกย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำของพรรคและแนวลาวหักศาสตร์แม่นไสยศาสตร์อันใหญ่หลวงของกำลังประกอบอาวุธภายใต้การนำพาของพรรคเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันสำคัญของศาสตร์ของพรรคของกองทัพและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สุดให้แก่ขบวนต่อสู้ของกองทัพและประชาชนลาวอย่างแท้จริงน้ำใจสู้หบพิระอัฐานและไวพริบของกองพันที่ทรงได้เป็นเวียนเยงเป็นการปลุกดมอันแห่งกาให้แก่ขบวนการปฏิวัติเพื่อตีเอาชนะกับจักรพรรดิผู้หกหานและลูกเล็กตีนมือการตวนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มันปฏิบัติอย่างปลอดภัยย้อนกันนำพาอันสลาสงสัยและปีศาสามารถของประธานไก่ส่วนพรหมวิหารย้อนน้ำใจหักศาสตร์อันแห่งกาของบรรดาผู้นำเฮาที่มีความกล้าหาญตัดสินใจต่อสู้ย้อมเสียสละมีความปีศาสามารถคุ้นควยศึกษาอบรมสารวัตรทหารเหตุให้ศัตรูกลายเป็นมิตรห่วมตายน้ำกันย้อนสารวัตรทหารมีน้ำใจหักศาสตร์อันดุดเดิมเบื่อหน่ายตัวอำนาจการปกครองหุ่นปฏิการการปฏิกถาในครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาอบรมให้พนักงานทั่วโครงเขตแผนกการเงินเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานเป็นบนอิงให้แก่การฝึกฝนล้อมหลอมตนเองให้มีคุณธาตุการเมืองมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติเพื่อประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายก็น้อยมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับจ้อมอเข้ามาเต็มทีแล้วต้องขอขอบใจมิตรรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราโดยดีตลอดมาขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาถ้าว่ามีข้อคิดข้อเห็นจากประกอบส่วนหรือว่ามีความตำหนิส่งข่าวบ่จากแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่างๆนอกจากตำหนิส่งข่าวจากปรับปรุงแนวใดก็สามารถโทรศัพท์มาได้021212468 021212468ครับคิดกับเห็น

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวและเวียดนามเพิ่มทวีการหัวมือด้านเวียกงานกวดสอบนับแต่เดือนมังกรเป็นต้นมาอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เกิดอัคคีภัยประมาณ90กว่าครั้งเซกองเกี่ยมความพร้อมจัดงานมกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในปีหน้าการก่อสร้างทางรถไฟของจีนได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลสูงอินโดนีเซียมีแผนจะนำไส้นโยบายอุดหนุนรถไฟฟ้าเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่13พฤษภาคมนี้ทานสันติภาพพงวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ต้อนรับทานเปโดสวาเลนเอกอัครราชทูตสวิตประจำลาวเข้าเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวโอกาสนี้ทานสันติภาพพงวิหารได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและส่งเสริมทานเปโดสวาเลนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การทูตอันมีเกียรติของตนด้วยผลสำเร็จอันจบงามโดยเฉพาะผลงานในการเสริมสร้างการพัฒนาหัวมือในหลายด้านซึ่งรัฐบาลสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการหัวมือในการพัฒนาเพื่อแน่ใจบรรลุการลดพ้นความทุกข์ยากของลาวประกอบส่วนสำคัญให้แก่การยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวและการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวแต่ละระยะโดยได้สุ่มใส่3คงเขตสำคัญเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการปกครองและการมีส่วนร่วมของพลเมืองนอกนั้นยังถือเอาลาวเป็นประเทศบุรีรัมย์ซิตี้ที่ได้รับการช่วยเหลือภายใต้แผนงานการหัวมือในภาคพื้นแม่น้ำโขงประเทศสวิตในศกปี2025ที่ผ่านมาพร้อมเดียวกันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินยังได้แสดงความชมเชยต่อการประเมินเกี่ยวกับเวียกงานคุ้มครองการเงินภาครัฐของเซียวซานโดยเฉพาะการคุ้มครองและพัฒนาในการท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแผนงานโครงการช่วยเหลือของสวิตในคงเขตเวียกงานดังกล่าวในต่อหน้าในตอนท้ายท่านสันติภาพพรหมวิหารได้แสดงความย่องยอชมเชยทีมงานเหตุนาทีสนับสนุนเหตุเวียกอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลลาวตลอดระยะ20ปีผ่านมาและสืบโตการหัวมืออันดีงามเพื่อหัดเน้นการหัวมือ